0: ังจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: การรถไฟชวนใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพาส117สถานีที่เข้าร่วมโครงการหนุนการเดินทางท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศเริ่มใช้สิทธิ์ได้ถึง30พฤศจิกายน2569คุณณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
4: การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.เชิญชวนประชาชนร่วมใช้สิทธิ์ภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสโดยสามารถใช้สิทธิ์ส่วนลดค่าโดยสารรถไฟได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30พฤศจิกายน2569โดยผู้ได้รับสิทธิ์สามารถชำระเงินค่าตั๋วโดยสารได้ในทุกขบวนและทุกชั้นที่นั่งยกเว้นตั๋วหมู่คณะตั๋วรายเดือนและตั๋วนำเที่ยวผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังที่สถานีรถไฟที่เข้าร่วมโครงการจำนวน117สถานีทั่วประเทศทั้งนี้สามารถซื้อตั๋วได้เฉพาะวันเดินทางเท่านั้นและสามารถใช้สิทธิ์ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งภายใต้วงเงินสนับสนุนที่กำหนดตลอดจนสามารถใช้สิทธิ์ร่วมกับสิทธิ์ส่วนลดค่าโดยสารอื่นๆของการรถไฟได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดเอาไว้ทางนี้ตั๋วโดยสารที่ซื้อภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพาสไม่สามารถขอคืนเงินได้ในทุกกรณีหากผู้โดยสารไม่ประสงค์จะเดินทางดังนั้นจึงขอให้วางแผนการเดินทางล่วงหน้าและตรวจสอบรายละเอียดก่อนใช้สิทธิ์โดยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีรถไฟทั่วประเทศและศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์1690ได้ตลอด24ชั่วโมงณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
3: และมาติดตามผลกีฬาต่างประเทศกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
5: แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมดังแห่งเกาะอังกฤษกำลังพิจารณาดำเนินมาตรการทางกฎหมายและกฎระเบียบอย่างเข้มข้นเพื่อป้องกันไม่ให้เจเจกาเบรียลดาวรุ่งวัย15ปีบีบบังคับสโมสรให้ปล่อยตัวออกจากถิ่นโอลด์แทรฟฟอร์ดโดยสโมสรต้องการปกป้องการลงทุนด้านการพัฒนาเยาวชนและปกป้องช่องโหว่ที่สโมสรอื่นๆในยุโรปอาจนำมาเพื่อดึงตัวนักเตะรายนี้ไปร่วมทีมหลังจากที่ตัวแทนของเจเจกาเบรียลได้ยื่นคำร้องอย่างเป็นทางการเพื่อขอยกเลิกทะเบียนนักเตะเยาวชนซึ่งเปิดทางให้เจ้าตัวกลายเป็นนักเตะไร้สังกัดอย่างไรก็ตามทีมปีศาจแดงได้ยื่นกรานปฏิเสธคำร้องดังกล่าวโดยสโมสรมีจุดยืนว่านักเตะไม่สามารถยกเลิกทะเบียนได้หากทุกฝ่ายไม่มีความเห็นชอบร่วมกันผลการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีก2026รอบแบ่งกลุ่มลีก A กลุ่ม2กรีซเสมอเยอรมนี 0-0 เนเธอร์แลนด์ชนะเซอร์เบีย 2-1 ลีก A กลุ่ม4โปรตุเกสที่เหลือ10คนชนะนอร์เวย์ 2-1 เวลส์แพ้เดนมาร์ก 0-1 ลีก B กลุ่ม3โคโซโวเสมอออสเตรีย 1-1 และไอร์แลนด์เสมออิสราเอล 1-1ขณะที่ผลการแข่งขันเทนนิส ATP ทัวร์ระดับ500คะแนนรายการชนะโอเพ่น2026ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนประเภทชายเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศอเล็กซานเดอร์ซาฟาเรฟนักเทนนิสหนุ่มชาวเยอรมนีมือ2ของโลกและมือ1ของรายการพลิกล็อกพ่ายโนวัคโจโควิชคู่แข่งจากเซอร์เบียดีกรีแชมป์รายการนี้6สมัย 1-2 เซต 6-4 4-6 และ 4-6 สุรเชษฐ์ โชติกุลรายงานครับ
6: ลองหยิบยื่นความสุขในตัวคุณเพื่อแผ่ให้คนรอบข้างแล้วคุณจะรู้ว่าความสุขสร้างมิตรภาพที่สวยงามได้เสมอร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทบก
3: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: ที่นี่สถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz ต่อจากนี้ไปเป็นรายการกองทัพบกเพื่อประชาชน

0: ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก
1: เช้านี้ที่กองทัพบกพบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชน

0: อรุณสวัสดิ์ครับ
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะ
0: ครับพบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนนะครับวันนี้เช้าวันจันทร์ที่5ตุลาคม2569ครับผมณัฐาจันทรังสีครับ
1: ค่ะและดิฉันสุภาพรแสนสุขค่ะ
0: ครับมากับทีมงานนะครับคุณมาศณัฐมนต์ภักดรนัทคุณบุญส่งบุญประเสริฐแล้วก็คุณสมโพธิ์มาศวิจิตรนะครับทักทายกันด้วยบทเพลงเล่าสู่กันฟังนะครับพื้นที่ไหนเป็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถที่จะเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผ่านเพจ Army Radio เมื่อวานนี้นะครับวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมช่วงบ่ายนะฮะอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมั้ยคุณ
1: เมื่อวานนี้ช่วงเย็นไม่ได้อยู่แต่เราดูข่าวอยู
0: ่ฝนตกหนัก
1: หนักค
0: ่
1: ะ
0: มากๆนะครับช่วงสักประมาณบ่าย2เนี่ยนะครับก็จากฝนตกหนักเนี่ยมันทำให้มีเหตุในส่วนของต้นไม้ขนาดใหญ
1: ่
0: นะ
1: ครับ
0: ล้มแล้วก็มีเสาไฟฟ้าด้วยเนี่ยนะครับหลายต้นล้มลงมาทับรถยนต์นะครับเป็นรถกระบะพังยับเลยนะฮ
1: ะ
0: ที่บริเวณซอยลาดพร้าว94นะครับแล้วก็ในที่เกิดเหตุเนี่ยมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย2รายแต่ทราบมาว่าเจ้าหน้าที่เขาก็มีการส่งไปรับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลต่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วต้องติดตามคุณผู้ฟังเรื่องฟ้าเรื่องฝนนะครับ
1: ตัวที่ฉันเองไม่ได้อยู่ในพื้นที่แต่ต้องฟังข่าวเพราะว่ามีแจ้งเตือนนะคะว่าในช่วงของวันที่4ถึงวันที่7ตุลาคมเนี่ยจะมีฝนตกหนักในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครแล้วก็บริเวณรอบๆก็คือบริเวณมณฑล
0: เนี่ยนะฮะก็ต้องติดตามกันด้วยคุณผู้ฟังครับในช่วงนี้เดี๋ยวเย็นมาฟ้ามืดเย็นมาฟ้ามืดเย็นๆตกเงี้ยประจำนะครับ
1: มาตามนัด
0: มาตามนัดนะฮะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเอามาดูกันที่เรื่องของเอเชียนเกมกันบ้างนะครับเมื่อวานนี้ปิดฉากลงโดยสมบูรณ์แล้วก็ปิดฉากอย่างยิ่งใหญ่นะครับสำหรับการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่ช่วงกลางเดือนกันยายนที่ผ่านมาเราจำกันได้ส่งแรงเชียร์แรงใจลุ้นให้นักกีฬาไทยคว้าเหรียญได้เป็นจำนวนมากนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ก็มีพิธีปิดอย่างเป็นทางการแล้วก็จัดขึ้นที่นาโกย่ามิซูโฮะพาร์คเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งสนามนี้ก็เป็นสนามเก่ามีความจุประมาณ 30,000 คนด้วยกันซึ่งพิธีปิดเนี่ยเริ่มขึ้นตามเวลาประเทศไทยช่วง 16:00 นนะครับโดยธรรมเนียมของการจัดการแข่งขันช่วงพิธีปิดญี่ปุ่นได้มีการส่งมอบธงประจำการแข่งขันให้กับกาตาร์ซึ่งเขาจะเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งต่อไปนะครับนั่นก็คือครั้งที่21จัดขึ้นที่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์ในปี2030หรือว่าปีพุทธศักราช2573นั่นเองครับ
1: ค่ะสำหรับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมในปีนี้นะคะครั้งนี้เนี่ยทัพนักกีฬาไทยค่ะเรียกได้ว่าทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะคะจบอันดับที่7ของตารางค่ะด้วยการคว้า18เหรียญทอง13เหรียญเงินและ21เหรียญทองแดงรวมทั้งหมด52เหรียญด้วยกันนะคะขณะที่ภูริพลบุญสอนรมกฎหนุ่มไทยค่ะได้รับรางวัลนักกีฬาชายยอดเยี่ยมหลังจากที่สภาโอลิมปิกแห่งเอเชียนะคะหรือว่า OCA เนี่ยเลือกให้เป็นนักกีฬาชายยอดเยี่ยมประจำการแข่งขันจากผลงาน2เหรียญทองกรีฑา100และ200เมตรค่ะพร้อมกับทำลายสถิติเอเชียนเกมได้ทั้ง2รายการนะคะและอีก1เหรียญเงินจากวิ่งผัดผสม 4x100 เมตรนอกจากนี้ค่ะยังได้รับเงินรางวัล 25,000 ดอลลาร์อีกด้วยซึ่งบิวนะคะหรือว่าภูริพลเนี่ยถือว่าเป็นนักกีฬาคนแรกในประวัติศาสตร์ชาติไทยและของอาเซียนนะคะโดยเป็นนักกรีฑาคนที่2ของเอเชียที่ได้รับรางวัลนี้นับตั้งแต่มีการแจกเมื่อปีพุทธขออภัยค่ะเป็นปี1998ที่ประเทศไทยนั่นเองค่ะ
0: ซึ่งเจ้าตัวเนี่ยนักข่าวก็ไปสัมภาษณ์นะคุณสุภาพรก็บอกว่างงๆอ่ะไม่รู้ว่าเขามีรางวัล MVP แบบนี้ด้วยนะครับเมื่อน้องได้รับแล้วก
1: ็
0: ไปค้นดูก็บอกโอ้โหยิ่งใหญ่จริง
1: ๆ
0: นะครับแสดงความยินดีด้วยนะครับกับทัพนักกีฬาไทยก็ตามเป้านะครับแล้วก็ในส่วนของการจบอันดับที่7ของตารางเนี่ยก็ถือว่าเป็นการที่ทำผลงานได้ดีเลยทีเดียวเนี่ยนะครับจบยังเจ้าเหรียญทองเนี่ยก็คืออย่างจีนเนี่ยเขาก็ยังคงที่จะคงมาตรฐานของเขาไว
1: ้
0: เนี่ยนะครับ
1: ยังรักษาระดับไว้ได้ดี
0: ถูกต้องครับเดี๋ยวเราติดตามกันนะครับแล้วก็ปี2028ก็เป็นมิติใหม่เป็นประวัติศาสตร์ของการกีฬาด้วยเดี๋ยวส่งกำลังใจให้นักตบลูกยางสาวไทยในศ
1: ึ
0: กโอลิมปิกต่อนะคุณผู้ฟังครับเอามาว่ากันที่เรื่องของสถานการณ์น้ำกันบ้างนะครับล่าสุดเนี่ยปภ.เขามีการสรุปผลกระทบที่เกิดขึ้นแต่ว่ามากไปกว่านั้นเนี่ยเมื่อช่วงวานนี้ที่ผ่านมาช่วงเช้าที่มีการประชุมในส่วนของนายกรัฐมนตรีที่ท่านนั่งเป็นประธานหัวโต๊ะเนี่ยนะครับท่านก็มีการสั่งการด่วน4ข้อสั่งการด้วยกันครับ
1: ค่ะ4ข้อสั่งการสำคัญของนายกรัฐมนตรีนะคะนั่นก็คือเร่งสำรวจความเสียหายและเยียวยาประชาชนให้ครบถ้วนแล้วก็รวดเร็วค่ะเร่งฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติเร่งฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภคทั้งไฟฟ้าน้ำประปาถนนและระบบสื่อสารและให้จังหวัดปทุมธานีและนนทบุรีนะคะตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของคันกั้นน้ำทั้ง2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะและนอกจากนี้ยังมีกำชับเพิ่มเติมนะคะให้กับหน่วยทหารเตรียมกำลังพลและยุทโธปกรณ์สนับสนุนการช่วยเหลือแล้วก็อพยพพี่น้องประชาชนโดยให้ทุกหน่วยเนี่ยเตรียมความพร้อมตามภารกิจสามารถที่จะเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดสถานการณ์ด้วยค่ะ
0: ครับอันนี้ก็คือสั่งการด่วนของนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้นะครับเดี๋ยวสักครู่นึงเนี่ยเรามีบรรยากาศที่ท่านไปลงพื้นที่ที่ปราจีนบุรีเมื่อช่วงบ่ายเมื่อวานนี้ด้วยเนี่ยนะครับในขณะเดียวกันกรุงเทพมหานครก็เดินหน้าจัดเก็บขยะฟื้นฟูสถานที่หลังสถานการณ์น้ำเริ่มคลี่คลายในหลากหลายจุดนะครับตามที่เราเห็นแผนเนี่ยก็คือ33จุดใน16เขตนะครับซึ่งก็ครอบคลุมพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเดี๋ยวเราติดตามกันนะครับซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดขออภัยนะครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านก็มีการลงพื้นที่ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในอย่างใกล้ชิดเลยนะครับมาดูกันที่เรื่องของสถานการณ์ภาพรวมตามที่ปภ.ได้มีการสรุปกันบ้างนะครับปภ.เนี่ยเขามีการเปิดเผยว่าปัจจุบันเนี่ยมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่27จังหวัดนะครับซึ่งก็ดูในภาพรวมแล้วเนี่ยก็จะเป็นส่วนใหญ่เป็นภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครด้วยซึ่งมีพี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบนะครับจำนวนทั้งหมด 1,171,165 ครัวเรือนหรือว่าคิดเป็นประมาณ3ล้านกว่าคนนะครับปภ.เขาก็เร่งเดินหน้าอย่างเต็มที่แหละคุณสุภาพรนะครับเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถนะครับไม่ว่าจะเป็นกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรในการเร่งสูบน้ำอันนี้จำเป็นนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็การให้ความช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยเคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่ปลอดภัยต่างๆโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางเนี่ยเขาดำเนินการเป็นลำดับแรกแล้วก็นอกจากนี้เรื่องของอาหารการกินต่างๆนะครับก็ไม่ขาดตกบกพร่องรวมไปถึงนู่นเลยเขามองระยะยาวว่าหลังจากสถานการณ์น้ำลดลงแล้วเนี่ยก็จะเร่งในการทำความสะอาดฟื้นฟูต่อไปครับ
1: ค่ะและจากการคาดการสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะในช่วงตั้งแต่วันนี้ค่ะตั้งคือวันที่5จนถึงวันที่7ตุลาคมเนี่ยประเทศไทยนะคะตอนบนจะยังคงมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะวันที่5ถึง6ตุลาคมก็จะกระทบบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนค่ะเพราะฉะนั้นก็ขอให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะที่รับฟังอยู่ในขณะนี้ดูแลสุขภาพแล้วก็ติดตามคำแนะนำแนวทางการปฏิบัติต่อสถานการณ์น้ำจากทางราชการอย่างใกล้ชิดค่ะ
0: ครับขณะเดียวกันนะครับพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับเมื่อวานนี้ท่านลงพื้นที่พร้อมด้วยปลัดกรุงเทพมหานครแล้วก็มีอธิบดีกรมชลประทานด้วยท่านไปลงเรือนะครับติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเตรียมความพร้อมในการป้องกันแนวน้ำท่วมตลอด88กิโลเมตรนะครับก็เริ่มตั้งแต่ท่าเรือส่วนการท่องเที่ยวเขตพระนครก็มุ่งหน้าโดยปัจจุบันท่านบอกนิดนึงว่ายังไงนะคุณสุภาพรครับ
1: ค่ะท่านก็ได้บอกนะคะว่าปัจจุบันเนี่ยกรมชลประทานเนี่ยได้มีการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องในอัตรา 2,500 บาทขออภัยค่ะ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะประกอบกับมีภาวะน้ำทะเลหนุนสูงจึงได้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบระดับน้ำเทียบกับแนวคันกั้นน้ำของกรุงเทพมหานครจากการตรวจสอบเนี่ยก็พบว่าระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยายังต่ำกว่าแนวคันกั้นน้ำประมาณ1เมตร60เซนติเมตรจึงมั่นใจว่าสามารถรองรับน้ำได้ค่ะแม้จะมีทั้งน้ำเหนือแล้วก็น้ำทะเลหนุนสูงพร้อมกันเพราะฉะนั้นในวันนี้นะคะเราก็มีเสียงของท่านใช่ไหมคะ
0: บ
1: างช่วงบางตอนของการลงพื้นที่ก็ไปรับฟังพร้อมๆกันค่ะ
2: 5-6 วันที่เรานั่งประชุมกันอยู่ในห้องเนี่ยผมฟังการบรรยายของทางภาพรวมๆของการบริหารการน้ำตั้งแต่ที่มีกรมชลประทานแล้วก็การคาดการณ์ของปริมาณน้ำฝนที่จะตกลงมารวมทั้งการแนวป้องกันของทางกทม.ที่บอกว่ามีความมั่นใจว่าแนวป้องกัน88กิโลเมตรของกรุงเทพมหานครเนี่ยมีความที่จะป้องกันน้ำได้เลยวันนี้มาดูว่าปริมาณน้ำที่มันจะที่เขื่อนเจ้าพระยาปล่อยมากับน้ำทะเลจะมาหนุนเนี่ยมันชนกันที่กรุงเทพเนี่ยปริมาณเขื่อนของกทม.ที่สร้างไว้88กิโลเนี่ยเรามีความระดับความแตกต่างของตลิ่งกับปริมาณน้ำอย่างไรนะครับวันนี้มาดูตอนนี้ปรากฏว่าพอมาดูในพื้นที่แล้วเนี่ยผมมั่นใจในส่วนของผมนะครับว่ามั่นใจว่ามันมีความแตกต่างกันประมาณเม็ด60เซนก็แสดงว่าแม้ว่าน้ำที่ทางเหนือ จะลงมาน้ำทะเลจะหนุนขึ้นมาเรายังมีส่วนต่างอีกมันเม็ดกว่า
0: ครับก็ขอบคุณนะครับในส่วนของทีมข่าวช่อง5ด้วยเมื่อวานนี้ลงพื้นที่ไปเก
1: ็
0: บภาพบรรยากาศแล้วก็เก็บเสียงมาให้เราด้วยเนี่ยนะครับขอบคุณด้วยนะครับแล้วก็เป็นบางช่วงบางตอนที่ท่านก็ยืนยันและท่านก็มั่นใจนะครับว่ามันยังเหลือพื้นที่นะครับในการที่จะรองรับน้ำเนี่ยอยู่อีกประมาณความสูงของน้ำเนี่ยเมตร60เซนติเมตรเนี่ยนะครับแต่ด้านของปลัดกรุงเทพมหานครก็บอกว่ากรุงเทพมหานครมีคันกั้นน้ำทั้งสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตลอด88กิโลเมตรนะครับซึ่งไอ้88กิโลเมตรเนี่ยเขาได้เสริมแนวคันเสริมความแข็งแรงไว้หมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ในส่วนของอธิบดีกรมชลประทานท่านก็ยืนยันบอกว่ามวลน้ำสูงสุดจากตอนบนได้ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาไปแล้วแต่ยังคงระบายในอัตราเดิมต่อไปอีกประมาณ 3-4 วันเพื่อรองรับน้ำฝนรอกใหม่นะครับซึ่งก็ท่านบอกว่าท่านก็จากประสบการณ์ของท่านท่านบอกว่าไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อกรุงเทพมหานครก็ว่ากันอย่างเงี้ยครับ
1: ค่ะสำหรับการบริหารจัดการน้ำนะคะได้มีการบูรณาการกำลังพลและเครื่องมือระหว่างเหล่าทัพกรุงเทพมหานครและกรมชลประทานค่ะโดยน้ำฝนในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครจะเร่งระบายออก3ทางด้วยกันนั่นก็คืออ่าวไทยแม่น้ำบางปะกงและแม่น้ำเจ้าพระยานอกจากนี้ในส่วนของการฟื้นฟูหลังน้ำลดขณะนี้นะคะได้ดำเนินการเข้าสู่ระยะฟื้นฟูแล้วโดยกรมทางหลวงเองได้มีการสนับสนุนรถบรรทุก6ล้อเนี่ยมาช่วยขนย้ายขยะชิ้นใหญ่อย่างเช่นที่นอนตู้เตียงไปทิ้งในพื้นที่ที่เหมาะสมนะคะสำหรับที่อ่อนนุชขณะที่กระทรวงพาณิชย์เองได้มีการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดโดยจะดำเนินการเป็นรายเขตใดที่น้ำลดลงก่อนก็จะเข้าดำเนินการก่อนในส่วนเขตที่สถานการณ์ยังหนักก็จะดำเนินการตามลำดับต่อไปนั่นเองค่ะ
0: ครับก็มาดูกันที่กองทัพบกกันบ้างนะครับเดี๋ยวสักครู่นึงเนี่ยอยากจะให้คุณผู้ฟังเนี่ยที่ติดตามทางวิทยุนะครับถ้าใครอยากจะเห็นภาพนะครับเป็นคลิปไฮไลท์ของวันนี้เลยก็ว่าได้
1: ใช่เลยค่ะ
0: นะในการที่กองทัพบกเราได้มีการนำรถเกราะพยาบาลนะครับรับส่งคุณแม่เพิ่งคลอดบุตรใหม่อ่ะนะจากโรงพยาบาลสนามไปยังโรงพยาบาลที่เขามีการตั้งไว้เนี่ยนะครับก็เป็นการดูแลเดี๋ยวสักครู่นึงนะครับเป็นไฮไลท์เลยนะครับแต่ว่าอยากจะมาที่เรื่องนี้กันก่อนนะครับอีกหนึ่งเรื่องราวที่ดีต่อใจเช่นเดียวกันนะครับเราก็อยากที่จะนำเสนอมากเพราะว่าเป็นพลังของเยาวชนที่เราเรียกว่านักศึกษาวิชาทหารหรือว่าลูกหลานรอดอนนี่แหละท่ามกลางวิกฤตสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ของประเทศนะครับกองทัพบกโดยหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนได้มีการรวมพลังรอดอจิตอาสากว่า 5,000 นายด้วยกันคุณสุภาพรเข้าลงพื้นที่กันอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการช่วยกรอกกระสอบทรายการแจกอาหารน้ำดื่มให้กับประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมการบรรจุเคลื่อนย้ายสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเพื่อเตรียมส่งให้ถึงมือผู้ประสบภัยแล้วก็ยังมีการช่วยเหลือในอื่นๆอีกหลากหลายมิติเลยทีเดียวครับ
1: ค่ะก็นี่นับเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งนะคะสำหรับกองทัพบกที่ได้มีส่วนในการหล่อหลอมให้น้องๆเยาวชนของชาติเหล่านี้ค่ะเติบโตขึ้นมาอย่างตระหนักรู้ในหน้าที่และบทบาทในการช่วยเหลือสังคมซึ่งหนึ่งในบทบาทที่สำคัญนั่นก็คือการเป็นรอดอจิตอาสาที่เปิดโอกาสให้กับน้องๆนักศึกษาวิชาทหารได้นำสิ่งที่เรียนรู้จากการฝึกเนี่ยมาใช้เพื่อช่วยเหลือประชาชนบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และตอบแทนสังคมด้วยจิตสำนึกแห่งการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนค่ะเมื่อน้องๆสำเร็จการฝึกวิชาทหารแล้วนะคะน้องๆก็จะก้าวไปสู่การเป็นกำลังพลสำรองที่มีทั้งคุณภาพมีความรู้ความสามารถมีระเบียบวินัยมีศักยภาพที่พร้อมสนับสนุนภารกิจของกองทัพเมื่อได้รับการเรียกพลเพื่อเข้ารับราชการทหารตามหน้าที่ที่สำคัญกำลังพลสำรองเหล่านี้ค่ะไม่ได้แยกออกจากสังคมนะคะคุณผู้ฟังแต่ยังคงดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพอยู่ในทุกสาขาทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนรวมถึงภาคประชาชนและสิ่งที่ได้รับจากการฝึกค่ะทั้งความมีวินัยความอดทนความรับผิดชอบการทำงานเป็นทีมและความมีจิตสาธารณะจะยังคงติดตัวแล้วก็สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมได้ในทุกช่วงเวลาค่ะ
0: ครับนี่คืออีกหนึ่งเส้นทางนะครับของการพัฒนาเยาวชนให้เติบโตขึ้นไปเป็นกำลังของสังคมเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพและก็พร้อมใช้ความรู้ความสามารถรวมถึงหัวใจแห่งการเสียสละนะครับร่วมกันสร้างความมั่นคงแล้วก็ประโยชน์ให้กับประเทศชาติสืบไปแม้เราได้เห็นรอยยิ้มของพี่น้องประชาชนแล้วก็รอยยิ้มของน้องๆนักศึกษาวิชาทหารซึ่งเป็นรอจิตอาสาเพราะว่าเขามีหมวกฟ้าผ้าพันคอสีเหลืองนะครับประกอบกับเครื่องแบบชุดนักศึกษาวิชาทหารอันนี้เป็นการลากเรือให้กับผู้ที่ประสบภัยนะครับ ในการที่จะสัญจรไปมาขอบคุณจริงๆน้องครับลูกเอ๋ยหลานเอ๋ยนะครับที่ ออกเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือแล้วก็สนับสนุนนะครับต่อสถานการณ์น้ำท่วมเรื่องของอุทกภัยครับ
1: ค่ะก็ต่อสถานการณ์น้ำท่วมอุทกภัยนะคะหน่วยทหารค่ะกองทัพบกเนี่ยยังคงจัดกำลังพลระดมสรรพกำลังอย่างเต็มที่นะคะเพื่อที่จะดูแลบรรเทาความเดือดร้อนรวมไปถึงผลกระทบให้กับพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องสำหรับที่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะกองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์โดยกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่2รักษาพระองค์กองร้อยบรรเทาสาธารณภัยนะคะได้จัดกำลังพลจิตอาสาดูแลประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดถูกมิติค่ะไม่ว่าจะเป็นการนำยุทโธปกรณ์ของกองทัพบกนะคะมาใช้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนนะคะเมื่อรถยางเกราะร้อยยาง BTR-3Sรุ่นลำเลียงพลแบบพยาบาลไม่ได้ใช้เพียงแค่ภารกิจด้านความมั่นคงในการรบอย่างเดียวนะคะคุณณัฐา
0: ครับ
1: แต่ครั้งนี้ค่ะเรานำมาใช้เพื่อภารกิจการส่งหนูน้อยที่เพิ่งคลอดใหม่พร้อมคุณแม่จากโรงพยาบาลสนามถึงโรงพยาบาลกบิลบุรีได้อย่างปลอดภัยทั้งแม่และลูกอีกด้วยนะคะก็เรียกได้ว่าอย่างที่คุณณัฐาได้บอกไปเมื่อต้นรายการก็คือเป็นคลิปไฮไลท์ของเช้านี้เลยนะคะสำหรับเพจ Army Radio ของเราซึ่งเราจะได้นำภาพบรรยากาศนะคะมาพูดคุยกันนะคะที่เกิดขึ้นเนี่ยมาพูดคุยให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมเนี่ยได้รับฟังกันเดี๋ยวเราสองคนนะคะในช่วงของการรับฟังเนี่ยก็อาจจะยังไม่เห็นภาพแต่เราสองคนจะบรรยายสำหรับใครที่มาดูรับชมทางเพจ Army Radio เนี่ยก็จะได้เห็นภาพบรรยากาศค่ะก็ไปรับชมพร้อมกันเน
0: า
1: ะ
0: นี่คุณสมโพชได้นำคลิปขึ้นมาแล้วนะครับซึ่งในช่วงต้นคลิปเนี่ยคุณผู้ฟังครับเราจะได้เห็นกำลังพลส่วนหนึ่งพร้อมด้วยทีมคุณหมอคุณพยาบาลนะครับเขานำแม่แล้วก็ลูกน้อยที่เพิ่งคลอดขึ้นยานเกราะลำเลียงแบบพยาบาลนี่แหละนะครับแต่เดิมแล้วซึ่งควรจะเป็นรถพยาบาลหรือว่ารถกู้ชีพแต่เนื่องจากเส้นทางดังกล่าวนะครับจากโรงพยาบาลสนามไปยังโรงพยาบาลกบิลบุรีซึ่งเป็นปลายทางเนี่ยมันมีน้ำท่วมคุณสุภาพรนะรถพยาบาลรถกู้ชีพเนี่ยมันลุยเข้าไปไม่ได้ก็ต้องจำเป็นต้องใช้รถยานเกราะพยาบาลนี่แหละครับ
1: ค่ะก็คือบรรยากาศภายในตัวรถยางเกราะนะคะก็จะมีคุณแม่เนี่ยนอนอยู่ในรถมีกำลังพลทหารคอยถือขวดน้ำเกลือให้ค่ะขณะที่รถยางเกราะก็เคลื่อนตัวจากโรงพยาบาลสนามไปยังโรงพยาบาลกบิลบุรีสำหรับผู้ชายที่นั่งใกล้คุณแม่นะคะเพิ่งคลอดนี่ก็น่าเป็นคุณพ่อค่ะเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นคลิปที่แชร์กันในโลกโซเชียลอย่างเช่น TikTok นะคะรวมไปถึงก็มีน่าจะเป็นTikTok ของคุณพ่ออ
0: ่
1: ะคุณพ่อก็บอกว่าขอบคุณมากรู้สึกแบบดีใจที่แบบทหารเนี่ยแบบนำแบบยุทโธปกรณ์มาช่วยเหลือเขาเป็นรู้สึกเป็นห่วงภรรยาและลูกมาก
0: อันนี้คือภาพบรรยากาศในรถนะครับรถยานเกราะถ้าใครได้ติดตามทางเพจ Army Radio นะครับเราจะได้เห็นภาพบรรยากาศในรถยานเกรา
1: ะ
0: ซึ่งระหว่างที่ไปเนี่ยก็มีกำลังพลส่วนหนึ่งเขาถือสายน้ำเกลือ
1: ใช่
0: นะครับแล้วก็มีทีมแพทย์ทีมพยาบาลคอยดูแลคุณแม่แล้วก็ลูกน้อยอย่างใกล้ชิดขอบคุณนะครับพี่ๆทหารขอบคุณเจ้าหน้าที่แล้วก็ขอบคุณในการที่นำยุทโธปกรณ์ของกองทัพบกออกมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดจริงๆต่อพี่น้องประชาชนนะครับในการที่จะเคลื่อนย้ายคุณพ่อขออภัยนะครับในการเคลื่อนย้ายคุณแม่แล้วก็ลูกน้อยเพิ่งคลอดเนี่ยไปโรงพยาบาล
1: ฝากเอ็นดูน้องด้วย
0: ไปยังที่โรงพยาบาลนะครับขอบคุณจริงๆนะฮะก็นำมาฝากกันถือว่าเป็นคลิปช่วงเช้าวันนี้นอกจากนี้ในพื้นที่อื่นๆเนี่ยก็มีการช่วยเหลือด้วยเช่นเดียวกันอย่างที่ราชบุรีก็มีด้วยนะครับ
1: ค่ะที่อำเภอดำเนินสะดวกและอำเภอเมืองราชบุรีนะคะเป็นการดูแลในเรื่องของบริการทางการแพทย์กรอกกระสอบทรายวางแนวกระสอบขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงแจกอาหารน้ำดื่มและยาค่ะรวมไปถึงในส่วนของบ้านโป่งนะคะมีการจัดเตรียมศูนย์พักพิงจัดเตรียมกระสอบทรายสนับสนุนผักดันผักตบชวาเป็นการเปิดทางน้ำไหลและที่อำเภอเมืองราชบุรีค่ะกรอกกระสอบทรายวางแนวกระสอบทรายจำนวน100กระสอบนั่นเองค่ะ
0: ครับแล้วก็สุพรรณบุรีเนี่ยครับกองพลทหารราบที่9นะครับเขาก็มีการจัดกำลังพลร่วมกรอกกระสอบทรายแล้วก็เสริมแนวคันกั้นน้ำทั้งในพื้นที่บริเวณแม่น้ำท่าจีนนะครับที่ตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีเดี๋ยววันนี้นะครับเราติดตามกันต่อคุณผู้ฟังครับเพราะว่าก็ยังมีการปฏิบัตินะครับของหน่วยทหารในหลากหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะฮะย้อนกลับไปที่ปราจีนบุรีสักเล็กน้อยคุณสุภาพรครับ
1: ค่ะเมื่อวานนี้ทางด้านของนายกรัฐมนตรีนะคะท่านก็ลงพื้นที่ไปที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์มณฑลทหารบกที่12ค่ะลงไปตรวจติดตามการดำเนินงานของทางโรงพยาบาลนะคะรวมไปถึงโรงพยาบาลสนามค่ายจักรพงศ์ค่ะที่มีทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะพร้อมทั้งคณะเนี่ยลงพื้นที่ไปตรวจดูแลด้วยค่ะ
0: ครับแล้วก็ทางด้านของนายอนุทินนะครับนายกรัฐมนตรีท่านก็ไปดูในเรื่องของหอผู้ป่วยที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์นะครับซึ่งก็มีการตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสนามพบปะให้กำลังใจทั้งบุคลากรทางการแพทย์นะครับ แล้วก็มีในส่วนของเจ้าหน้าที่ที่คอยสนับสนุนด้วยแล้วก็ในช่วงบ่ายนะครับ 16:15 นโดยประมาณเนี่ยท่านขึ้นรถยกสูงของปภ.สีส้ม8เลย เนี่ยนะฮะลงพื้นที่ ติดตามสถานการณ์น้ำมอบถุงยังชีพแล้วก็ตรวจเยี่ยมศูนย์พักพิงที่อบจ.ปราจีนบุรีอีกด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศเมื่อช่วงวานนี้ที่ผ่านมาขณะเดียวกันนะครับหลายคนนะคุณสุภาพรก
1: ็
0: มีการลงทะเบียนในส่วนของการรับการช่วยเหลือเยียวยาที่ได้มีการเปิดทางแอปพลิเคชันทางรัฐเขาบอกว่าล้นหลามเลยทีเดียวนะฮะ
1: ปัจจุบันเนี่ยก็มีผู้ ขออภัยนะคะปัจจุบันมีผู้ที่ลงทะเบียนเพื่อขอรับการเยียวยาแล้วนะคะจำนวน 850,000 คนด้วยกันค่ะคุณณฐาคะ
0: ครับก็เป็นการลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐซึ่งมีการเปิดมาตั้งแต่วันที่12 ตุลาคม8:00 นนะครับแต่ว่าส่วนท่านใดเนี่ยที่เป็นผู้ที่ประสบภัยนะครับอยากจะขอรับการช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาลแต่ว่าไม่สะดวกอ่ะที่จะลงผ่านแอปพลิเคชันทางรงทางรัฐอะไรเนี่ยนะฮะนะบางคนอยู่กันผู้เฒ่าผู้แก่นะครับอยากจะขอรับการช่วยเหลือเยียวยานะครับบอกอย่างนี้นะครับบอกว่าสามารถที่จะติดต่อไปได้เช่นเดียวกันนะครับไปยังในส่วนขององค์การองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับหรือว่าจะเป็นที่สำนักงานเขตที่ท่านอาศัยอยู่ก็ได้เดี๋ยวก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับคอยดูแลอำนวยความสะดวกนำข้อมูลของท่านเนี่ยเข้าสู่ระบบให้นะครับไม่ต้องห่วงไม่ได้ตกหล่นแน่นอนนะครับแต่ว่าท่านใดที่ยังไม่ได้ลงผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือว่าใดๆก็ตามแต่ในช่วงนี้แล้วมีความสามารถที่สามารถลงได้เนี่ยก็ยังลงกันได้อยู
1: ่ยังลงได้ค่ะ
0: อ่ะก็นำมาชี้แจงฝากกันมีเรื่องที่แอปทางรัฐเขามีการแจ้งเตือนน้ำท่วมซ้ำๆน่ะเพราะอะไรอ่ะ
1: เอามาชี้แจงแล้วค่ะถึงกรณีดังกล่าวข้อความถูกส่งจากระบบของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะซึ่งเชื่อมต่อกับแอปทางรัฐค่ะเพื่อใช้สำหรับเป็นช่องทางสำหรับแจ้งข้อมูลและการแจ้งเตือนต่างๆไปยังพี่น้องประชาชนก็ข้อความดังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นข้อความจากแอปทางรัฐจริงแต่ก็น่าจะเกิดจากการเขาเรียกว่านะขัดข้อง
0: ขัดข้อง
1: แล้วกำลังมีการดำเนินการในเรื่องของปรับปรุงระบบอยู่นะคะ
0: ก็ติดตามกันคุณผู้ฟังครับแล้วก็ในภาพรวมของวันนี้นะครับมีการซ้อมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเป็นการซ้อมย่อยครั้งที่8ติดตามกันในช่วง15:00 นเป็นต้นไปนะครับขณะเดียวกันในส่วนของหน่วยฝึกทหารใหม่ของกองทัพบกช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้เขาเตรียมที่จะรับน้องๆทหารใหม่กันแล้วนะครับเดี๋ยวมีเวลามาพูดคุยกันแต่วันนี้เวลาหมดลงเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้านี้ผมณัฐาจันทรังสี
1: ดิฉันสุภาพรแสนสุขค่ะ
0: พร้อมกับทีมงานต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: ที่ปรึกษาครับผมเพลงใหม่จาก 4EVE ครับคุณผู้ฟังและก่อนหน้านั้นบอกว่าขอมันๆก็เลยจัดให้นะครับพี่ออฟ Big Ass กับทุ้มอยู่ในใจแล้วก็ Bomb Attract ช่วงเวลาจุดพลุครับคุณผู้ฟังเป็นไงล่ะตื่นกันหรือยังครับผมเช้าวันจันทร์นะฮะอยากฟังเพลงอะไรขอเข้ามาได้นะครับผมเดี๋ยวผมต่อคิวไว้ให้คุณผู้ฟังก่อนไปพักเบรกกันครับผมมีหนึ่งผลงานเพลงอยากเปิดให้ฟังครับคุณผู้ฟังเพลงนี้จากพี่นินิวครับชื่อว่าไม่พูดดีกว่าจบเพลงนี้เบรกกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาลุยกันต่อกับ EFM Morning

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: EFM Morning Mood Music Start Your Day
2: เริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยเต็มคำกับ Freeze Dry ชิ้นเล็กจากเนื้อสัตว์แท้เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและเที่ยวตัวปลิวชิลทุกทริปหมดห่วงเรื่องกระเป๋าสัมภาระ Travel Lightฝากเก็บฝากส่งที่ไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ
0: EFM News
2: สนับสนุนโดยคาถาแมวหลงกินโนสปูนขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยแมวฟินป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วย

0: ุกครั้งที่ลุกขึ้นใหม่คือชัยชนะของหัวใจ
1: EFM Morning Mood Music Start Your Day
2: เริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Dry อร่อยจากเนื้อสัตว์แท้และเที่ยวตัวปลิวชิลทุกทริปฝากส่งกระเป๋ากับไปรษณีย์ไทย
0: กลับมาต่อกันกับ EFM Morning Mood ครับผมคุณผู้ฟังอยู่กับผมดีเจพีมนะครับยาวๆกันถึง8โมงเลยจ้ะแน่นอนครับผมอย่างที่บอกไปตั้งแต่เมื่อวานคุณผู้ฟังช่วงนี้เนี่ยโอ้โหน้ำท่วมเนาะภัยมันจะมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ครับอาจจะไม่รู้ตัวกันเลยก็ได้เพราะฉะนั้นหาเงินได้คุณผู้ฟังก็ออมกันไว้ด้วยนะครับถ้าอยากเริ่มออมวันนี้ครับผมไม่ต้องรอให้มีเงินก้อนใหญ่ครับเพียงมีเงินแค่ 10,000 บาทก็สามารถเริ่มออมได้แล้วครับผมกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนจากธนาคารออมสินครับฝากเงินสุดคุ้มดอกเบี้ยสูงทุกทางเลือกที่ให้คุ้มตั้งแต่ตอนแรกก้อนแรกเปิดบัญชีขั้นต่ํา 10,000 บาทเท่านั้นไม่จํากัดเงินรับฝากสูงสุดและบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีต่างหากคุณผู้ฟังเลือกออม9เดือนครับผมกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนนะฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปครับรับดอกเบี้ยไปเลย 1% ต่อปีครับผมหรือฝากน้อยกว่า1ล้านบาทเนี่ยก็รับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีนะครับถ้าอยากออมนานขึ้นไป11เดือนทำยังไงนะครับแล้วได้อะไรบ้างนะครับนี่เลยเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนคุณผู้ฟังตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.1% ต่อปีนะหรือถ้าน้อยกว่านั้นนะครับ1ล้านบาทเนี่ยรับดอกเบี้ยไปเลย 1.05% ต่อปีครับทั้งนี้ครับผมอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดนะคุณผู้ฟังแล้วก็เป็นไปตามยอดเงินฝากแต่ละรายการไม่ใช่จากยอดเงินฝากรวมสะสมครับไม่ว่าจะเลือกออมแบบไหนครับก็รับผลตอบแทนคุ้มค่าฝากได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึง30ธันวาคมนี้2569นะจ๊ะศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมครับผม www.gsb.or.th หรือ gsb contact center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับ

เบรกสุดท้ายกันแล้วกับ EFM Morning Mood เช้านี้ครับผมคุณผู้ฟังเป็นยังไงกันบ้างใครถึงไหนกันแล้วบ้างครับผมวันนี้น่าจะออกมาทำงานที่ออฟฟิศกันเต็มรูปแบบแล้วนะคุณผู้ฟังแล้วก็ช่วงนี้นะครับออกมาจากบ้านก็อย่าลืมพกร่มพกอะไรกันมาด้วยนะเพราะว่าฝนมันตกลงมาไม่รู้ตัวเลยคุณผู้ฟังบางทีตื่นมาฟ้าจ้าๆเลยแต่บ่ายๆฝนก็ตกฟ้าก็ครึ้มนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ดูแลสุขภาพกันด้วยนะเดี๋ยวหมดเดือนนี้ไปฝนน่าจะน้อยลงแล้วคุณผู้ฟังพอเข้าสู่เดือน Q4 เนี่ย November December เนี่ยฝนน่าจะสบายๆแล้วก็อยู่ให้เราได้ออกไปทำกิจกรรมนอกบ้านกันนะครับผมขอบคุณมากที่อยู่ด้วยกันมาตลอด2ชั่วโมงนี้ครับผมทิ้งท้ายไปด้วยอาหารแมวกินโนดเอมิฟิชฟรายอร่อยเต็มคำกับฟิชฟรายชิ้นเล็กจากนักสัตว์แท้เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการเที่ยวตัวปลิวชิลทุกทริปหมดห่วงเรื่องกระเป๋าสัมภาระ Travel Light ฝากเก็บฝากส่งที่ไปในไทยทั่วประเทศครับเดี๋ยวเจอกันใหม่วันศุกร์ครับคุณผู้ฟัง EFM Morning Mood ครับผมสู้ๆกับอาทิตย์ที่น่าจะโหดร้ายไปด้วยกันครับคุณผู้ฟังทิ้งท้ายไว้ด้วย1เพลงใหม่จากโปรเตโต้ครับอย่าทำให้เป็นเหมือนว่าเข้าใจขอให้มันดีกับทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับ

0: EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: เริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยเต็มคำกับ Freeze Dry ชิ้นเล็กจากเนื้อสัตว์แท้เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและเที่ยวตัวปลิวชิลทุกทริปหมดห่วงเรื่องกระเป๋าสัมภาระ Travel Right ฝากเก็บฝากส่งที่ไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ
2: EFM 94ช็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยจากเนื้อสัตว์แท้และรู้ใจประกันภัยอย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงจ้
3: อ EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะข่าวเด่นประเด็นร้อนวันนี้มีหลายเรื่องที่น่าสนใจสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
6: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
8: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
9: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
10: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
9: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
10: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
9: โปรผ่อนอมตะที่ยืน1มายาวนานของ

0: ธันวาคมนี้รีบมาผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือนที่ Be Quick สอบถามโทร1153
1: เร่งรีบตองนี
2: ้เกสรบัวหลวง
1: ดอกสารพี
2: ดอกพิกุล
1: ดอกมะลิ
2: และอื่นๆ
1: รวมกันเป็น
2: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
1: แก้ลมบำรุงหัวใจ
2: ฉายอมครั้งละ 5-7 เม็ด
1: หรือละลายกับน้ำสูบ
2: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
1: อมแล้วชื่นใจ
3: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
4: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรางพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัด

0: ่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
1: สนับสนุนโดยอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: ช่วง 5-8 ตุลาคมนี้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นเริ่มจากภาคเหนือและอีสานก่อนและต้องเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ติดตามพร้อมประเด็นข่าวที่น่าสนใจกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสค่ะ
3: ยังคงเกาะติดสถานการณ์อุทกภัยวันนี้ช่วงเช้านายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติติดตามสถานการณ์การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขณะที่เวลา10 นาฬิกาที่ทำเนียบรัฐบาลนายเอกนิติธันประภาสในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางนัดประชุมคณะกรรมการเพื่อหารือแนวทางรับมืออุทกภัยภาคกลางจับตาแนวโน้มสถานการณ์บริหารจัดการน้ำ4 ลุ่มน้ำได้แก่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาลุ่มน้ำท่าจีนลุ่มน้ำแม่กลองและลุ่มน้ำเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ด้านกรมตุนิยมวิทยารายงานคาดการณ์ว่าตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่8ตุลาคมประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นระยะแรกเริ่มส่งผลในพื้นที่ภาคอีสานภาคเหนือก่อนขยายไปยังพื้นที่อื่นๆและเวลา10 นาฬิกาจะมีการแถลงข่าวของศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยเกี่ยวกับสถานการณ์ในภาพรวมทั้งประเทศบ่าย2:30นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในสัปดาห์หน้าตำรวจไซเบอร์เตรียมคุมตัวนายอัจฉริยะเครืองรัตนพงศ์ไปยื่นคำร้องฝากขังต่อศาลอาญารัชดาหลังจากถูกจับกุมในข้อหาช่อโกงประชาชนฟอกเงินและความผิดเกี่ยวกับการพนันภูเก็ตคึกคักรับกำลังพลเรือรบสหรัฐกว่า 5,000 นายจอดเทียบท่าที่จังหวัดภูเก็ตบริเวณอ่าวมะขามเพื่อให้กำลังพลพักผ่อนในพื้นที่โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมด้านการรักษาความปลอดภัยการอำนวยความสะดวกและการบริหารจัดการพื้นที่ชูภูเก็ต ICCTV ทั่วเกาะดูแลความปลอดภัยพร้อมเคารพกฎหมายและวัฒนธรรมไทยช่วงบ่ายวันนี้ทนายนรเศรษฐ์จะไปร้องปปช.สอบประเด็นนาฬิกาหรูของส.ส.ไอเดียหลังไม่ปรากฏในบัญชีทรัพย์สินขณะที่เรือด่วนเจ้าพระยาประกาศปรับอัตราค่าโดยสารเรือทุกประเภทเพิ่มขึ้นอีก1 บาทเนื่องจากราคาน้ำมันดีเซลปรับตัวสูงขึ้นยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงาน
4: งดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะช่วยรักษาสังคมให้น่าอยู่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา9 นาฬิกาชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ปรับลดอุณหภูมิแอร์ให้พอเหมาะปลดปลั๊กและเปลี่ยนพฤติกรรมเท่านี้ก็ช่วยโลกได้ง่ายๆแถมสบายกระเป๋าชวนคุณผู้ฟังร่วมกันรักโลกรักพลังงานกับสถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยเต็มคำกับ Freeze Dry ชิ้นเล็กจากเนื้อสัตว์แท้เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและจะขับรถตรวจมะเร็งหรือไปเที่ยวก็อย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงจ้อเช็คเบี้ยประกันเลยที่รู้ใจประกันภัย
2: การเริ่มต้นจากศูนย์มันทำให้รู้ว่าหนึ่งมีค่ามากแค่ไหน
0: Inspiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
0: ้ EFM Playlist of the Weekสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว

0: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่ Pet Shop และห้างชั้นนำ
1: แชร์ข่าวเช้า
2: สนับสนุนโดยวิฟอาหารสุนัขและแมววิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและเฮ้กูดดี้บรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อ
3: Hello good morning
4: สวัสดีค่ะ
3: ฮ่าย่าไห่กระป๋องกระป๋อง
5: ไห่กระป๋องไห่กระป๋อง
3: เย้
4: เ
3: ส
4: ียงปรบมือด้วยนะ
3: หนูถ่ายรูปไปเป็นประวัติศาสตร์ถ่ายเลยถ่ายลง
6: มานะจ๊ะ
3: ถ่ายแล้วลงสตอรี่เดี๋ยวนี
4: ้เพราะว่านี่คือการเปิดไมค์แบบพร้อมกันในรอบทศวรรษ
6: 10ปี
3: เป็นการเซเลเบต
6: เซเลเบต
3: หลังจากน้ำท่วมมันก็คือพัดสิ่งที่ชั่วร้ายออกไปแล้ว
4: ใช
6: ่
3: จะเหลือคงไว้แต่ความรสความปังความแซ่บ
4: หลังจากนี้เราจะมีแต่คำว่าหอย
3: กระป๋องขอตบมืออีกหนึ่งรอบเพื่อจะอัดลงโซเชียล
4: ฮะหอยอยกระป๋องกระป๋อง
5: หอยกระป๋อง
4: หอยกระป๋อง
6: เย้
4: มือด้วยนะฮะ
6: มือ
4: ด้วย
6: นะ
4: เมซัมไนตะโกนคำว่าหอยค่ะ
3: หอยกระป๋องค่ะ
6: หอยเฉยๆหรอ
4: ใช
3: ่หอย
7: แกก่อนอื่นนะ
6: ยังไง
7: ก่อนจะเข้าเรื่องทุกเรื่องนะ
6: ยังไงคะ
7: เมื่อวานนี้มันเกิดปรากฏการณ์หนึ่ง
3: อะไรอ่ะ
6: คือ

0: วกในตลาดเธอกลับบินไปถึงอเมริกา
1: ทำไมจำเนื้อก็ได้ละวะ
2: อ้าวหนูไม่ฟังหรอ
1: ฟังไง
2: เขาฟังสุกเสาร์นี้จันโอเขาฟังติดหูเลย
1: แต่ว่าจำเนื้อไม่ได้
2: เมื่อวานเขาแห่
3: เมื่อวานแห่แล้วเธอรู้ไหมพิธีกรในงานดีมาก
1: อ๋อใช่ฉันได้ยินเสียงอ๋อง
2: กลัวละ
1: ฉันได้ยินเสียงอ๋อง
3: ฉันเอง
1: ฉันเองก็เป็นได
2: ้ฉันก็ว่าละ
3: ฉันเอง
2: เสียงคุ้นมาก
3: แกเมื่อวานนี้เป็นปรากฏการณ์
2: แล้วเธอได้ถ่ายกับน้องเนเน่หรือเปล่า
1: ไม่ได้ถ่ายมาแต่คนเยอะใช่ไหม
3: อยู่คนเยอะ
1: คนเยอะมาก
2: เพราะว่าน้องอยู่บนสนามแฉวันไหนวันไหน
1: ยังไม่รู้
2: ขอเป็นวันที่ฉันมาด้วยได้มา
1: เออ
2: ฉันจะสลับเลย
3: แล้วตัวจริงน้องอ่ะ
1: น่ารัก
3: มาก
1: ก็ถ้าน้องน่ารักมาก
2: นี่หลายคนถามว่าน้องฟังแล้วทำหน้าเธอเมื่อวานไปดูสัมภาษณ์น้องน่ารักมากบอกฟังแล้วค่ะประทับใจมากฟังปุ๊บรู้สึกปลื้มปริ่มอยากจะร้องไห้เลยเพราะว่าหนูรู้จักนายแอร์กับพี่ปานอ่ะมาตั้งแต่เด็กๆและสิ่งที่สำคัญถูกเขาถ่ายทอดเรื่องราวของหนูในเพลงนี้จนจบบางคนบอกอุ๊ยเน่เวอร์เลยหนูอย่าไปคิดแทนเด็ก
3: ใช่
2: และที่สำคัญคือพ่อค่ะว่าเธอเป็นแฟนคลับนายแอร
3: ์แล้วเธอรู้ไหมเมื่อวานเนี้ยมันมีกิจกรรมโดยสยามพารากอนแล้วก็คือข่ายพันธมิตรเอกชนมากมายจัดรถแห่พาน้องเนเน่ขึ้นรถแห่จากสยามพารากอนออกไปวนรอบพญาไทไปพารามสี่ไป
1: โอ้ยแล้วกลับมาที่พาร
3: ากอนแล้วทุนมาตลอดข้างทางอ่ะตอนเข้าบางสะทองอ่ะ
2: โอ้ยคนแห่กรีด
3: กีดกีดแล้วทุนมาคนเปิดกระจกมากรีด
2: แล้วตะโกนเขาว่าเนเน่นายแน่มาเน่เน่นายแน่มา
1: ทำไมฉันลองไม่แล้วมันหลงอ่ะ
2: นักดนตรีเปิดหมวกด้านตะลาเธอกลับดังไกลถึงอเมริการ้องโดยหนุ่มบ่าวสาวป่าน
3: ใช่
1: จำเนื้อกันได้ฉันฟังอ่ะประมาณ 2-3 รอบยังจำเนื้อไม่ได้เลย
2: แล้วเมื่อเช้านี้ฉันฟังใน TikTok ฉันเปิดเพลงนี้บ่อย
1: ๆ
2: มีเพลงนึงชัยชนกนายแน่มากชัยชนกนายแน่มากเนี่ยมีเพลงด้วยอ่ะ
1: ไทยบ้านตอด
2: เออกูชอบมากเลยอ่ะ
3: แรงมาก
2: เมื่อกี้มันจบเลยอ่ะแต่เนื้อไม่ได้เป็นแบบนี้ไม่ได้เป็นนักดนตรีเปิดบวกกลางแต่ไม่มี
3: วกกลับมาเรื่องในนี้ได้ไหม
2: โอเค
3: เสร็จปุ๊บแห่เสร็จขึ้นไปพารากอนฮอลล
1: ์
3: meet and greet มี high touch
1: รอด
3: เป็นไลเซน
1: รอด
3: มีเล่นเกมมีสัมภาษณ์คุณพ่อคุณแม่
1: แล้วส่วนใหญ่คนที่มานี่คือเป็นวัยรุ่นไหมหรือว่าเป็นยังไงบ้าง
2: รวมๆนะ
3: ท
2: ุ
3: กอายุนะ
1: ทุก
2: พี่หนูดูอ่ะ
3: แต่เท่าที่เห็นนะวัยรุ่นก็มีแต่ก็จะมีแบบว่าคุณพ่อคุณแม่วัยคุณแม่คุณป้
1: า
3: แล้วก็มีเด็กเลย
2: ใช่ไอดอล
3: เด็กแบบเด็กอ่ะ
2: เ
3: ด็กๆอ่ะแบบ8ขวบ9ขวบอะไรเงี้ย
1: ไอดอลเขาเนาะ
2: แล้วเด็กๆก็น่ารักมากตะโกนคำว่าเนเน่นายแน่มา
1: ฉันอยากร้องว่า
2: เนเน่นายแน่มา
1: ลง
2: ม
1: าทำไง
2: นักดนตรีเปิดหมวกการตลาดคือกลับดังไกลถึงอเมริกาเห็นไหมล่ะ
3: เขาใจยัง
2: เธอเพลงนี้กลายเป็นว่าพี่ปานกับพี่แอ
1: ร์บางคนบอกว่า
2: ไม่โปรโมทเลย
1: พ่อเนเน่คือรุ่นพวกเรา
2: ไม่ใช่พ่อในนี้คือรุ่นใหญ่กว่าเรานิดนึง
3: นิดนึง
1: รุ่นพี่ชายเราร
2: ุ่นพี่หมดดำ
1: ฮะเจ็บจริง
3: ก็รุ่นพวกเรา
1: ก็รุ่นพวกเรา
3: ก็ใช้คำว่าเจนเราเจนพวกเรา
1: พ่อในนี้คือรุ่นพวก
3: เจนว
1: ายพ่อในนี้เท่าไหร่อ่ะ
2: ถ้าพี่หมดดำ
1: ถามจริง
2: เ
3: จนวาย
1: ฉันอ่อนกว่าหมดดำ2ปีอ
2: ่ะอ่ะกันนั้นก็คือให้ในเรียกป้าเรียก
1: น
2: า
1: เอา
2: ค
1: ุ
2: ณ
1: นา
2: แต่ฉันบอกแล้วในนี้ละให้เรียกพี
3: ่เออ
2: ให้พี่เนเน่เรียกพี่บุโก
3: เออแล้วเธอรู้ไหมตอนเนี้ย
2: อะไรจ้ะอะไรจ้ะ
3: 10ตัวแล้วนะ
2: ใช่
1: เขามีสรุปแล้วว่าเซ็นสัญญากับใคร
2: ตัวแรกที่เปิดตัวมาคือพานทีน
1: ตั
2: วแรกเลยที่สองคือ
3: ยาสีฟัน
1: ถูกยาสีฟัน
3: แล้วมีเครื่องสำอางด้วย
2: ใช่ก็มี
1: เครื่องสำอางกันด
2: ม
1: กันแดด
2: มีตอนนี้เปิดตัวเยอะมากเอกกันหลายตัวมาก
3: มิสทีน
2: เนี่ย
1: ชอบไหมล่ะ
3: ต้องหันไปมองก่อนว่าเรามีลูกค้าไหมไง
2: เ
3: ธอเราก็เกรงใจลูกค้าเราไงเธอ
2: เพราะฉะน
3: ั้
2: น
3: เยอะมากตอนนี้แล้วเธอตัวจริงน้องน่ารักมาก
1: น่ารัก
3: แล้วน้องคือแบบ
1: โอ้ยเยอะนะเนี่ย10ตัวละ
3: เราดีใจอ่ะน้องเจอฉันน้องแบบน้องดีใจอ่ะ
2: เธอมี BSC ด้วย
1: ใช่
3: เนี่ยขนมอะไรเยอะมากเลยนะ
1: ใช่
3: แล้วฉันถามสัมภาษณ์พ่อเขาใช่ปะแกบอกคุณพ่อครับวันนี้ลูกคุณพ่อคือแบบ
1: ที่สุดแล้วอะ
3: มันคือระดับโลกอะ
1: ใช่
3: คุณพ่อมีอะไรอยากจะขอบคุณแฟนๆไหมพ่อร้องไห
1: ้อุ้ยคือเห็นถึงความพยายาม
2: พ่อร้องไห้นะแล้วพ่อพูดมาคำหนึ่งว่าเน่เน่นายเน
1: ่
2: เข้าใจป่ะ มีเปเปอร์เนเน่ก็อ่านเปเปอร์เนเน่ก่อน
1: คืออาจจะได้เดี๋ยวพูดถึงเนเน่ก่อน
2: เออแล้วค่อยเรื่องน้ำท่วม
1: ได
2: ้อืม
1: ไหนอ่ะ
2: เปเปอร์เนเน่ก่อน
1: หาก่อนนะ
2: ไหนนี่ไงเนเน่รอยัลเมื่อวานนี้
3: นี่ไงนี่ไง
2: มาเลยเปิดตัวมานี่เลยนี่ไงอ่ะเนเน่รอยัลเปิดใจหลังคว้าแชมป์ AGT 2026รับยังทำตัวไม่ถูกกับความดังพร้อมเดินหน้าทำเพลงต่อเนเน่นายแนบฉันว่าจะมีเวอร์ชันเนเน่เธอเชื่อป่ะตอนนี้กระแสมันกำลังมาเนเน่เอามาเป็นเวอร์ชันแบบล็อกสตาร์เนี่ยแว่แว่แว่งเนี่ยมีต้องม
1: ีอ่ะไม่แน
3: ่
1: นะ
3: เธอรู้ป่ะฉันเข้าใจมาตลอดว่าน้องชื่อเนเน่จนเมื่อวานเนี่ยจริงๆน้องชื่อน้องแพรว
2: เอออ
1: ่าแล้วเนเน่คือฉายา
3: เนเน่คือเหมือนน้องตั้งขึ้นมาแต่รอยัลเนี่ยคือชื่อตลาด
2: เออ
4: ตลาดที
3: ่
4: เป
3: ิ
4: ด
3: ตลาดที่เปิดหัว
2: รอยัลก็ดีนะเธอเพราะเนเน่มันง่ายไง
3: ใช่
2: เพราะว่าเวลาที่ฝรั่งเรียกเน่เน่เน่เน่
3: ย่าย่า
1: แต่ถ้าเกิดว่าไปเรียกแพรวฝรั่งจะไม่เข้าใจ
3: ใช่น้องแพรวสาวน้อยวัย16ปีจากภูเก็ตนะ
2: ภูเก็ตเออสาวภูเก็ต
3: ภูเก็ตนะนะครับน้องก็บอกว่ายังไม่ชินแหละเพราะว่าตอนเนี้ยกลับมานะคือถาโถมเลยแล้วคนที่พารากอนนะเธอเรียงแถวกันมานะคือแบบยืนรอสองข้างทางในห้างอ
1: ่
3: ะแล้วน้องก็เดินตรงกลางมาแล้วปบมือแล้วสื่อกรี๊ดแล้วคนแบบ
1: ดีใจกับน้องเน
2: า
1: ะ
2: นี่แหละคือตัวอย่างของเยาวชนที่ทำตัวถูกต้อง
3: ใช่
2: นี่แหละคือสังคมที่ประเทศไทยจะต้องให้การสนับสนุนแบบนี
1: ้
2: เพราะรู้ว่าเธอเดี๋ยวนี้ไม่ได้ว่านะใครอยากจะไปดังแบบไหนจุดไหนได้เลยแต่เดี๋ยวนี้พอเด็กเจนใหม่อ่ะพอมันมีกระแสลบอ่ะเด็กที่เขาไปเรียนแบบเขารู้สึกว่าอ่ะกูไปด่าเราไปด่าเราไปทำตัวไม่น่ารักเดี๋ยวเราก็ดังได้คนก็จ้างเราเป็นนักร้อง
1: ไม่
2: ด
1: ู
2: ไปน
1: ี่ไม่อยากให้เป็นแบบ
2: ใช่แต่พอกระแสเนเน่มาแล้วเธอจำได้ป่ะคนไปสนับสนุนนี่อย่างต้องเนเน่นี่สิเด็กๆถึงจะมีไอดอลพ่อแม่อุ่นใจเธอ
3: ใช่
2: พ่อแม่อุ่นใจเห็นแล้วรู้สึกว่าเด็กหลายคนอยากเล่นดนตรีเด็กหลายคนอยากจะเบนไปทำกิจกรรมทำให้เรารู้สึกว่าเราเป็นที่น่าภาคภูมิใจในสังคมมันต้องแบบนี
3: ้แล้วเธอไปดูนะในยูทูปอ่ะชีวิตน้องเขาว่าเขาฝึกเองเลยนะแก
1: ใช
3: ่เขาฝึกกีตาร์มาด้วยตัวเอง
1: เ
3: ขาทำทุกอย่างมาด้วยตัวเอง
1: เก่งจนได้แบบเป็นนักเรียนทุนนะ
3: แต่ก็ต้องขอบคุณโรงเรียนเขาด้วยนะ
1: ใช่
3: โรงเรียนเขาก็ผลักดัน
2: ถูกเลยอินเตอร์ที่ภูเก็ต
3: ใช่
2: เพราะเขาเห็นความสามารถ
1: โรงเรียนได้เห็นความสามารถเลยให้ทุนนะต้องยอมรับว่าโรงเรียนก็มองไกลด้วย
3: จริงนะครับก็ดีใจกับเนเน่ด้วยนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ยทางตัวพารากอนเองนะครับเขาก็คือนอกจากเราจะมาสร้างความภาคภูมิใจกันกับเนเน่ใช่ไหมแต่ในขณะเดียวกันมันก็ยังมีบางพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยอยู
1: ่
3: เมื่อวานนี้เนี่ยก็มีการรับบริจาคนะครับแล้วก็รับสิ่งของช่วยเหลือเมื่อวานนี้เนี่ยรายได้ก็มอบให้กับสภากาชาดไทยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนั่นเองค่ะ
2: เลิศอยากจะตบมือให้สยามพารากอนด้วยนะคะมันก็เป็นเรื่องใจดีนะอย่างนี้มันต้องอย่างนี้มันต้องเซเลเบตมันต้องฉลองเพราะเมื่อวานเห็นแล้วรู้สึกว่านี่แหละตัวอย่างที่ทำให้เยาวชนรุ่นใหม่เด็กๆรุ่นใหม่เอาเยี่ยงเอาอย่างเธอเข้าใจป่ะบางทีเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องไปพูดจาหยาบๆคล้ายๆด่าหรืออะไรก็แล้วแต่หรือไปทำตัวให้มันแบบมันไม่น่ารักแล้วจะดังได้แบบนี้สิแบบนี้สิน่าสนับสนุน
3: ใช่
2: ถูกต้องป่ะเราเองเป็นพ่อเป็นแม่เป็นน้าเป็นหลานนะเรายังรู้สึกเลยว่าเฮ้ยแบบเนี้ยเออเราดูเรายังปลื้มปริ่มเลยวันที่น้องอ่ะชนะอ่ะแล้วอินเทอร์เน็ตในเมืองไทยดับอ่ะแล้วเพื่อนส่งจากอเมริกาเฮ้ยมึงเนเน่ชนะแล้วแต่เรารู้ตั้งแต่ผลโหวตแล้วล่ะ
1: ใช่
2: เรารู้อยู่แล้วว่ายังไงก็ไม่มีผิดไม่มีผิดโผแน่นอนอ่ะ
3: โทษถ้าผลโหวตอ่ะ
1: ชัดเจนเลยอ่ะ
3: มันคือ
1: มหาชนจริงๆ
3: มันคือสุดๆอ่ะแก
2: เธอ
3: การทิ้งอันดับ2ไกลขนาดนั้นน่ะ
1: เออ
2: ละคะแนน7ล้าน7กับ 170,000 นะ
1: มันต่างกันเยอะ
2: ไม่ใช่ว่าคะแนนต่างกัน 170,000 นะ
1: ต่างกันเยอะ
2: มันคืออย่างเงี้ยแต่คนที่2ที่ก็ไม่ใช่ว่าไม่เก่งนะเพราะเก่งแต่ว่ากระแสของเรามันปลุกเราปลุกระดมอ่ะ
1: กระแสแน่ๆอ่ะ
2: เออมันมาจริงๆแล้วแบบเธอแล้วยิ่งมาจากบ้านเราอ่ะ
1: ใช่
2: เด็กไทยรู้ได้มาจากภูเก็ตอ่ะแล้วต่างชาติรู้จักภูเก็ตอ่ะ
3: ใช่แต่เอาจริงๆอยากเชิญเนเน่มานั่งตรงนี้นะ
2: เ
3: พราะต้องการให้เนเน่งูงูงูบ้องลา
1: และดีกีตาร์เนาะ
2: เนเน่เคย
3: งูบ้องลา
2: เป็นเวอร์ชันเนเน
1: ่นี่ว่าเนเน่อาจจะร้องได้อยู่แล้ว
2: เอางี้แล้วกันเนเน่อาจจะยังคิวไม่ว่าง
3: เ
2: ชิญพี่แอดคาราบาลกับพี่ปานมาก่อนทอล์คไข่ไตรจีน่าก่อน
3: งูงูงูบ้องลา
1: เชิญพี่ปานธนพ
2: รมาเอไอติดต่อเลย
1: ไตรจีน่าหน่อย
2: ติดต่ออะไรจะไตรจีน่าเลยเขามาขายได้แล้วก็ให้ร้องเพลง
1: ไทยอินหน่อย
2: ไทยอินได้เลยเนี่ยขายได้เลย
1: เอ
2: ามาติ ดต่อเลยมาแล้วมีเธอมีเบอร์นี่เธอติดต่อเลยบอกพี่ปานมาหน่อยแล้วก็บอกว่า พี่ปานก็เนี่ยแหละจ้ะร้องเพลงเสร็จแล้วไฟในสตูมันแรง
1: แล้วพี่ก็ปานก็เลยใช้ไต
2: ไตดาจิน่าเพราะว่าเนี่ยได้ได้เลยเพราะว่าพี่ปานเขาท้องแต่เรื่องแบบบ้านไฟไหม้ตรงที่ไอ้ตรงไม่ใช่บ้านไฟไหม้อะไรเนี่ยไฟไหม้นะที่เป็นปฏิบัติธรรมไฟไหม
1: ้
2: ทุกรายการแล้ว
1: เขาก็พูดถึงเรื่องปฏิบัติธรรม
2: เออเอานี้บ้างตอนที่พี่ปาน
3: ฉันจะฟ้องพี่ปานแกเมาพี่ปานกันฉันจะฟ้องฉันมีลายเขา
2: ฉันรู้จักพี่ปานดีแซวได้
3: ฉันจะฟ้องพี่ปาน
2: หรือว่านี่อาหมูดีโร
1: จำสคริปต์ได้ละ
2: อาหมูดีโร
1: อาหมู
2: อาหมูดีโร
1: เมื่อก่อนหน้าอาหมูไม่เป็นแบบนี
2: ้
1: แต่พออาหมูใช้ตัวนี้ปุ๊บเนี่ยลองหน้าผากนะ
3: ฉันจะฟ้องอาหมู
1: ลองหน้าผากอาหมูพอดีจีแก้ม
3: ฉันจะฟ้องฉันจะฟ้องอาหมู
2: เอางี้ถ้าไม่ใช่อาหมูพี่นีโน
3: ่ฉันจะฟ้องหยุดเปลี่ยนเรื่องนายแอดบอกว่ายังมีโปรเจกต์กับเนเน่อีกนะรอลุ้นเพราะเนเน่ไนแน่มาเน่เน่นายแน่มาน
2: ักดนตรีเปิดหมวกกลางตลาดเธอกลับดังไกลถึงอเมริกาพี่ดาลองไม่ได้แน่นอน
1: ไม่ได
2: ้นี่ทำไมวะ
1: ไม่ได้อ่ะ
2: ทำไมเรา
1: ฉันลองแล้วฉันไม่ได้จำเนื้อไม่ได้
2: นี่ฉันฟังมาเช้านี้ในห้องน้ำเลย
1: ฟังกี่รอบ
2: เธอรู้ป่ะฉันไม่ได
1: ้ฟังมาสองสาม
2: ฉันไม่ได้ฟังแบบจริงจังแต่ฉันเปิดไปในโซเชียลแล้วมันได้ยิน
1: ตลอด
2: ม
1: ัน
2: ก็เลยติดหูหลอนไงแล้วสองสามวันนี
1: ้ต่อให้จำเนื้อได้ฉันก็ลองไม่ตรงทำนอง
3: แต่พวกแกฟังนะพรีเซนเตอร์ตัวล่าสุดของในนี้คืออะไรรู้ไหม
2: คือ
3: โตเกียว
2: ที่ปิดน้ำท่วมอยู่ตรงแบ็คแมน
3: โตเกียว
1: ยังอ่ะเปิด
3: ชื่อร้านความสุขกำลังพอดีเปิดแล้วสิ
1: กลับมาเปิดแล้วนะ
3: กลับมาเปิดแล้ว
1: อ่ะโอเคโอเค
2: พวกพี่หยุดก่อนได้ไหมตอนนี้เจ้านายถามหนูว่าทำไมไปทำไหนมา
0: เนเน่นายแน่มา
2: ตอนนี้เจ้านายหนูถามแล้วเป็นไรมากป่ะ
3: นะครับดีใจกับน้องเนเน่ด้วยขอเสียงปรบมือให้น้องเนเน่ค่ะมากันที่เรื่องราวของน้ำท่วมกันหน่อยเรื่องราวคือหลังตอนคือตอนนี้นะหลายพื้นที่น้ำลดแล้วบ้านชันพัฒนาการศรีนครินทร์ลดแล้วแห้งเลยคลองจัน
1: อยากรู้ว่าใหญ่สะเลบาดน้ำลดยัง
2: ลดแล้วลดแล้ว
3: ลดแล้ว
1: โอเค
2: ลดแล้วออกจากบ้านได้แล้วไม่ได้ยิ้มเย็นเยิ้มละ
3: คลองจันลดแล้วเพราะว่าผู้ว่าเอาเครื่องสูบน้ำมา
1: ใช
3: ่คือเขาเรียกเครื่องอะไรนะอะไรซิ่งนะ
1: เครื่องอะไรก็ไม่รู้
2: ภาษาชาวบ้านเรียกว่าพญานาคไว้กัน
3: เ
1: หมือนตอนไอ้นี่ไง
3: เหมือนตอนหมูป่า
1: หมูป่าเครื่องเดียวกันนะ
3: เครื่องเดียวกัน
2: เรียกว่าชาวบ้านเรียกพญานาค
1: ใช่ชาวบ้านเขาเรียกพญานาค
3: คนติดต่อคือผู้ว่านะ
2: ให้มาดูดหน่อยให้มาดูดออกหน่อยเนี่ย
3: นี่
2: เนี่ย
1: ลดแล้วหลายคนลดแล้ว
3: แต่ว่าตอนนี้ที่ยังไม่ลดคือใครบ้านฉันบ้านแม่
1: แถวกรุงเทพกีทายัง
3: กรุงเทพกีทาหมู่บ้านนักกีฬาขอเป็นกระบอกเสียงเรียกร้องให้มาดูแลหน่อย
1: เข้าบ้านยังเข้าบ้านอยู่ไหมหรือว่าเลเวลลดแล้วระดับน้ำ
3: แกเข้าใจไหมว่าน้ำมันซึมมาตามพื้นน
1: ะมันยังซึมอยู่
3: เข้าใจไหมมันซึมขึ้นมาตามพื้น
1: แต่ก็ยังแบบกลับมาใช้ชีวิตปกติยังไม่ได
3: ้กลับมาใช้ชีวิตปกติไม่ได้
2: เมื่อวานฝนตกหนัก
3: ยังไม่สามารถออกไปข้างนอกได้ต้องเอากระบะลุยน้ำเข้ามาเพราะว่าหน้าบ้านคือน้ำแบบ
1: แล้วงี้บ้านแม่เธอแบบ
2: น้ำเน่าไหม
1: การกินยังไงอ่ะก็ต้องเอาไปส่งหรือว่าไง
3: เธอรู้ไหมถึงขั้นมีบริการเรือแจวรับจ้าง
1: แจวมาแจวจ้ำจ
2: ึกใช่แจวรับจ้างเลยเหรอ
3: แจวรับจ้างไปซื้อของ
2: เฮ้ยจริง
3: จริง
1: พอของส่งปุ๊บแล้วก็จะร้องเพลง
3: แจวมาแจวจ้ำแจวมาแจวจ้ำอะแจวแจวจ้ำน้ำหนาน ึกถึง
2: ถ้ามันขนาดนั้นก็ไม่ต้องร้อง
3: เข้าใจไหม
1: อ๋อเขาก็มีรับจ้าง
3: มีรับจ้าง
1: แม่ก็ใช้บริการ
3: ใช่แล้วก็เจฉันไปดิว
1: กับอะไร
3: กับรถกระบะ
2: ตกใจ
3: ในแอปหนึ่ง
2: นึกว่าไปอยู่กับเรือ
3: ไปแอลอะไรวะไปดีลกับรถกระบะ
1: อ
3: ื
1: ม
3: ก็คือรถกระบะคันเดียวกับที่มารับฉันตอนกลับจากสนามบิน
1: โอเค
3: คันนั้นเราดีลยาวดีลยาวเอาเบอร์มาเลยดีลยาวซึ่งรถกระบะคันเนี้ยได้เงินจากบ้านชายไปจำนวนมากแล้วตอนนี
2: ้เพราะว่าดีลยาว
3: เพราะใช้บริการไปประจำ
1: เอาไว้แบบเวลาไปไหนมาไหน
3: ใช่แล้วเป็นรถกระบะที่น่ารักมากไปซื้อของซื้ออะไรแล้วแบบ
1: เอาเข้าบ้านให้ได้
3: เจสันก็โทรหาร้านเลยพี่มีไข่ไหมพี่มีผักไหมเอารถไปรับเราไม่ได้สั่งมาบ้านเดียวนะ
1: เพื่อ
3: ทั้งซอย
1: แล้วทำไมพี่ไม่ทำเป็นร้านแบบแจวประจำจับจึกกันแล้วก็ซัพพลายในซอยอ่ะส่ง
3: หัวธุรกิจคนเขาลำบากก็จะมาขายของยา
1: ค่าจัดการการจัดการมันต้องมีค่าใช้จ่ายนิดนึง
3: คนเขาอ๋อลำบากอีด้าจะมาตั้งให้กูตั้งร้านขายของหน้าบ้าน
1: อ๋อจะไปสะดว วกซื้อสะดวกซื้
3: อ on
1: the boat
3: เข้าใจไหม
1: ฉันจะตั้งชื่อว่าสะดวกซื้อ on the boat
3: ตลาดน้ำในชิด
1: เอออย่าง
3: นี้ตลาดน้ำคุณชิด
1: เออขายราคาย่อมเยาน
3: ั่นแหละฉันก็เลยต้องการเรียกร้องราคาให้มีหน่วยงานภาครัฐเนี่ยเข้ามาดูแลตรงบ้านดิฉันหน่อยค่ะเพราะว่าตอนนี
2: ้น้ำไม่ไหวแล้ว
3: แล้วน้ำจากน้ำท่วมกลายเป็นน้ำนิ่งจากน้ำนิ่งกลายเป็นน้ำเน่าค่ะทุกคน
1: เออใช่
3: นะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันก็ลดแล้วแต่มันก็ลดไม่ได้มากกันเนาะก็อยากให้มาช่วยหน่อยหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองนะจ๊ะทุกคนนะคะแล้วก็ฝั่งบ้านพี่กวงสมุทรปราการ
1: ก็ยัง
3: มีน้ำอยู
1: ่ก็คือประมาณไหนเลเวลไหนหัวเข่าหรือว่าตาตุ่มแล้วพี่กวง
2: แล้วพี่กวงมาทำงานยังไงอ่ะ
1: แข้งนะแข้งอยู่เลยหรอ
3: แข้งก็สูงนะ
2: พี่กวงอยู่หมู่บ้านเดียวกันนายกป้าไม่ใช่
1: ไม่ใช่เนี่ยตอนเนี้ยก็คือยังมีพื้นที่อีกหลายพื้นที่ที่น้ำยังท่วมขังอยู
3: ่ใช่แล้วก็ตรงนั้นน่ะ
1: ลมเก้าหรอ
3: ลมเก้าโอเคฮะลมเก้าก็ยังท่วมอยู่น้ำเน่าแล้วโอเคฮะลมเก้าว่ะเมื่อวานเนี้ยฝนตกแล้วตกมันหนักมากอะใจไม่ดีเลย
1: ใจไม่ดีเหมือนกันแบบอุ๊ยจะ
2: ขอโทษค่ะตกแบบแถวบ้านฉันอะ
3: ตกแบบ
2: ไม่ลืมหูลืมตาเลยแล้วคือหลายพื้นที่ก็น้ำท่วมขังนะอย่างที่บอกเลยอะมันค่อนข้างที่จะตกอกตกใจเพราะถ้าเกิดตกแบบเมื่อวานนะแล้วตกยาวนานนะ
1: ท่
2: วมอีกแน่นอนฉันพูดเลยแต่เมื่อวานโชคดีที่มันหยุดนะเธอ
3: นะครับ
2: ถ้ามันเป็นเรนบอมมันก็แต่อย่างบ้านเราก็คือที่ตกมาล่าสุดคือมันตกไม่หยุดเนาะ
1: ใช่
2: มันไม่ใช่เรนบอมเนาะ
1: ยังไม่ถึงเรนบอมยังไม่ใช่เรนบอมแต่ว่าก็ตกแบบจนน้ำไอ้ท่อระบายต่างๆ
2: สมัยก่อนเขาเรียกว่าอะไรนะเธอนะตอนสมัยก่อนที่ยุคแบบคุณจำลองสีเมืองเขาเรียกว่าฝนตกอะไรนะที่ตกไม่หยุดน่ะชั่วโคชั่วยามอะไรน่ะ
1: เอาหรอไม่รู
2: ้เออเห็นเมื่อวานนั้นเขาออกข่าวอ่ะ
1: เก
2: ิดไม่ทันน่ะ
1: ผู้ว่าชัดชาติแล้ว
2: หนูดาฟังเขากระทรวงดีอีนะ
3: ดาฟังพี่อ่องนะลูก
1: ยังไงคะพี่อ่องยังไงคะพี่อ่อง
3: หนูเปิดหน้าต่างตรงนี้หนูกระโดด
2: เลยหนูกับพ่อเนเน่อายุเท่ากันค่ะดา
3: ค่ะ
1: เอาเขาเด็กกว่าค่ะ
3: ตอนนี้มวลน้ำจากเหนือมาถึงกรุงเทพแล้วนะคะ
1: ใช่
3: พื้นที่ริมแม่น้ำเฝ้าตะระวันต่อ24ชั่วโมง
1: อันเนี้ยบ้านตรงจรัญชันก็ต้องเฝ้าระวัง
3: ต้องเตรียมตัว
2: ลิลิจะได้จัดไหมลิลิจะได้จัดไหม
1: ลิลิไม่ท่วมลิลิ
2: โอเค
1: ไม่ท่วม
2: ถือว่าเราจะได้จัดแฟนมีตนะ
1: โ
2: อเค
1: ได้จัดอยู่
3: แต่กรมอุตุ
2: ฝนพันปี
3: กรมอุตุเตือนมา
1: ฝนพันปี
3: กรมอุตุเตือนมา
2: ว่ายังไง
1: ว่า
3: 8ถึง13ตุลาคมนี้หลายพื้นที่เจอฝนหนัก
2: ว้ายมีที่ไหนบ้างเนาะ
3: กรุงเทพปริมณฑลมีโอกาสฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่ภาคที่ควรจะจับตามองเป็นพิเศษนะครับภาคเหนือ เชียงรายพิษณุโลกอีสานตอนบนอีสานตะวันออกลพบุรีสระบุรีอยุธยาสุพรรณกาญราชบุรีนครปฐมนครนายกปราจีนฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีตราด
2: โอ้ใกล้กรุงเทพ
3: ก็ใช่ก็รอบๆเลยแหละ
1: รอบๆเลยอันนี้ต้องจับตามองนะคะแล้วก็กรุงเทพอ่ะโอกาสที่จะฝนตกเนี่ย 40%
3: ใช่ครับ
2: ขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากที่ไหนนะ
1: กรมอุตุนิยมวิทยา
2: หรอ
1: ใช่แต่ว่าต้องดูที
3: ่ขอให้ดูควบคู่กันแล้วกัน
1: ควบคู่กันไปด้วยเพราะว่าเดี๋ยวนี
2: ้
1: ฉันจะดูควบคู่กันแต่ว่าทีลมฟ้าอากาศดูกรมอุตุหลักก่อนเราต้องให้เขากรมอุตุนิยมวิทยาเป็นหลักก่อนแล้วเราก็จะดูทีลมฟ้าอากาศ
3: ควบคู่หน่อยแล้วกัน
1: อ
2: ันหลักๆให้ดูจากกรมอุตุก่อน
1: ถูกต้อง
2: นะ
3: การวางแผนการใช้ชีวิตเท่ากับตุนของรอวางชาวเน็ตบอก
1: แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่รัฐบาลพูดว่าเอาอยู
2: ่ไม่อยู่
1: เก็บของแล้วอพยพได้เลยค่ะ
2: ถ้ารัฐบาลพูดว่าเอาอยู
1: ่เก็บของแล้วอพยพได้เลย
2: ชั้นหนึ่งมิดแน่นอนชั้นหนึ่งมิดนี่นอกออกจากตรงนั้นเลย บอกคุณพ่อคุณแม่เลยว่าให้คำว่าให้พูดไปในๆว่าเอาอยู
1: ่เป็นคีย์เวิร์ดถ้ารัฐบาลพูดว่าเอาอยู
2: ่
1: มั่นใจว่ารัฐบาลเอาอยู่เก็บของเลย อพยพเลย
3: เราพูดเลยนะน้ำท่วมน้ำอะไรอย่าทิ้งสัตว์เลี้ยงนะ
1: เออใช่
3: โมโหอยู่เนี่ย
2: คอนเสิร์ตเดอะวีคเอนด์จะรอดไหมคะที่เมืองทองใช่ป่ะจัดที่เมืองทองป่ะ
1: คอนเสิร์ตเดอะวีคเอนด์เหรอ
2: เออ
1: จัดที่เมืองทองเหรอ
2: ราชมัง
1: เขาจัดที่ไหนเซิร์ชดิ
3: แต่แกฟังนะในพูดเรื่องฝนนะพูดเรื่องฝนนะ
2: จ้ะ
3: กรมอุตุออกมายืนยันแล้วนะ
2: ว่ายังไง
3: พายุแปดบิด
2: ไม่มี
3: เป็นข่าวปลอม
1: เออฉันก็ว่าแบบ
2: ทุกวัน
1: ชื่อมันแปลกๆ
2: ฉันว่าแปดบิดไม่น่าจะใช
1: ่
2: เพราะว่าถ้าเกิดแตดบิดอ่ะมันบิดอ่ะมันถ้าเกิดแตดบวมเลยว่ามันจะแบบน่ากลัวกว่า
1: ฝนตก
2: เออ
1: แต่ทำออกมาเหมือนจริงมาก
3: ใช่
1: ที่ราชมังใช่ไหม
2: พระชวังก็คือตรงหน้ารามอ่ะแถวราม
1: แถวรามคำแหงยังท่วม
2: ท่วมอยู่ค่ะ
1: เออรามแหงท่วมอยู
3: ่เดี๋ยวก่อนวีคเอนด์จัดวันไหนอ่ะ
2: 3ถึง3ถึง3ถึง8ถึง13เปล่า
3: 11 12
1: 13
2: ไม่เป็นไรหรอกเธอให้ฝรั่งเขาเห็นน้ำท่วมบ้านเราบ้างดีกว่าเขาตื่นเต้นดี
1: เป็นเล็กไงเล็กเก๋ไม่แต่ว่าถนนมันไม่ท่วมแล้วแต่ว่าเมื่อวาน
3: ไม่แต่ตรงราชมังอ่ะเธอหลังรามท่วมหนักมากตอนล่าสุด
1: ในรามคำแหงในมอรามอ่ะ
3: ใช่
1: ยังท่วมอยู่เลยท่วมแบบฝั่งขวาเห็นคือขึ้นสะพานไอ้ตรงข้ามแยกใช่ไหมก็มองลงไปอ่ะก็เห็นว่าในรามในมอรามอ่ะไอ้ตรงที่มันมีศาลาไทยๆอ่ะตรงนั้นน่ะยังท่วมอยู่แต่พอไปทางขวาฝั่งขวาๆแล้วอะไม่ท่วมแล้วแบบนี้แต่ว่าข้างหลังอะหลังมอรามก็ยังท่วมอยู่
3: ใช่
1: แล้วนี่ราชมังท่วมอยู่ไหมอะ
3: นั่นน่ะสิ
4: ใ
3: ช่เหมือนพึ่งออกแล้วเหมือนพึ่งสูบ
2: เพราะฉันเห็นคนอะไปรีวิวในราชมังคราว่ามันแห้งแล้วหนาอะ
1: แสดงว่าเขาก็คือแบบเตรียมที่จะใช้พื้นที่อะไรแบบนี้แหละคงไม่ท่วมแล้ว
2: รอดูรอดู
3: ขออนุญาตเบรกกันครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามกับพวกเราสามสาวหอยกระป๋องค่ะ
1: ค่ะ
5: แฉข่าวเช้าสนับสนุนโดยนึกถึงอาหารสุนัขและแมวต้องวิฟครบทุกความต้องการของสัตว์เลี้ยงโตมากับวิฟอย่างมีสุขภาพดีไปด้วยกันและHey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อดูแลดีไม่ทิ้งตอนเคลมเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง

0: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
1: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: โดนครับซื้อครับ
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: มีโอกาสมีโอกาส
4: น้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว

0: สนับสนุนโดยวิฟอาหารสุนัขและแมววิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและเฮกูดดี้บรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อ
1: กลับมานะคะอ่ะมาเมามอยกันหน่อยสิกว่าเรื่องอะไรบ้างยังไงบ้างสิ
2: ล่าสุดครับนวัตกรรมฝีมือนักวิจัยม
1: อ
2: มอคือสงขลาใช่ไหม
3: ใช
2: ่นะครับเข้ากล่องเก็บได้นาน18เดือนโดยไม่ต้องแช่เย็น
1: อยากตบมืออ
3: ่
1: ะ
3: อันเนี้ยต้องบอกว่ายอมรับนะว่าจริงๆนักศึกษาเรา
1: เก่ง
3: เออเก่ง
2: เพราะล่าสุดเธอเขาตั้งใจทำโปรเจกต์นี้ขึ้นมาเพื่อจะเอาไปมอบช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมเพราะบางครั้งอ่ะอาหารแช่เย็นมันใช้ไม่ได้อ่ะ
3: บางพื้นที่อ่ะเขาก็ไม่มีไมโครเวฟบางพื้นที่จะอุ่นหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่สะดวก
2: หรือแม้กระทั่งตู้เย็นจะเก็บ
3: เออยังไม่มีเลย
1: อันนี้คือไม่จำเป็นต้องแช่ตู้เย็นนะ
3: แล้วบางทีข้าวอ่ะที่เป็นแบบว่าข้าวกล่องอ่ะบางทีกว่าจะไปถึงเขา
1: ขึ้นอีก
3: มันก็เสียแล้วบูดแล้วแบบนี้
2: จุดเด่นของข้าวกล่องนี้นะครับคือการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทำให้อาหารเนี่ยปลอดเชื้
1: อ
2: พอมันปลอดเชื้อปุ๊บเนี่ยเชื้อโรคมันก็โตไม่ได้เธอ
3: ใช่
2: มันโตไม่ได้มันก็ทำให้อะไรสามารถเก็บรักษาได้นานถึง18เดือน
1: โดยไม่ต้องแช่ตู้เย็นเลย
2: ใช่ค่ะบุโก
1: โอ้ยลดว่ะ
2: แล้วบรรจุภัณฑ์เขานะฝั่งหนึ่งเป็นข้าว
1: What?
2: อีกฝั่งหนึ่งเป็นล็อก
1: แกง
2: เป็นแกงเป็นกับเป็นแยกเลยอ่ะเธอ
1: ต่อไปนี้เวลาไปเมืองน้องเราก็ไม่ต้องซีเรียสลีล่าแล้วก็พกไปรับประทานได้เลยถ้าเกิดเป็นเมนูพวกซีฟู้ดเพราะว่าเขาไม่ให้เอาไก่เอาหมูเอาอะไรเข้าไปไงแล้วก็เป็นซีฟู้ดได
3: ้
1: ก็เป็นกะเพราหมึกกะเพรากุ้งอะไรอย่างเงี้ยสมมุติว่างาหนู
3: นวัตกรรมนี้นะคะผ่านการวิจัยนะคะจากอาจารย์แล้วก็คณะอุตสาหกรรมการเกษตรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะคะวิทยาเขตหาดใหญ่นั่นเองค่ะก
1: ็เรามาดูต่อ
2: เมนูไหม
1: เมนูก็ไหนดีกว่าไหมแม่ข้าวมัสมั่นไก
2: ่ข้าวพะแนงไก่
1: ข้าวแกงซ้อมปลาทู
2: ข้าวผัดเผ็ดปลาดู
3: ชอบชาย
2: โอ้ยอยากกินนะ
1: ข้าวไก่กระเทียม
3: ข้าวเขียวหวานไก
2: ่และข้าวกะเพราไก่นั่นเองนะครับ
3: ซ
2: ึ่
3: งอันนี้ได้รับรองจากอย.เรียบร้อยแล้วก็มีฮาลาลด้วยนะคะ
1: สาวฮากินได้เลย
3: อิสลามก็ทานได้
1: สาว
3: ฮา
1: ลาลกินได้ละ
3: เออมีฮาลาลด้วย
2: มุสลิมทานได
3: ้ลดนะเวลาเกิดภัยพิบัติอะไรเงี้ยเอาไปมอบให้กับบ้านต่างๆก็ทุกคนโอเคแฮปปี้
2: ใช่
3: แบบนี
2: ้อุ้ยแกอยากกินผัดเผ็ดปลาดูอ่ะ
3: ใช่อยากกินผัดเผ็ดปลาดุก
1: ข้าวแกงส้มปลาทู
3: เอออันนี้ก็น่ากิน
2: พะแนงไก่ก็อยากกิน
1: หรือจะเป็นแกง
3: ไก่กระเทียม
1: ว่า
3: ไก่กระเทียมไก่กระเทียมก็น่าก
1: ินพะแนงไก่มาสมันไก
3: ่คือข้อดีคือ1ขนส่งสะดวกเพราะซิลมาอย่างดีก็คือแบบดีกว่าการไปสั่งข้าวกล่องนึกออกป่ะอันเนี้ยก็คือสั่งอันเนี้ยจบเลยแล้วรับประทานได้ถูกต้องตามสุขลักษณะ
2: เมื่อวานนี้ครับส่งมอบชุดแรกให้ผู้ประสบภัยในพื้นที่นครปฐม 3,000 กล่องปรบมือ
3: เลิศก็คล้ายๆใช่คล้ายๆกับเสบียงของทหารเวลาเขาออกไปปฏิบัติหน้าที่ตามสงครามต่างๆของจะเป็นอย่างนี้
1: เหมือนสมัยก่อนส่งสหรัฐอะเขาจะมีอาหารแบบอาหารแบบอวกาศอะเธอที่เทใส่น้ำอะไรอย่างเงี้ยน้ำจะฟูขึ้นมาแต่มันไม่น่ากินแบบนี้ไง
3: อันเนี้ยมันเป็นอาหารจริงๆจริงๆทหารตอนที่เรารบกับทางกัมพูชาเขาก็ทำแบบนี้แต่ว่ามันจะเป็นซองมันจะง่ายกว่าที่มันจะเป็นแบบกล่องๆแบบนี้ใช่ป่ะจะเป็นข้าว1กับ1แล้วก็ใส่ไปในเป้ของทหารอะไรอย่างเงี้ยก็อยู่ได้เป็นปีเหมือนกัน
1: สมัยก่อนเธอมันจะมีผลิตภัณฑ์นึงคือเนื้อกระป๋องผลิตโดยกรมๆนึงฉันชอบซื้อมากินมาก
2: ไม่มีแล้วอ่ะตอนนี้
1: ไม่รู้ว่า
3: เขาหาซื้อที่ไหน
1: เออสมมติว่าเนื้อก็บอกแล้วเนื้ออร่อยมากเธอ
3: เ
1: ออก็เป็นอาหารนี่แหละให้กับพวกทหารนี่แหละเวลาเขาอยู่ตามชายแดนอะไรเขาก็จะเป็นเนื้อกระป๋องแล้วแกะแล้วก็กินกับข้าวอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้ไม่รู้มีขายหรือเปล่าก็ไม่รู้ว่าม
3: ันจะมีอีกยี่ห้อหนึ่งเป็นกระป๋องนะเพราะเดี๋ยวถ้าเกิดเขาลงโฆษณากับเราเราค่อยพูด
1: เออ
3: กะปลาเทอริยากิอร่อยมาก
1: เอางี้ไหม
3: ราดข้าว
1: เราให้เอไอเราไป
3: ไม่ต้องแช่เย็น
1: เราไปขายเองมาจากแฟนมิตรเราเพราะเราเป็นสไตล์หอยกระป๋อง
3: และอาหารก็เป็นอาหารจาก
1: ก็กระป๋องนั่นแหละเพราะว่าเป็นสไตล์
2: แต่เอาจริงนะมีลูกค้าเจ้าหนึ่งที่เคยลงเราอ่ะที่เราซื้อมาตุนกัน
3: อ
2: ่ะทุกวันนี้ยังกินอยู่เลยนะ
3: ใช่ฉันซื้อประจำเลยอ
2: ยากให้เขากลับมาซื้ออีกเราจะได้พูดชี้ห้ออ
3: ันนี้ใช่อันนี้เลยอร่อยมากอร่อยมาก
1: ทุกวันนี้
3: จริ ง
1: ๆเขามี
3: เมน
1: ู
3: อื่นอีกนะ
1: เก็บเอาไว้ตลอด
2: แต่อันเนี้ยควรลงเรานะ
3: ใช่
2: เพราะมันเข้ากับชื่อแกงเรา
1: ไม่จริงๆเขาหนูว่าเขาเปิดรับเราลองไปคุยกับอาจจะไม่มีใครไปขายเขาไง
2: แกแต่เอาจริงนะมีตติ้งเราอะ ดิวเขาไม่ล่ะ
1: ใช่
3: อ
1: ่
3: ะ
1: เขาเป็นสปอนเออเอาดิ
3: เขาเคยเขาเคยมาให้ฉันไลฟ์นะ
1: เอาสิพี่ดาจัดเลยพรีเซนเต็ดบาย
3: เขามาไลฟ์กับฉันเลย
1: เออพรีเซนเต็ดบาย
3: เอาไหมเอาไหม
1: เพื่อเราแบบมีท่าน้ำมงน้ำมันด้วยไงแม่
3: ได้ได้
1: เราจะได้จัดยิ่งใหญ่ร้องเพลงตีลังกาฉีกขา
3: แล้วเราจะจัดวันไหน
2: ค่าน้ำมงน้ำมันเราไม่ต้องแหละเราจะได้เก็บคนฟังน้อย
3: ๆ
2: ขายบัตรจะได้ถูก
1: ๆพอเราบัตร199รับ19คนอย่างเงี้ย
3: เออ
2: เป็นเอ็กครูไงเอ็กครู
3: ไม่ไม่ไม่รับได้ประมาณ30คนได้30คน
1: ฉันว่าก็ขายจริงมีคนมาเกิน
3: 30คนพอ
2: โทษนะถ้า30คนน่ะไม่ต้องจัดหรอก
3: ทำไมอ่ะ
1: ลอยไปลอยคนไม่ได้หรอ
3: ลอยคนไม่ได
1: ้หมายถึงจัดล้นออกมาทั้งจากในฮอลนั้นน่ะ
3: แล้วก็ถ้าจับไว้น้ำด้วย
1: จับไว้น้ำด้วย
3: แล้วก็ได้
1: แล้วก็ได้แล้วก็แล้วก็คือมีห้องพักให้กับนักศิลปินด้วยนอน2คืน
3: อุ๊ยแต่ร้อยคนน่ะแล้วเราจะแบบเครื่องเสียงอ่ะเราจะคุยยังไงกับในฮอลก
1: ับ เธอจริงๆนะเพราะเค้า
2: คือค่อยไปคุยกันหลังไมค์แล้วพ่อแม่เอ้ย
3: มาเรื่องกระเป๋าตกค้างบ้างดีกว่าพอช่วงระหว่างที่น้ำท่วมมันนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่หลายๆคนกังวลใจแล้วทำให้ดีๆของการบินไทยอ่ะหลุดพ้นตำแหน่งเลย
1: คุณชายคุณช
3: ายใช่ตอนนี้นะคะการบินไทยเคลียร์กระเป๋าไปอ่ะเกินหมื่นใบแล้วนะคะกระเป๋าตกค้างสนามบินนะคะเดี๋ยวเขาจะต้องเคลียร์ให้หมดเนี่ยภายในวันที่4ตุลาคมวันนี้เท่าไหร่เธอ
1: 4วันนี้5ละ
3: 5
1: เคลียร์ตัวหมดเมื่อ
3: วาน แล้วอยู่พันกว่าใบครับเช็คล่าสุดคนที่4ตุลาคมเนี่ยทางกำแพงแจ้งว่าจากหมื่นกว่าใบเหลือประมาณพันกว่าใบแล้วที่ตกค้างปัญหาเนี้ยมันเริ่มมาจากการที่26น้ำท่วมแล้วก็มีไฟล์ใหม่เรื่อยๆไฟล์เก่าก็ยังเคลียร์กระเป๋าไม่ได้จนกระทั่งกระเป๋าเนี่ยไปไม่ถึงปลายทางมีกระเป๋าตกค้างอยู่สนามบินสุวรรณภูมิเป็นหมื่นกว่าใบนะคะซึ่งเดี๋ยวตอนนี้จะเคลียร์ให้หมด
2: หลักๆแล้วคือไม่มีคนมาทำงาน
3: ใช่ถูกต้องคือต้องบอกว่าพนักงานอะทำงานวันปกติอะก็แน่นแล้วตารางแน่นแล้วจนไม่มีเวลาว่างพนักงานไม่เหลือเอาง่ายๆว่าคือต้องยอมรับว่าการบินไทยอ่ะเขามีช่วงหนึ่งที่เขาขาดทุนใช่ไหมเขาเลยมีการปรับลดพนักงานแล้วก็พยายามทำให้ได้กำไรเยอะสุดก็การเลย์ออฟก็ไม่ได้รับคนใหม่คนเก่ามันก็โหลดแล้วก็มีการแบบทำบริษัทลูกขึ้นมาในการทำเป็นแบบเหมือนเป็นบริษัทเอกชนที่เป็นแบบทำเกี่ยวกับภายในจัดการภายในทั้งหมด
2: แล้วพอน้ำท่วมคนมาทำงานไม่ได้
3: ใช่
2: คนก็เลยขาด
3: ใช่ใช่ด้วยความที่ตอนนั้นน่ะพอน้ำท่วมเสร็จอ่ะพนักงานเขาเป็น
2: เอ
3: าท์ซอร์สแต่ว่าก็สั่งคือไม่ได้เป็นพนักงานประจำแต่เป็นพนักงานเอาท์ซอร์สทำงานรายวันแรงจูงใจที่จะลุยน้ำมาทำงานมันไม่มีไงอ๋อง
2: ก็ใช่ไงเธอ
3: เขาขอลาดีกว่าเพราะว่าออกจากบ้านมาใช้ค่าใช้จ่ายสูงขึ้นลำบากขึ้นแล้วก็ค่าแรงมันไม่คุ้มกับการออกจากบ้านมาพนักงานเขาก็เลยไม่มานี่คือปัญหาแบบนี้
2: เนี่ยมันก็เลยเกิดปัญหาเกิดขึ้น
3: ถูกต้อง
2: นะคะ
3: ตอนนี้ก็เคลียร์เหลือพันกว่าใบก็คิดว่าน่าจะกลับมาเป็นสถานการณ์ปกติได้ภายในสัปดาห์นี้
2: ใช่
1: ก็ขอให้กลับมารวดเร็วแล้วกันเพราะว่าเราเชื่อว่าจริงๆแล้วพอมันเป็นเหตุการณ์แบบเนี้ยเธอว่าเราสนามบินย้ายใหญ่การจัดการแบบนี้มันก็น่าปวดหัวเธอเชฟกีกับเพื่อนสันน่ะดีเลย์แบบสมมติจะต้องบินวันนี้สี่โมงเย็นใช่ป่ะ
3: เจ็ดชั่วโมง
1: กลายเป็นวันพรุ่งนี้สิบโมงถึงได้บินในปารีส
3: ใช่
2: แล้วแพลนบางทีมันไม่ได้เน
3: า
2: ะ
3: ใช่บางคนเขามีธุระอย่างสมมติอย่างเราอ่ะงานอีเวนต์อย่างเง
2: ี้
3: ย
2: ใช่
3: ถ้าเกิดแคนเซิลทีอ่ะโอ้โหเรื่องใหญ่เลยนะ
1: โบใช่เขาบอกโ
3: บโบเลย
1: โบ ABC เลยอ่ะโดเรมีฟาซอนเลยอ่ะ
3: โบเลย
1: เข้าใจม
2: าเราไม่ใช่พวกเราไม่เคยนะ
1: เราเคยจะแล้ว
3: ฉันเคยตีตั๋วดอนเมืองมาแล้วนะคะตอนแรกซื้อตั๋วดอนเมืองเชียงใหม่จะได้เป็นดอนเมืองมาแล้วนะคะด้ากระอองเนี่ย
2: ระบุคิดสิว่างานอีเวนต์รอเรา2คนอยู่อ
3: ่
2: ะ
3: แกขึ้นไปอ่ะดอนเมืองแล้วกัปตันประกาศบอกว่าบินไปประมาณ20นาทีกัปตันประกาศว่าเราต้องมีความจำเป็นกลับมาที่ดอนเมืองอีกรอบนึงตาเลือกกันเลยอ่ะ
2: ฉันกำลังจะหลับฉันกำลังจะหลับอีดำอีอ๋องอีอ๋องเขาจะกลับดอนเมืองฮะจำจริงทำไมล่ะเกิดอะไรขึ้น
3: ออกแบบแป๊บนึงนะขอใช้สติ
2: แป๊บนึงนะสิ่งที่ฉันทำคืออะไรหยิบยาแพนิคขึ้นมากินเลย
1: หยิบยา
2: ขึ้นมากิน
3: แล้วในขณะที่ฉันน่ะสมองฉันคิดอ่ะฉันก็บอกทำไงดีวะเพราะว่าเขาก็จองตั๋วแบบไม่อยากให้เราไปรอที่งานอีเวนต์นานอ่ะมันจะคนไปอ่ะเสร็จแล้วฉันเลยหันไปถามบอกเลยค่ะฉันว่าเป้เดี๋ยวไปบอกลูกค้าก่อนว่าเครื่องมันดีเลย์เป้บอกไม่มีอินเทอร์เน็ตพี่จะบอก
2: เราบินอยู่บนอากาศเราไม่มีโทรศัพท์แก
1: จะสรุปว่าไง
2: แล้วแกเข้าใจป่ะความเครียดอ่ะมัน มันเครียดมันเครียดตรงที่1เราไม่สามารถติดต่อปลายทางได้เลย
3: ใช่เพราะเราอยู่บนเครื่องบินก็บินไป20นาทีอ่ะแล้ววนกลับใช่ป่ะก็เท่ากับว่าบินกลับดอนเมืองก็ใช้เวลาอีก20นาทีเท่ากันถูกมั้ยก็ผ่านไปแล้ว40นาทีอ่ะยังอยู่บนเครื่องอ่ะ
2: แล้วก็แต่โชคดีตรงไหนรู้ป่ะตรงที่ซีเควนซ์งานน่ะมันขยับได้
3: ใช่
2: เขาก็เลยไปจ้าง MC ท้องถิ่นน่ะ
3: มาร
2: ับหน้าแทนไปก่อน1อ่ะ1ช่วง
3: 1
2: ช่วงเราไปถึงเราขึ้นเลย
3: เออพอดีก็แบบต่อได้เลยอะไรอย่างเงี้ย
1: ก็ต้องขอบคุณอีเวนท์ที่แบบท่วงทีอ่ะ
3: น้องก็แก้ปัญหาให้เราได้
1: เหมือนฉันน่ะตอนที่ทำอ่ะที่กรุงเทพมันฝนตกหนักๆแล้วมีแฟนมีใช่ไหมจะเปิดตัวซีรีส์ของดูมันเดียเธอเขาบอกไงป่ะมันตกทั้งวันยายขึ้นไปข้างบนเลยแล้วข้างล่างก็เป็นเลยคาเป็ดจนได้ไปเปลี่ยนคำเดินข้างบนสรุปตกเย็นฝนแห้งก็ได้กลับมาข้างล่างทัน
2: เห็นไหมล่ะเนี่ยมันต้องปรับเปลี่ยน
1: แต่ฉันเพิ่งรู้นะว่ามีบริษัทไล่ฝนน่ะ
3: หรอ
1: เออ
3: เธอทำสิบุ
1: ๊กแก
2: โทษนะคะโทษนะคะ
3: ไม่มีพายุเลยอ่ะ
2: ถ้าให้บุ๊กเปิดบริษัทไล่ฝน
3: พายุนี่เลยอ่ะ
2: ทุกการดิวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ะสึนามิ
1: ไม่ฉันเคยไปว่าให้แล้ว
2: พายุแตกด
3: ิดที่เป็นแบบเฟกนิวอ่ะ
1: ของฉันเป็นพายุแตกโบ
3: ของจริงกลับมาเลยอ่ะ
1: เป็นพายุแตกโบฉันเคยแล้วไปว่ายแล้วไม่ตกจริงๆใช่ไหมป้าเชื่อป้าพี่เดี๋ยวหนูดีกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้มันไม่ตกหรอกเพราะว่าถ้าเกิดจะตกทั้งที่อ่ะตกจนไม่มีน้ำเหลือฟ้าบอกว่าไงป้าไม่กล้าตกถ้าเกิดอีบุกอว่ายก็คือกูไม่ตกดีกว่าเธอฉันเพิ่งรู้ว่ามีบริษัทเว้ยเป็นอีเวนต์เรื่องใหญ่เป็นบริษัทใหญ่โตเลยนะ
2: แบบว่ายอย่างเงี้ย
1: แบบรับไล่ฝน
3: แล้วเขาแต่งชุดเป็นแบบเหมือนแบบพาไม้หรือยังไง
1: ฉันเพิ่งรู้จริงๆมันมีจริงๆเว้ยบริษัทใหญ่ๆเลยที่ฉันไปทำอีเวนต์กันป่ะพี่มีจริงๆ
3: เขาใช้จริ
1: งๆเขาใช้จริงๆเป็นทีมเลยมาบวงสรวงมาไหว
3: ้แล้ว
1: อีกฝั่งนึง
3: ถือศีลอะไรอย่างเงี้ย
1: เขาบอกว่าอีกฝั่งนึงอ่ะฝั่งทนกับฝั่ง
3: กรุงเทพอ่ะ
1: เขาบอกว่าฝั่งทนนะอีกฝั่งฝนตกบึ้มบึ้มบึ้มพอข้ามอีกฝั่งนึงห้างห้างนึง
3: ไม่ตก
1: ไม่ตกเลย
3: เพราะใช้บริการ
1: แล้ว3ครั้งแล้ว
2: ดีลหน่อยสิต้องดีลละ
1: เขาบอกว่าพี่ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเขาบอกว่าโอ้โหตอนไหว้ไอ้เมียโอ้ยฝั่งนึงตกแบบฟ้าถล่มดินทลายพอข้ามอีกฝั่งนึงแห้งเลยกั้นแค่น้ำก็ไม่ได้เอง
2: มีจริงด้วยนะบริการไล่ฝนเธอ
3: สายมูกองถ่ายงานอีเวนต์ว่าเฮ้ยเก๋เขาแต่งตัวยังไงอ่ะเขาถือศีลเหมือนแบบเหมือนเวลาเปิดกองละครแล้วเป็นแบบเป็นพราหมณ์ไหมหรือยังไงอ
2: ่
3: ะ
2: ไม่รู้เดี๋ยวต้องไปสืบก่อนแต่ตอนนี้เบรกแป๊บนึงครับช่วงหน้ามาสรุปเหรียญเอเชียนเกมกันนะทุกคน
1: กลับมาจ้า
4: แฉข่าวเช้า
5: สนับสนุนโดยนึกถึงอาหารสุนัขและแมวต้องวิฟครบทุกความต้องการของสัตว์เลี้ยงโตมากับวิฟอย่างมีสุขภาพดีไปด้วยกันและHey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อดูแลดีไม่ทิ้งก่อนเคลมเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
6: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
7: ยังไงอะ
6: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขลกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนโงหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
8: มี Easy Pass แล้วอย่าปล่อยให้พอยต์ผ่านไปเฉยๆดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้เช็คพอยต์ง่ายๆทุกครั้งที่ใช้ Easy Pass สะสมพอยต์แล้วนำไปแลกรับสิทธิพิเศษกับ Exact Rewardยิ่งเดินทางยิ่งสะสมยิ่งมีสิทธิ์แลกมี Easy Pass ต้องมีแอป Exact Portal เปิดแอปเช็คพอยต์สะสมพอยต์แลกพอยต์รับสิทธิพิเศษที่รอคุณอยู่ดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้

0: ลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ใส่โดนออย156
1: แฉข่าวเช้า
2: สนับสนุนโดยวิฟอาหารสุนัขและแมววิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและเฮ hey, กูดดี้บรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้
3: อแล้วข้ามาสรุปเหรียญกันหน่อยดีกว่าว่าใครได้เหรียญเท่าไหร่อะไรยังไงกันบ้างนะแม่นะมาสรุปเหรียญกองทัพ
4: ใ
3: ครเป็นบ้าง
4: มาสรุปเหรียญเลยนะสั้นๆนะเวลาน้อยนะครับเรามี2ข่าวของเอเชียนเกมนะครับข่าวแรกก็คือเรื่องราวของเหรียญอันดับไทยได้อันดับ7 18เหรียญทอง13เหรียญเงิน21เหรียญทองแดงรวม52เหรียญปรบมือค่ะ
5: ก็คือติดท็อป10
4: ติดท็อป10
5: ลดมา
4: ถ้าเกิดเอเชียเนี่ยคืออันดับ7แต่ถ้าอาเซียนเนี่ย
5: อันดับ1
4: อันดับ1
5: ใช่
4: นะครับพูดถึงอีก1คนดีกว่าที่เป็นนักกีฬาไทยแล้วก็สร้างความภาคภูมิใจมากๆเลยคือบิลภูริพลรมกรดทีมชาติไทย
5: ค่ะ
4: ได้รางวัล MVP เอเชียนเกมคนแรกของไทยนะคว้านักกีฬาชายทรงคุณค่าของศึกเอเชียนเกมที่เลือกจากสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียหรือว่า OCA
5: วิรถนะ
4: เพราะว่าสามารถคว้า2เหรียญทองในประเภทวิ่ง100เมตรชายกับ200เมตรชายแล้วก็ทำลายสถิติเอเชียนเกมทั้งระยะ100เมตรและ200เมตรลดไหมล่ะ
5: ลดอันนี้ปรบมือให้
4: ก็ต้องดีใจด้วยซึ่งรางวัล MVP นี้ได้เงินรางวัลเท่าไหร่หรือไม่เธอ
6: เท่าไหร
4: ่ 25,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือ 830,000แต่จริง
5: ลด
4: เงินรางวัลเยอะแค่ไหนนะความภาคภูมิใจสำคัญกว่า
6: คือเพราะเขาทำลายสถิตินะ
5: ใช
6: ่ส่วนฝ่ายหญิงนักกีฬาที่ว่ายน้ำจากจีนอายุน้อยที่สุดคือ13ปีเด็กน้อยสุดมันก็มีปีนึงก็อายุน้อยๆอย่างนี้แล้วกระโดดน้ำเธอจำได้ป่ะที่มาจากจีน
5: อ
6: ะทำมาก็ได้เหรียญหนึ่งใช่ไหมเหรียญทอง
5: ใช่
4: เอาล่ะวันนี้ชั่วโมงแรกของเราผ่านไปอย่างรวดเร็วนะครับขออนุญาตฟังข่าวก่อน
5: ไปฟังข่าวต้นชั่วโมงกัน
4: ขอบคุณด้วยครับวิฟอาหารสุนัขและแมววิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีดีใจที่กลับมานะคะ และเฮกูดี้โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อค่ะ
6: เบรกก่อนเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาจะราว3คนให้
1: แฉข่าวเช้า
2: สนับสนุนโดยนึกถึงอาหารสุนัขและแมวต้องวิฟครบทุกความต้องการของสัตว์เลี้ยงโตมากับวิฟอย่างมีสุขภาพดีไปด้วยกันและHey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อดูแลดีไม่ทิ้งตอนเคลมเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
7: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาม
8: องหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่ดี

0: แค่ฉีกซองเดนมาก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาเสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาหอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมา It's not just a cookie, it's Denmark
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: ุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่ EFM 94เปิดวนไปเลยจ้า
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Exact Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
1: EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News. EFM News. EFM News.EFM News.
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะกรมชลประทานเร่งระบายน้ำคลองหลวงหลังอ่างเก็บน้ำ62แห่งในภาคตะวันออกความจุเกิน 100% เตือนประชาชนพื้นที่อำเภอพานทองพนัสนิคมชลบุรีเฝ้าระวังสักครู่กับมาติดตามค่ะ
5: สนับสนุนโดย
6: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
7: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
8: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไฮดีเซล S S S S วิ่งไกลๆก็ไม่ต้อง

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแกสซีมแกสซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแกสซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแกสซีม
3: สนับสนุนโดย
4: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงผมพิสูจน์แล้ว
5: นายธนันท์สุทธิพิสารรองอธิบดีกรมชลประทานกล่าวถึงสถานการณ์น้ำและอุทกภัยภาคตะวันออกพบว่าอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางรวมทั้งสิ้น62แห่งมี

0: ปริมาณน้ำรวมกัน 2,605 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 100.23 ของความเก็บทั้งหมดจึงกำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานในพื้นที่ติดตามปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างระดับน้ำและอัตราการระบายน้ำอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงพร้อมทั้งให้ตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยของตัวเขื่อนอาคารชลประทานและระบบส่งน้ำต่างๆอย่างต่อเนื่องพร้อมเร่งระบายน้ำอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชโลธรเพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนที่อาจตกเพิ่มขึ้นในระยะต่อไปโดยแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ท้ายน้ำโดยเฉพาะอำเภอพานทองและอำเภอพนัสนิคมเฝ้าระวังระดับน้ำในลำน้ำธรรมชาติที่อาจปรับตัวสูงขึ้นและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อย่างทันท่วงทีรัฐบาลเดินหน้าคุมเข้มความปลอดภัยในโรงเรียนรับมือภัยออนไลน์เปิดทัฟฟี่ฟองดูแจ้งเหตุพร้อมเพิ่มบทลงโทษผู้บริหารโรงเรียนปกปิดเหตุการณ์อันตรายต่อนักเรียนคุณยุทธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
1: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการได้เดินหน้าดูแลความปลอดภัยในสถาบันการศึกษาภัยจากโลกออนไลน์การใช้ปัญญาประดิษฐ์ตลอดจนการคุ้มครองสิทธิของเด็กโดยกำหนดมาตรฐานด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาที่ให้ความสำคัญกับการป้องกันตั้งแต่ต้นทางทั้งการตรวจสอบคัดกรองบุคคลและการตรวจสอบผู้ที่มีของมีคมและสิ่งผิดกฎหมายเฝ้าระวังความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นภายในสถานศึกษาตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อน3กลไกหลักคือการป้องกันการรับแจ้งเหตุและการสอบสวนพร้อมเยียวยาในส่วนของการรับแจ้งเหตุกระทรวงศึกษาธิการเตรียมเปิดช่องทางให้แจ้งเหตุผ่านไลน์ Traffic Fondue และให้ความสำคัญกับความเสี่ยงที่เด็กจะต้องเผชิญนอกห้องเรียนโดยเฉพาะเรื่องของ AI และปัญญาประดิษฐ์อย่างไรก็ตามเมื่อเกิดปัญหาขึ้นในสถานศึกษาจะได้มีการส่งต่อความช่วยเหลือเข้าสู่กระบวนการแก้ไขได้อย่างรวดเร็วพร้อมกำหนดมาตรการด้านความรับผิดชอบโดยหากผู้บริหารสถานศึกษาปกปิดข้อมูลเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาจจะถูกพิจารณาลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
0: หน้าต่างโลกวันนี้ติดตามกับคุณสมรักษ์วัฒนศิริค่ะ
2: รัสเซียถล่มสภาในกรุงเคียฟของยูเครนมีผู้บาดเจ็บ2คนในขณะที่นายกรัฐมนตรีฟรีดริชเมอร์สผู้นำเยอรมนีเดินทางเยือนยูเครนสหรัฐสั่งถอนเครื่องบินทิ้งระเบิดทั้งหมดออกจากฐานทัพอากาศแฟร์เฟิร์ตในอังกฤษกลับไปยังสหรัฐแล้วหลังเกิดเหตุการณ์ต้องสงสัยว่าเป็นความพยายามก่อการร้ายเมื่อ2สัปดาห์ก่อนรัฐบาลเยเมนประกาศเริ่มปฏิบัติการทางทหารครั้งใหญ่เพื่อยึดคืนพื้นที่จากกลุ่มกบฏฮูตีซึ่งครอบครองพื้นที่หลายส่วนของประเทศเอาไว้มานานนับ10ปีท่ามกลางการสู้รบที่ทวีความรุนแรงขึ้นฝรั่งเศสสั่งปิดโรงเรียนมัธยมกว่า500แห่งในวันจันทร์นี้หลังเกิดการประท้วงครั้งใหญ่และการปะทะกันระหว่างม็อบนักเรียนกับตำรวจจนมีผู้ถูกจับกุมมากกว่า 1,700 คนเมื่อสัปดาห์ก่อนชาวบราซิลหลายล้านคนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งประธานาธิบดีคนต่อไปของประเทศโดยตัวเก่งอย่างลูอิสอินาซิโอลูลาดาซิวาประธานาธิบดีคนปัจจุบันกับฟลาวิโอโบโซนาโรลูกชายของอดีตประธานาธิบดีชาอีโบโซนาโรต่างหวังคว้าชัยในการลงคะแนนรอบแรกสมรักษ์วัฒนศิริรายงานค่ะ
3: น้ำท่วมถนนอย่าประมาทความลึกจากสายตาหากน้ำสูงกระแสน้ำแรงอย่าฝืนขับรถเพราะรถอาจดับเครื่องยนต์เสียหายเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตให้จอดรถในที่ปลอดภัยทันทีเมื่อน้ำท่วมเราต้องพร้อมและปลอดภัยไว้ก่อนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
0: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยคาถาแมวหลงกินโนสปูนขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยแมวฟินป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
2: ทุกปัญหามีทางแก้ขอแค่คุณอย่าหยุดพยายาม

0: สนับสนุนโดยวิฟอาหารสุนัขและแมววิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและเฮ้กูดดี้บรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล
1: ้อกลับมานะชั่วโมงที่2ยังอยู่กับเรา3คนนะแก๊งหอยกระป๋องนั่นเองนะคะ
2: ใช่แล้วนะจ๊ะแต่ว่า
1: ทำไม
2: พูดเลยนะ
3: ยังไงคะ
2: 10X เนี่ยล่ะ
1: ก็ใช่ไง
3: เดี๋ยวว่าอัปเดต 10X กันสักนิด
1: เรามี 10X กันเรื่องชาวบ้านนะวันนี้
2: ใช่
3: เดี๋ยวเรียกสัตว์ย่อ
2: แต่พูดเลยนะจบ 10X ฉันต้องขอเต้นให้กูดี้ทีนึงก่อนนะ
1: ได้สิ
2: เพราะว่าไม่ได้เต้นให้กูดี้นานมากแล้วนะคุณลูกค้าจะงงนะ
3: ว่
2: าทำไมหายไปไหน
1: มาอันดับ3นะคะมิสเตอร์แฟนบอย EP 6ค่ะแน่นอนเข้มข้นขึ้นทุก EP นะกับซีรีส์มิสเตอร์แฟนบอยรักสุดใจในแฟนบอยอันนี้บุ๊คไปทำเปิดตัวให้เขามานะฮะที่เดินทางมาถึง EP 6แล้วพร้อมเรื่องราวเบื้องหลังวงการบันเทิงที่ทวีคูณความหนักหน่วงขึ้นเรื่อยๆเขาบอกไงปะเขียนมาจากเขาคงเรื่องจริง
3: เอ
1: าคนที่อยู่ในกองนั้นน่ะ
3: เอามาคิดมา
1: สมมติว่าเธอเป็น AR ฉันใช่ไห
3: ม
1: ก็เอา AR มาเล่นเลยแล้วก็ถามว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงไหนมัน
3: อ
1: ย่างเวลาไปเจอดาราค่ายนั้นค่ายนี้หรืออะไรเงี้ย
3: เป็นยังไงบ้าง
1: เอาเขาโครงนะไม่ใช่เรื่องจริงนะ
3: แค่แบบ
1: สมมติ
3: เขาโครงเขาโครง
1: เพราะฉะนั้นใครอยากจะดูนะคะ
3: เรื่องนี้เจอกับฉันนะจ๊ะ
1: ฉันก็ไม่พูดดีกว่าฉันรู้ว่าเธอไปรับเชิญรอเรื่องใหม่เดี๋ยวเจอฉันแน่
3: เขาบอกว่าได้ยินผู้ในแฉก็เลยติดต่อแล้วพี่ได้อย่าว่านะอย่าว่าดูมันดินะ
1: พวกเราไม่เคยว่าแต่พวกเราทวงถามไปเฉยว่าครั้งหนึ่งเคยเอาบุ๊กโกดาด้าไปเล่นด้วยกันและแค่คิวบุ๊กโกดาด้าสลวนนิดหน่อยเองแต่ว่าคุณออปชั่นคะดูมันดิคะมันไม่ได้ขึ้นที่เราพอว่าเขาเปลี่ยนตัวนักแสดงไงตอนนั้นน่ะมันก็เลยสลวนนิดหน่อย
3: คิวเละมาก
2: จริงคุณออฟชัน
1: EP 6ค่ะ
2: บุ๊กโกกับดาด้าเขาไปทางสายนักแสดงอย่างอ่องเนี้ยก็คือรับพิธีกรนะ
1: นี่ไง
2: ขายเป็นแพ็คได้
1: ขายได้หรอ
3: ขายแพ็คขายแพ็คได
1: ้นะฮะ
2: อันดับ2ครับคีย์เวิร์ดหลิงออมดีออซัมเมอร์2027นะครับเสิร์ฟลุคสุดปังรัดฟ้าสุปารีสกับ2นักแสดงสาวหลิงออมนั่นเองนะครับบินตรงสู่ฝรั่งเศสร่วมชมแฟชั่นโชว์ดีออซัมเมอร์ในฐานะแบรนด์แอมของดีออร์นั่นเองนะครับ
3: ว่าไปอ่ะ
2: ทำไม
3: คอลเลกเนี่ยครั้งเนี้ยคือหลิงแต่งตัวแบบเก
2: ๋ก็
3: ออมสวย
2: เมื่อไงซัมเมอร
3: ์ออมสวยนะเห็นปะ
2: ก็เป็นชุดแบบเลิศทั้งคู
3: ่เลิศทั้งคู่เลยครั้งเนี้ยเนี่ยดูดิเห็นปะ
2: เบรเซอร์ของน้องออมสวยจังเลย
3: ก็ใช่ไงเนี่ยเห็นแล้วอยากได้เบรเซอร์อันนี้เลยอ่ะ
2: กระโปรงน้องหลิงก็สวยมาก
3: เอออ
2: ยากใส่กระโปรงน้องหลิงเลยอ่ะ
3: เนี่ยเขาลุคดีทั้งคู่
2: ใช่เลิศนะครับอันดับหนึ่งคืออะไรอ่ะ
3: อันดับหนึ่งนะคะก็คือวิลเลียมเอสคอนเสิร์ตเปิดขายบัตรแล้วทั้ง3รอบการแสดงนะคะกับงานวิลเลียมเอสอ่านว่าอะไรวะเรนโอเควิลเลียมเอสเรนทูเกเธอร์คอนเสิร์ตนะคะของวิลเลียมและเอสนะคะจัดขึ้นเนี่ย5 6และ7ธันวาคมนี้ที่ Impact Arena เมืองทองธานีค่ะคือแฟนๆก็เตรียมตัวกันได้เลยรับรองว่าสนุกทั้ง3รอบการแสดงบัตรโซเอาเรียบร้อยค
2: ่
3: ะ
2: ใช่แล้วนะครับติดตามได้ที่ Hashtag William S Concert เลยนะจ๊ะและตอนนี้ขอเชิญทุกคนยืนขึ้นนะคะแล้วก็มาออกกำลังกายในช่วงเช้ากันค่ะพร้อมนะคะไปค่ะ

0: เลิศมาก
1: บอกเลยนะเป็นเพลงที่ทุกเช้าเต้นได้และอารมณ์ดี
2: ใช่แล้วนะคะ
0: เขาซื้อตลอดทั้งชาติเลย
1: ให้กูดี้ขอร้องนะซื้อตลอดปีได้ไหม
2: ใช่ให้กูดี้
1: ซื้อตลอดปีตลอดจนกว่าเราจะไม่ได้ทำดีเจแล้วได้ไหมเพราะว่าอะไรเพลงนี้มันแบบ made my day อ่ะ
2: มัน made my day
0: ถ้าเกิดตื่นเช้ามาแล้วไม่ได้เต้นเพลงนี้บุโกรู้สึกว่าชีวิตบุโกขาดอะไรไปอย่างหนึ่งอยากจะให้ลูกค้าซื้อจนช่วงชีวิตของบุโกจบไปอ่ะนะฮะกายภาพเหรอคะแม่เขาเรียกว่าเต้นตอนเช้าจ้ะ
1: เออ
0: ตั้งกายบ้างหนอลุกขึ้นมาเต้นบ้างหนอคนเหม็นมาเนี่ย
2: พี่อ่อง
0: ขยับบ้าง
2: พี่อ่องเล่าน้องในนี้หน่อยค่ะคุณ
1: เล่าไปแล้ว
2: เล่าไปใหญ่
0: ขอโทษนะคุณคนนี้เขา
1: เล่าไปแล้ว
0: ขอโทษนะคะไม่ใช่แค่เล่านะร้องเพลงจนแฟนคลับเราบอกไงบ้างหยุดเถอะเพราะตอนเนี้ยนายเดินมาถามเป็นอะไร
2: เพราะว่า

0: ริกา
1: ต่อไปก็จะเป็นข่าวเกี่ยวกับนักร้องเหมือนกัน
0: ทำไมอ่ะ
2: เธออักษรย่อมาหน่อยละกัน
1: ขอโทษนะอักษรย่อ
2: แต่มันอักษรย่อที่เราทายง่ายมาก
1: อสร
2: อสร
1: ไม่ใช่คุณแอมสาวรักนะคะ
2: เรื่องของเรื่องมันมีเขาเรียกว่าช่างแต่งหน้าช่างทำผมเขาโดนด่าเว้ย
0: ว้าย
2: โดนด่า
1: โดนด่าเหยียบหยามเลยนะ
2: โดนด่าแบบเหยียดหยามอ่ะจนคนในวงเองก็ทนไม่ได้เหมือนกันต้องขอโทษเขาเลยมันก็เลยเป็นที่มาของข่าวนี้นะคะก็คือเรื่องราวเกิดขึ้นหลังเวทีคอนเสิร์ตแห่งหนึ่งไปโชว์ตัวที่พัทยาแคบลงมาแล้วนะไปโชว์ตัวที่พัทยานักร้องคนนี้นะก่อนจะขึ้นคอนเสิร์ตเนี่ยเขาต้องมีการแต่งหน้าทำผ
0: ม
2: ดูแลภาพลักษณ์เขาใช่ไหมแต่เสร็จแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าด่าคำหยาบใช้คำว่าอุ๊ยเราพูดได้ไหม
1: ผลไม้ชนิดหนึ่งผักชนิดหนึ่ง
0: เอางี้แต่เราก็อ่านไม่ได้เนาะคำนี้เนาะ
2: คำนี้ไม่ได้มันพูดออกอากาศไม่ได
0: ้ฟอกอสตอปอ
2: เป็นภาษาอังกฤษด่าเป็นภาษาอังกฤษ F word F word ใช้คำนี้ละกัน
0: ลักฟุกลิงกุ้ง
2: แล้วก็แบบตัว F word ต่อด้วย stupid แล้วก็คำนี้แล้วก็จะมีคำอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็พูดอวยตัวเองบอกว่าเนี่ยฉันฆ่าตัวหลักล้านแล้วก็แสดงพฤติการเหยียดหยามทีมงานเบื้องหลังทั้งหมดเลยแล้วก็ด่าคำหยาบคายเป็น F word และตามด้วย stupid นะคะแล้วก็ด่าจนคนรอบข้างเนี่ยแม้กระทั่งแบบนักร้องในทีมอ่ะยังต้องมาขอโทษทีมงานแล้วก็แฟนของนักร้องคนนี้เนี่ยยังออกยกมือไหว้ขอโทษทีมงานเลยบอกว่าพี่หนูขอโทษนะอะไรประมาณนี้แล้วเขาก็พูดเลยว่าอักษรย่ออสร
1: ที่ไม่ใช่แอมสาวรักษ์หรือว่าอ๋องสลิกไม่ใช่มีคนส่งมาอ๋องสลิก
0: โน อ๋องสลิไม่ใช่นะคะ
1: ไม่ใช่นะคะอ๋องสลิไม่ใช่นะคะ
2: อักษรย่ออสรสายแซะเนี่ยเขาก็มีการบอกว่าใช่คนที่บอกว่าเป็นกวีหรือเปล่าที่ใช้เสียงออโต้จูนป้า
0: อุ้ย
2: กวีในตำนานไหม
1: บางคนอ่ะบางคนอ่ะใบแรงกว่านั้นอีกบอกว่าทำขาเป็นรูปตัวเอ็มกูรู้เลย
2: ไม่แล้วคนบอกว่าถ้าข่าวนี้นะคะขอเน้นเสพเสพเรื่องส่วนตัวเลยค่ะไม่เสพผลงานค่ะแบบนี้เนี่ย
1: ค่าตัวเป็นล้านเลยเหรอมีคนถาม
2: จริงไหมค่าตัวเป็นล้านเหรอวะ
0: ฉันเห็นด้วยกับ
1: ล้านเล่าอ่ะ
0: ฉันเห็นด้วยกับคอมเมนต์นี้นะคอมเมนต์นี้บอกว่าเหตุการณ์ครั้งก่อนก็ไม่นานเองนะทำไมยังจ้างคนพันนี้อยู่อีกพูดตามตรงเราก็ชอบเพลงเขาแต่ถ้าจะสอดอไม่ดีขนาดนี้ก็ขอบาย
2: เออถอนหายใจเลยบุ๊ก
1: คือไม่เนอะฉันอยากรู้ว่าเวลาร้านอ่ะเขาจ้างอ่ะเขาก็คงไม่คิดหรอกว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเพราะคนเราที่วันผิดแล้วผิดอีกอ่ะมันน่าจะรู้ตัว
2: ใช
1: ่คือวงการอ่ะมันแคบเธอเดี๋ยวนี้ไม่ต้องหรอกไม่ต้องถึงนักข่าวหรอกทุกคนมีมือถือทุกคนมีโซเชียลเพราะฉะนั้นถ้าทำอะไรนิดนิดหน่อยอ่ะมันเป็นเรื่องเป็นราวอยู่แล้วเธออ
2: ือคือฉันรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าไม่ให้เกียรติทีมงานไม่เคยถ้าเกิดไม่ให้เกียรติทีมงานแบบนี้อีกหน่อยก็ต้องโดนแบนไหม
1: มันก็ต้องขึ้นอยู่ที่ลูกค้าด้วยล่ะกับคนฟังด้วยล่ะว่าจะต้องอยากเสพแบบไหน
2: แต่เขามีแฟนคลับไง
1: แล้วแฟนคลับเขารู้ไหมล่ะว่าเขาเป็นแบบนี
2: ้ไม่รู้ว่าข้างหน้างานเป็นยังไงแต่ว่าเบื้องหลังอ่ะก็เนี่ยอักษรย่อมาแล้วอะแล้วหลายครั้งด้วยเน
1: าะเขาบอกว่ายุคนี้อย่างที่บอกในข่าวเขียนว่ายุคนี้ฝีมืออย่างเดียวคงไม่พอมารยาทและการให้เกียรติคนทำงานเบื้องหลังนะก็คือสิ่งที่สำคัญ
2: เนี่ยอ๋อหลังๆงานโชว์นะก็ลดลงก็เพราะแบบนี้ไง
1: เธอถ้าเกิดสมมติว่า
2: แต่หลักล้านจริงเหรอฉันงง
1: ไม่ถึงหรอก
2: สมมติว่าไปโชว์ตามผับอ่ะจ่ายเป็นล้านเขาจะคุ้มไหมไม่คุ้มหรอกเนาะในฐานะคุณเจ๊อ่องคะคุณเคยเป็นนักร้องอ่ะ
0: ทำไมคะ
2: งานจ้างถ้าเกิดหลักล้านอ่ะคุ้มล้านบอกตามผับอ่ะคุ้มไหมฉันว่าเจ๊งนะ
0: เอาจริงๆนะคะอันนี้ขอใช้คำว่าไม่อยากตอบหรอกกัน
1: เพราะว่า
0: ไม่เคยไปแตะเลเวลไหน
1: ฉันเคย
0: แตะได้แค่เลเวลหลักร้อย
1: เธอฉันเคยเห็นศิลปินที่รับค่าตัวเป็นล้านแต่ไม่ใช่งานร้านเล่านะ
2: มันต้องเป็
1: นงานระดับจังหวัดอ่ะงานสมมติว่างานเฟสติวัลของจังหวัดอย่างเงี้ยแล้วจ้างเขาวงเดียวอ่ะมีวงที่แบบ
2: ดังๆเลย
1: เคยมีก็คืออย่างบอดี้สแลมอย่างเงี้ยเขามีอยู่แล้วเพราะว่าไม่อยากให้พี่วิ่งอยากให้พี่เล่นเต็มชั่วโมง
2: อะไรอย่างเง
1: ี้
2: ย
1: เลยได้ไหมค่า2ชั่วโมงอย่างเงี้ยอ่ะ แอปอีเวนต์เขาก็เคยบอกว่าก็หลักล้านอยู่มันก็มีอยู่แล้วแหละ
2: สองชั่วโมงเป็นล้าน
1: อ่ะถูก
2: แต่ถ้าแบบ45นาทีชั่วโมงนึงอ่ะ
1: ชั่วโมงไม่ถึง
2: ล้านขนาดตรงดังๆระดับประเทศอ่ะไม่ถึงล้าน
1: ล้านเล่ามันจะขายบัตรยังไงถึงวะ
2: ค่าตัวส่วนใหญ่ศิลปินน่ะมันอยู่ที่ประมาณนี้แหละ
1: 4-500,000
2: 6อ่ะไม่เกิน 600,000
1: เต็มวงอ่ะ
2: เออ
0: เธอจำข่าวก่อนหน้านี้ได้ไหมที่ออกโหนกระแสเลยอ่ะ
2: อืมใช่จำได้
0: จำได้ป่ะ
2: จำได
1: ้ขนาดออกแล้วเธอว่าจะออกอีกไหมรอบนึงเชิญช่างแต่งหน้ามาแน่นอนเรื่องนี้ชาวบ้านชอบเพราะว่าช่างแต่งหน้าใช่ที่เป็นคนเขียนลงไปเนี่ย
2: ใช่เขาทนไม่ไหว
0: ไม่แต่เราก็ยังไม่ชัวร์นะว่าใช่คนเดียวกันหรือเปล่าโอ้โห
1: โอ้โหตัวย่อขนาดนี
2: ้วิ่งอยู่ทุ่งลาเวนเดอร
1: ์เมื่อเช้านี้ชอบ
0: ไม่ใช่อันนี้ฉันก็พูดแทนแบบ
1: นักร้องที่มีลักษณะคล้ายกับน้ำส้มสายชูแล้วกัน
0: ไม่ใช่เราก็อย่าไปฟันธงเพราะเราก็ยังไม่มีหลักฐานอันแน่นอน
2: ถูก
0: ไ
2: ห
0: ม
2: เพื่อน
0: เราจะไปฟันธงแบบนั้นว่าไม่เป็นเขาก็ไม่ได้หรอก
1: เราต้องรอให้เขาออกมาพูดบ้าง
0: ใช่อ่ะเราพูดตามตรงนะว่าเรายังไม่มีหลักฐานว่าใช่คนเดียวกันไหม
2: เราจะไม่เห็นคลิปเรายังไม่เห็นคลิป
0: เรายังไม่เห็นคลิปแต่เราอ่ะใช้คำว่าเชื่อมโยงข้อมูลที่เรามีในมือแต่เราก็ไม่ได้บอกให้คุณผู้ฟังเชื่อเรา 100% นะเข้าใจป่าวว่าใช่คนเดียวกันไหมคือตอนนี้เราต้องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชม
2: ก็จริงอ่ะอันนี้จริง
0: ถูกไหมครับเพื่อน
2: ๆถูกค่ะถูกค่ะ
0: เรายังไม่มีข้อมูลที่เป็นหลักฐานแน่ชัดที่จะเอามายืนยันได้ดังนั้นเนี่ยเราก็ฟังหูไว้หู
1: เอาเป็นอย่างนี้แล้วกันนะ
2: เนี่ย
1: กำลังไปสืบในสนั้นอยู
2: ่ไหนดูหน่อยดิ
1: มันไม่มีมันก็ขึ้นคนนั้นแหละ
2: เออก็มีคนเดียวแบบที่เขาว่ากันว่า
1: อ
2: ตอนเนี้ย
1: เขาใช่มั้ยล่ะ
2: อุ้ยแต่ในคอมเมนต์แซ่บมากเลยนะเธอ
1: คอมเมนต์
2: ว่
1: าอะไรบ้าง
0: แต่ถ้าเกิดเป็นคนที่เคยมีข่าวเยอะๆอ่ะก็เคยมีข่าวเยอะจริง
2: ๆ
0: เพราะว่าตามสื่อต่างๆเขาก็เคยออกมาพูดถึงวีรกรรมต่างๆแล้ว
1: หนูลองเสิร์ช
2: บางคนบอกว่านี่ป่ะนี่ไหม
1: วาย
2: ฉันว่ามีสิทธิ์เนี่ยอุ้ยคอมเมนต์เยอะอยู่
1: ผมมีนิทาน
0: คือเอางี้แล้วกันคือตอนเนี้ยมันไม่มีหลักฐานอะไรหรอกแต่ในคอมเมนต์น่ะ
2: เป็น
0: 100% ก็พูดไปใน
2: เอกฉัน
0: ท์เดียวกันเข้าใจความหมาย
2: ในคอมเมนต์น่ะเป็นเอกฉันท์
0: เข้าไปอ่านในคอมเมนต์ดู
2: เนี่ยคอมเมนต์เป็นเอกฉันท์ก็ต้องแบบเชื่อมาถ้าเกิดเป็นจริงอ่ะเดี๋ยวคนที่เคยทำงานด้วยอ่ะก็ต้องออกมาพูด
0: แต่ถ้าเกิดเขาพูดจริงๆว่าค่าตัวน่ะหลักล้าน
1: เอานี้ต่อเลย
0: คีย์เวิร์ดเนี้ย มันก็สื่อได้ไม่เยอะหรอก
2: ใช่ไม่เยอะมันคือคนก็เลยเดาง่ายไงอันนี้
0: คนเดาง่าย
1: ส
0: ุ
1: ดท
0: ้
1: าย
2: สุดท้ายหร
1: อ
2: โอเค
1: จะได้ต่อกันไปเลยข่าวดารายาวๆไปเลย
2: มาเรื่องนี้ต่
1: อ
2: มาเรื่องนี้ต่อดีกว่า
1: อ่ะมีอักษรย่ออีกแล้ว
0: อีกแล้วหรออ
2: ักษรย
0: ่
2: อ
0: แกอ่านอักษรย่อเยอะเดี๋ยวคนจะหาว่าเราขี้เมาเป้า
2: อุ้ย
1: เขารู้แล้วอยู่แล้ว
0: อ๋อหรอ
1: เออว่าเราเนี่ย
2: เขา
1: ปกติถ้าเราไม่เจออ่ะเราก็จะเอาอย่างงี้มาเมา
0: อ๋อหรอ
2: ใช่
0: เดี๋ยวคนหาว่าแกงหอยขี้เมานะแก
1: โอ้ยทุกวันนี้เราก็เมากันในกลุ่ม
2: เราก็เมากันในกลุ่ม
1: อีกแล้วนะเธออย่างเงี้ย
0: ไม่เมาเราไม่เมานะ
1: อ๋อโอเค
2: เราแค่อัปเดตข่าว
1: เราแค่คอปแก
2: อัปเดตข่าว
0: ฉันเมาเป็นคน
2: ๆเอ
1: ้ยมีใครบ้างหน่อยสิล่าสุดมีอีกปะ
2: มีอีกปะ
1: ฉันว่ามีเดี๋ยวปิดไมค์เธอพูดสิ
2: มีอีกไหมเธออัปเดตหน่อยสิฉันน่ะชอบมากเลยเรื่องราว
0: ใช่มีอีกฉันมี
2: ใช่ไหม
0: มีเรื่องล่าสุดแล้ว
2: มีเหรอ
0: มีอีกแล้ว
1: กูก็มี
0: มี
2: เล่าสิเพื่อนเล่าสิ
0: ปิดไมค์เลยปิดไมค์
2: ปิดไมค์เลยนะ
1: เอาดารารักฟังก่อนดารารักฟังก่อน
2: ล่าสุดเนี่ยเป็นเรื่องของดาราสาวดาราสาวคนนี้อยู่ในวงการมานานแล้วนะผลงานเนี่ยมีทั้งงานเดินแบบงานแสดงไม่เคยหาย
1: เอออ
2: ยู่ในวงการบันเทิงมาตลอดแล้วก็รับบทเป็นแนวแบบรักหวาน
1: ๆ
2: ตอนแรกรับบทเป็นแบบแบ๊วๆรักหวาน
1: หวานหวานใสๆ
2: แล้วก็พลิกบทบาทมาเป็นแบบบทแซ่บๆเป็นนางเอกมาก่อนหน้าเนี้ยก็เงียบไปพักใหญ่ๆคือ4ปีเลยนะหายไปพักใหญ่ๆ4ปีเขาอะไปคบกับหนุ่มโปรไฟล์ดีคนนึงเนี่ยแล้วก็ในข่าวอะเขาบอกว่าคบกันมาเป็นปีแล้วคบกันมาเป็นปีผู้ชายเนี่ยเป็นนักธุรกิจมือใหม่ตอนนี้มีธุรกิจด้วยกันแล้วก็ทำธุรกิจด้วยกันมาสักพักใหญ่ๆละแต่ทีนี้เนี่ย คือรายได้เขาน้อยนะเขาเอาไปต่อทุนธุรกิจอีกอะไรเงี้ยก็คือไปต่อทุนเรื่อยๆทำธุรกิจไปธุรกิจมามันขาดทุนเว้ยแล้วก็โทษเขาเรียกว่า
1: โทษกัน
2: อ
1: ่ะ
2: แล้วก็โทษกันไปว่าเธออ่ะทำให้ฉันเจ๋งนี่ก็พูดกันไปโทษกันมาจนมีปากเสียงทะเลาะกันสุดท้ายอ่ะเขาเสียเงินไปเยอะมากแล้วก็ทะเลาะกันเรื่องการทำธุรกิจจะขายหุ้นแล้วก็แยกย้ายกันไปนึกออกปะล่าสุดมีข่าวว่าทั้งคู่เนี่ยเลิกกันแล้วได้ประมาณ 2-3 เดือนคู่รักคีย์เวิร์ดคู่รักทำธุรกิจด้วยกันเป็นนักแสดงเดินแบบด้วยการแสดงด้วยแต่ว่าไม่ได้ทำงานในวงการเนี่ยตอนหลังๆหันไปทำธุรกิจก็เลยหายจากงานวงการไปอ่ะ3-4 ปีอ่ะเธอคิดซิว่าคือใคร
0: แกคีย์เวิร์ดนะอันนี้ตามข่าวนะคร
1: ับ
0: คีย์เวิร์ดตามข่าวนะมีงานเดินแบบงานแสดงบทแนวรักหวานๆก่อนมาเล่นบทแซบ
2: ก็คือสายแบ๊วมาก
0: ่
2: อน
0: ตอนเป็นนางเอกอะแนวรักหวานๆแล้วก็ผันตัวมาเล่นบทแซบ
2: อันนี้แหละ
0: แล้วก็เงียบไปเกือบ4ปีแล้ว
2: แล้วก็ไอ้ระหว่างเงียบอะเขาไปทำธุรกิจได้ปีหนึ่งปีแบบปีกว่าๆเนี่ยคีย์เวิร์ดใครวะนึกไม่ออกอันนี้นึกไม่ออกจริงๆนึกไม่ออกเลยช่วยกันคิดหน่อยเลยทุกคนบางคนบอกพี่กิ๊กไม่ใช่พี่กิ๊ก
1: ไม่ใช่ไม่ใช่ได้ไงหรอกพี่คิดอยู่เนี่ย
0: ใครอ่ะ
1: ใครวะทำธุรกิจด้วยกันกับแฟนแล้วไม่ประสบความสำเร็จ
2: ใครอ่ะอ่องเบิ้ลหรือเปล่าอ่องเบิ้ล
0: คู่รักอ่องเบิ้ลหรออ
2: ่องเบิ้ลใครอ่องมะลุ
0: ใครอ่ะ
2: ไม่ใช่เพราะว่านี่เขา
1: สักเสร็จ
0: ไม่ใช่แกตอนแรกฉันก็คิดถึงคนนี
2: ้ตอนแรก
0: แต่ว่าพอมีหลักฐานมาหักล้าง
2: ไม่ใช่
1: ใครวะ
0: ใครอ่ะ
1: ธุรกิจเครปหรือเปล่าครับพี
0: ่ฉันขายตัวเกียวอย่า ไม่ใช่เครปเดย์สมโจยฉันขายเคปจ้ะเอ้ยฉันขายตัวเกียวค่ะไม่ใช่ขาย
1: ตัวเกียว
0: ผ
1: ิ
0: ดเมนูค่ะ
2: ผิดเมนู
1: แล้ว
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ผิดเมนู
0: วายสมโจยสมโจยมากินสิสมโจยมากินเร็ว
1: ๆเปิดยังอ่ะ
0: เปิดแล้วสิ
2: กลับมาเปิ
1: ดแล้วใช่ไหม
0: ใช่แต่วันหยุดคือวันจันทร์นะอย่าไปร้านนะ
2: วันหยุดคือวันจันทร์
0: วันหยุดคือทุกวันจันทร์
2: เปิดอังคารถึงวันอาทิตย
0: ์อังคารถึงอาทิตย์
2: 11โมงให้ไปสักกี่โมง
1: เที่ยง
0: เที่ยงแหละ
1: กว่าแป้งจะนวดเสร็จกว่าอะไรอีก
0: เราเดินทางมาถึงร้าน11โมงกว่าจะติดเตาตั้งเตาตั้ง
1: กว่าจะ
0: หมุนแต่ถ้าเธอไม่รีบเธอมาเขียนใบออเดอร์ทิ้งไว้ได้เลย
2: แล้วก็บ่ายโมงค่อยมารับ
0: แล้วก็บ่ายโมงค่อยมารับ
1: แล้วก็แปะหน้าร้าน
0: ใช่
1: กูมาถึงนานละอย่างเงี้ยสั่งเลยคิวแรกค่ะ
0: บุ๊กอย่าพูดมากนะฉันอุตส่าห์ส่งไปให้เธอกินนะ
1: ฉันกินแล้ว
2: ชอบหน้าไหนที่สุด
1: ไข่กุ้ง
2: โอ้อร่อยมาก
1: แล้วฉันถ่ายวิดีโอเรียบร้อยแล้วฉันถามว่าโปรโมทตรงไหนดี
2: อ๋อมันไม่ให้โปรโมทฉันถ่ายคลิปแล้วเหมือนกันมันบอกว่าอย่า
1: โปรโมทแล้วถามไปป่ะหนูถึงหรือยังลูกฉันไปป่ะแม่ถึงจนกินถ่ายรูปถ่ายคลิปเสร็จแล้วลงตรงไหนอ่ะถามไปล่ะ
2: แล้วมันบอกว่า
1: แล้วเดี๋ยวต้องเลิกไปป่ะเงียบใส่กูก็เอ้าแล้วช่องทางไหนที่คนจะได้เห็นน่ะ
2: ฉันบอกว่าอ๋อทำคลิปให้แล้ว
1: แล้วเธอรู้ป่ะถ้าเกิดฉันลงอ่ะคนจะถามว่าพิกัดค่ะพิกัดค่ะแล้วกูตอบไม่ได้อ่ะ
0: เอางี้เดี๋ยวเร็วๆนี้ฉันจะให้เธอปล่อยคลิปเธอเก็บคลิปไว้ก่อนนะ
1: ฉันเก็บคลิปเลย
2: ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปถ่ายที่ร้านใหม่เลย
0: เธอเก็บคลิปไว้ก่อนนะ
2: จะไปถ่ายที่ร้าน
0: กูก็เก็บคลิปไว้ก่อนแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่ฉันเซเยสปุ๊บลงเลย
2: นี่ยายเซเลบาร์บอกว่าชอบคัสตาร์ดครีมข้าวโพดแต่ว่าคัสตาร์ดอร่อยอร่อยจริง
1: แต่ว่าไม่ได้อร่อยอร่อย
2: นะอร่อยมากปุ๊บอัด
1: แต่ฉันนั้นนะแล้วก็มียำสาหร่ายอ
2: ่
1: ะ
2: แกชอบเหมือนฉันเลย
1: ฉันชอบอันนั้นมากฉันกินรู้สึกว่ามันจุยมากเลยอ่ะ
2: อยากสั่งสักร้อยอันเลยอ่ะ
0: ได้วันไม่ทำให
1: ้ได้วันละ20มึงกิน5วันน่ะ
0: ไม่ทำให
1: ้แล้วขอโทษนะวันดีคือลูกค้าบอกไงป่ะไปรอหน้าร้านละวันพุธปิดแต่เปิดทุกวันตั้งแต่อังคาร
0: ไม่วันจันทร์มันวันหยุดคนมันน้อย
2: แล้วลูกน้องออกแล้ว
0: ออกแล้วได้คนใหม่แล้วได้คนใหม่แล้ว
2: โอเค
1: ทำไมน้ำท่วมไม่มาเลย
0: นางกลับบ้านไปอยู่กับแฟน
1: มันมีปัญหาเรื่องนี้เน
2: า
1: ะ
2: แข่งกับอันนี้ไงตั้งชื่อว่าขนมโตเกียวป้าแฉะ
0: ป้าแฉะ
1: เพราะ
0: แข่งกับป้าเฉื่อย
1: พอน้ำมันท่วมก็เลยจะเป็นป้าแฉะนะ หมื่นคิวนะคะเซเลบบาร์บอกหมื่นคิวนะคะ
0: แต่ยายเซเลบบาร์มากินบ่อยมากอะเธอ
2: ใกล้บ้านนาง
1: ออกจากบ้านได้แล้วเนาะเพราะเห็นบ่นอยู่นั่นแหละแม่อยากออกจากบ้านไม่ได้เลยแม่กูจะออกจากบ้านไม่ได้เลย
2: ให้เยอะถ้ากินไม่หมดเก็บได้18เดือนไหมคะพี่อ๋อง
0: ไม่ได้ค่ะเพราะไม่ได้พลาสเตอร์ไลซ์นะคะแต่ของสะอาดค่ะแต่ว่าไม่ได้ค่ะ
1: ร้านอยู่ตรงไหนคะไม่เห็นเจอเหรอ
0: แม็กแวลูพัฒนาการ
1: ช่วงน้ำท่วมเขายกร้านไปเก็บก่อนตอนนี้เขากลับมาเดิมแล้ว
2: กลับมาแล้วความสุขกำลังพอดี
0: นะคะชื่อร้านความสุขกำลังพอดีเซิร์ชได้ใน Google มี
1: ใช่เป็นฟิลลักแรกค่ะ
0: นะคะเดี๋ยวขอเบรกแป๊บนึงค่ะ
3: แฉข่าวเช้า
4: สนับสนุนโดยนึกถึงอาหารสุนัขและแมวต้องวิฟครบทุกความต้องการของสัตว์เลี้ยงโตมากับวิฟอย่างมีสุขภาพดีไปด้วยกันและเฮ้กูดดี้โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อดูแลดีไม่ทิ้งก่อนเคลมเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง

จากคู่อริสู่คู่หูจำเป็นเพื่อไขคดีฆาตกรรมไอดอลดังจากแกล้งรักสู่รักจริงแต่ระหว่างที่กำลังตามหาเสียงจากคนตายทำไมเสียงหัวใจของคนตรงหน้าถึงดังขึ้นเรื่อยๆอุ๊ปส์มิสเตอร์ซาวด์สืบเสียงปริศนาโอ้ยเสียงหัวใจเธอดังกว่ารับชมได้แล้วทุกวันศุกร์21:30 น.ทางช่อง Workpoint ดูออนไลน์เวอร์ชั่นอันค้าทุกวันศุกร์เวลา22:30 น.บนแอป iQIYI และเว็บไซต์ iQ.com ที่เดียวเท่านั้น

0: สนับสนุนโดยวิฟอาหารสุนัขและแมววิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและเฮ้กูดดี้บรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล
1: ้อตาม
2: น้อต่อยอย่างงี้ไปต่อยเองกูโดนด่าค่ะกูไม่เอาเน
3: า
2: ะ
3: ทุกคนค่ะมาพูดเรื่องของดาราไทยที่ไปร่วมงานต่างประเทศหน่อยดีกว่า
2: ที่ Paris Fashion Week ไหมคะแม
3: ่ล่าสุดเก่งน้ำปิงใหม่ดาวิกาไปร่วมงาน BOF 500กาล่า2026
1: โอ้ใหม่สวยมาก
3: ใหม่สวยมากน้องใหม่สวยมาก
1: อยากใส่ชุดอย่างนี้ได้จังเลยอ่ะมันแบบมันเปิดในจุดที่เรา
2: เขารู้ป่ะ
1: ไม่ได้
2: ว่าใหม่อ่ะใส่เสื้อผ้าสไตล์ที่ฉันอยากใส่มากเพราะไอ้เปิดอย่างเงี้ยมันเป็นสไตล์ที่ฉันชอบมากเลย
3: แล้วชุดใหม่คือเอาตายแกชุดใหม่คือแบบโอ้ย
1: จังเลยอ่ะ
2: ใหม่นะเข้าใจเลือกชุดเนาะ
3: แกใหม่คือเป็นแบบไอคอนิก
1: ของ
2: ชุดที่ใหม่เลือกแต่ละชุดสีแดงที่แบบแหวกตรงเนี้ยฉ
1: ัน
2: ก็ชอบชุดนั้น
3: คือเป็นไอคอนได้เลยตอนนี้ดูดีดูชุดดี
1: สวยมาก
2: ชุดของแบรนด
3: ์อะ
2: ไรวะ BOF หรอแม่
1: เนี่ยดูสิ
3: เออชุดของแบรนด์อะไรจำไม่ได้นะ
1: เนี่ยGara in Paris to celebrate the class of 2026
3: สวยมากอะเธอ
1: โอ้ตายแล้วตายแล้วสวยมาก
3: แล้วเกราะตรงนมอะ
1: เกราะอะอันนี้มันจะเป็นแบบเหมือนซิลิโคน
2: หล่อ
3: ไม่เป็นหล่อเลยเป็นหล่อรูปนมเลยใช
1: ่
3: น
1: ี่
3: ไงเขามีให้ดูอีกรูปนึงอะเธอ
1: สวยมากเหมือ
2: นหล่อตรงตัวเราอะ
3: เนี่ย
1: โอ้ตายแล้วสวยมาก
2: เมื่อกี้เออน่ะ
3: เนี่ยเธอเป็นอย่างเงี้ย
4: ของโรเบิร์ตวูน
3: อ๋อโรเบิร์ตวูน
1: มาพร้อมสร้อยเลย
3: ใช
1: ่เธอ
3: ทำไมสวยขนาดนั้นหน้าใหม่ลูก
1: สวยเนาะ
3: โอ้ย
2: อยากได้อย่างงี้บ้างเนาะ
3: แล้วชุดก้าเธอ
1: สวยมาก
3: เอาตายจริงๆอ่ะเธอ
1: เนี่ยดูดิภาพจาก Getty Image ยังรอดเลยอ่ะ
3: ใช่แล้วดูโอ้ย
1: กูตายแล้วสวยมาก
2: ไม่นะเป็นคน
3: แล้วตอนแต่งชุดนี้เต๋ออย่าเพิ่งไปเล่นบาสนะ
2: เดี๋ยวไปตามอีก
3: เดี๋ยวตามกลับบ้านอีกใส่ชุดราตรีไปตามผัวกลับบ้าน
2: 3-4 เวอร์ชันแล้วฉันเป็นคนอ่านเองฉันอ่านข่าวคือชุดแดงก็ไปตามชุดไทยก็ไปตาม
3: เข้าใจไหมเธอ
2: ชุดไปตามผัว
1: ผัวไม่แต่เล่นบาสหรอ
2: จนหลังๆผัวไปบ้านไม่กลับละผัวบอกให้มาตามเธอจะเล่นบาสต่อละ
3: ตลกมากชอบมากทำคอนเทนต์
2: เนี่ยชุดเนี้ยไปตามผัวชุดไทย
3: ผัวโบกาล่าไงเสร็จจากโบกาล่าปุ๊บไปตามผัวกลับบ้านค่ะ
1: มัวแต่เล่นบาส
2: ไม่เอวเท่าไรอยากรู้อะ
3: 22ไหม
1: ประมาณ22
2: ไม่20ก็22
1: อะ อ๋อสนามนี้สนามนี้
2: แถวบ้านเธอนี
1: ่ไม่แถวรามินทาสนามนี้ลูกชายก็ไปซ้อมบาสที่นี่เออแล้วกลางคืนมันจะมืดนิดนึงนะตรงเนี้ย
3: เนี่ย
1: กลับบ้าน
2: กลับบ้าน
1: ทำบอกกลับบ้าน
3: แล้วคนเยอะ
1: ตอนนี้เข้าสนามใหม
2: ่เนี่ยกลับบ้านตามกลับบ้านทุกวัน
1: เดินรอบสนามบาสหน่อย
2: นี่ก็ใส่ชุดมาลาย
1: ตามผัวกลับบ้านนักบาสงง
3: ผัวเต๋อยกมือไหว้เต๋อยกมือไหว้มาทำไรตามพื้
1: นนี่ไงนี่ตามผัวกลับบ้านอีกแล้ว
3: เออชุดแดงด้วย
1: ชุดแดงชุดแดง
3: ชอบอ่ะ
1: นั่งเฝ้าเลยเมื่อไรจะกลับ
3: แต่กูนี่เขาน่ารักนะ
1: น่ารักมากน่ารักมาก
3: น่ารักมาก
1: ชอบจังเลยอ่ะเม
3: ื่อ
1: ไรจะกลับคะ
2: เออชุดแดงนั้นสวย
3: เกินแม่
1: ชุดแดงอันนี้เหมาะกับเธอนะบุ๊ก
2: เออฉันชอบอ่ะ
1: เหมาะกับเธอ
2: แบรนด์อะไรอ่ะเราไปตัดแบบไปคลายเขาได้ปะ
1: ได้เธอก็อาจจะแบบว่าไม่ต้องแขนยาว
2: เอาเปลี่ยนเป็นไม่ต้องถึงสะดือแล้วกัน
1: เออ
2: เอาให้มันคล้ายๆพอแล้วเปลี่ยนเป็นสีอื่นเนาะดีมา
3: วายพวกก๊อปปี
2: ้เขาเรียกว่าอินสปิเรชั่นอ๋อ
3: เหรอโอเคโอเคโทษโทษ
1: ดี
3: มาอีกหนึ่งคนนะครับเอมมี่จ้า
2: เ
3: อมมี่ GMMTV เนาะก็ได้ไปร่วมเดินแฟชั่นโชว์ให้กับมิวมิวสปริงซัมเมอร์2027นะครับ
2: ที่ปารีส
3: ไปปรากฏตัวในฐานะนางแบบบนรันเวย์ของมิวมิวเลยนะครับเดรสของคอตารางสีสันสดใสน่ารักมากๆเลยนะจ้า
1: แล้วก็มีรางวัลอันนี้ด้วย Asian Academy Creative Award นะคะก็เขาจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ให้ผลอ่ะให้รางวัลกับนักแสดงพุ่มกับทีมงานต่างๆ อะไรประมาณนี้นะคะสำหรับ Asian Academy Creative Award นะคะศิลปินจาก JMTV ก็ได้รับไปหลายรางวัลเหมือนกันนะคะทั้งหมดเนี่ยนะคะสำหรับงานรางวัลนี้
3: เข้าชิง
1: อ๋อเข้าชิงขอโทษเข้าชิงเนี่ยทั้งหมดเนี่ย9สาขาด้วยกัน9สาขาเนี่ยมีอะไรบ้างมี Base Actor in Leading Role นะคะ Gemini จากบท Bart ใน Ticket to Heavenเด็กชายไม่ไปสวรรค์นะคะ
3: Best Actor in a Supporting Role ครับคริสพีรวัฒน์นะจากอูครับ
1: ค่ะแล้วก็ Best Actress in a Supporting Role น้ำตาลทิพนารีนะคะจากบทอัญญาในบุงาพืหมื่นพมรค
3: ่
1: ะ
3: ใช่แล้วนะครับแล้วก็บุงาหมื่นพมร Enigma Black Space เนี่ยแหละครับก็เข้าชิง Best Cinematography ด้วยนะคะ Fiction
1: แล้วก็มีรางเข้าชิง Best Direction Fiction นะคะคือจากเรื่องอูนะคะคุณวาวาสุเทพแล้วก็ Best Editing นะคะจากเรื่องอู Best Screenplay บุงาหมื่นพมร นะคะแล้วก็ Best Pro Best Promo or Trailer บุงาหมื่นพมร นะคะแล้วก็ BestTheme song or title theme นะคะชื่อเพลงถ้าสวรรค์ไม่มีเธอฉันก็ไม่อยากไป
3: เจมินายโฟร
1: ์ถูกต้อง
3: นะครับดีใจด้วยนะครับกับทุกรางวัลที่ได้เข้าชิงด้วยนะครับ
1: เดี๋ยวเขาจะไปที่สิงคโปร์กันนะคะ3ธันวาคมนะคะ
3: อันนี้คือผลงานที่ได้รับเลือกนะให้เป็นตัวแทนประเทศไทยนะครับเพื่อเข้าชิงรางวัลนี้นั่นเองนะครับอาเซียน Academy Creative Award 2026นั่นเองจ้าม
1: ีคนบอกว่าอ๋อแบรนด์เขาอ่านว่ามิวมิวหรออ่านว่ากาเบกาเบตลอด
3: มิวมิวจ้ะ
1: ลองตอนที่มิวมิวมาประเทศไทยใหม่ๆสมัยฉันอยู่มัธยมอ่ะเธอฉันอ่านกาเบกาเบ
2: และน้องและแบรนด์ที่น้องใส่ขอบคุณแบรนด์กาเบกาเบมากๆเลย
3: ขอบค
2: ุ
3: ณกาเบกาเบค่ะ
1: ตอนที่เขามาเมืองไทยใหม่ๆอ่ะตัวมันเหมือนอักษรภาษาไทยอ่ะใช่ไหมเวลามันแปะอยู่หน้าช็อปอะไรอย่างแบรนด์อะไรวะกาเบกอ๋อมิวมิว
3: นะค่ะ
1: ค่ะ
2: นะค่ะแบรนด์นะ
3: มากันที่บิลกิ้นบ้างดีกว่าแฮชแท็กของรักบิลกิ้นนะ
2: คะ
3: วันเกิดบิลกิ้นนาย8ตุลาที่จะถึงนี้นะครับต้นสังกัดบิลกิ้นก็ประกาศงดรับของขวัญวันเกิดทุกประเภทนะครับแล้วก็ขอชวนแฟนๆเนี่ยส่งต่อโอกาสทางการรักษาให้ผู้ป่วยมะเร็งผ่านสิริราชมูลนิธิก็คือว่าไม่ต้องซื้อของขวัญถ้าเกิดอยากให้นะไปเลย
1: ใช่
3: เปลี่ยนจากของขวัญร่วมสมทบทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งลดนะ
1: ใช
3: ่ลดอ่ะ
2: ก็เปลี่ยนเป็นแบบทำบุญน่ะ
1: อ
2: ัน
1: เนี้ยดีเห็นด้วยเลย
3: เนี่ยแฟนๆสามารถร่วมสนับสนุนโครงการสิริราชมูลนิธิกองทุนสำหรับช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ขาดแคลนทุนทรัพย์โดยตรงนะครับหรือจะร่วมซื้อของที่ระลึกโฟโต้การ์ดบิลกินก็ได
2: ้ได้เลยนะยังไงก็แล้วแต่ก็เป็นร่วมการทำบุญกันถือว่าเป็นเรื่องอะไรที่เกิดขึ้นแล้วกันนะ
3: กติกาเป็นอย่างนี้นะแฟนๆร่วมสนับสนุนโครงการได้ตั้งแต่2ถึง31ตุลาคมบริจาคขั้นต่ำ500ผ่านกองทุนที่กำหนดรับสิทธิ์ลุ้นรับของที่ระลึกโฟโต้การ์ดบิลกินจำนวน4แบบซึ่งจะส่งมอบให้1แบบต่อ1ยอดบริจาคพร้อมเริ่มจัดส่ง15ธันวาคมนี้ไม่จำกัดจำนวนสิทธิ์และจำนวนของที่ระลึกนะครับ
2: ตามนั้น
1: ค่ะ
2: นะที่พี่อ๋องพูดนะคะ
3: อีกหนึ่งช่องทางคือ QR Code กองทุนใช้ระบบ e-donation ก็ได
1: ้
3: สามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้2เท่าตามหลักเกณฑ์ของสิริราชมูลนิธิแล้วก็ไปอวยพรผ่านแฮชแท็กนี้ได้ Bilkin 27th Edition
1: ค่ะ
2: นะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องอะไรดีที่เกิดขึ้นแล้วกันนะคะ
3: Bilkin เด็กกว่าฉัน2ปีเองเหรอเนี่ย
1: อ๋อ
2: เมื่อกี้ยังพูด
1: เธอเด็กกว่าแม่เขา2ปี
3: แต่ด้านหนูไม่มีสิทธิ์ทำเสียงแบบเพิกเฉยเพื่ออย่างนั้นนะแล้วสิสำเนียงแบบโทนเสียงคือเพิกเฉยอย่างแบบเพิกเฉยเลยแบบไม่ยี่ระแล้วอะแบบเอื้อมระอาขั้นสูงสุดอะฉันจะเอื้อมระอาแกบ้างคอยดู
2: นะคะมาถึงเรื่องความน่ายินดีดีกว่าชอนจินดาโชว์บันทึกความทรงจำดีๆนะแล้วก็น้องจินดาลืมตาดูโลกชื่อน้องจินดาเธอคุณชอนจินดาโชว์ถ่ายทอดความรู้สึกที่วันภรรยาคุณเพชรเนี่ยนะฮะให้กำเนิดลูกคนแรกก็คือลูกชายด้วยวิธีธรรมชาติในวันที่20กันยายนที่ผ่านมาเนาะชอนเล่าว่าเพชรตั้งใจมาตลอดว่าจะคลอดลูกด้วยวิธีธรรมชาติและเขาเองก็เชื่อในความมุ่งมั่นของภรรยาจนกระทั่ง ข้าสู่วันคลอดที่ต้องใช้แรงเบ่งนานถึง45นาทีสิ่งที่เขาจดจำได้ชัดเจนที่สุดคือสีหน้าของภรรยาที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดและเหนื่อยล้าแต่ยังคงพยายามโดยไม่ถอดใจจนกระทั่งได้ยินเสียงลูกชายดังขึ้นมาพร้อมคำว่าจินดามาแล้ว
1: ค่ะ
2: ชอนกลับไม่ได้มองไปที่ลูกเป็นอันดับแรกแต่สายตายังคงจับจ้องที่ภรรยาซึ่งหมดแรงแต่สามารถยิ้มออกมาได้ในความพิสุทธิ์และกลายเป็นวินาทีที่ทำให้คุณพ่อมือใหม่น้ำตาไหลด้วยความดีใจ
3: แค่มันเป็นโมเมนต์ที่แบบมหัศจรรย์เนาะ
1: จริง
2: จริ
3: งจริงจริง
1: มัน
3: นะค่ะ
1: เป็นโมเมนต์ที่แบบทุกคนมีความสุขแฮปปี้
3: ถูกต้องชอนยังฝากข้อความสำคัญถึงลูกชายด้วยนะคะเผื่อน้องจินดาโตขึ้นมาจะได้ย้อนกลับมาอ่านและรู้ถึงสิ่งที่แม่ทำเพื่อเขาด้วยลูกเป็นลูกชายของพ่อจงจำไว้ว่าเพศหญิงและผู้หญิงคนนี้ที่ให้ลูกเกิดมาแกร่งกว่าที่ลูกจินตนาการได
1: ้
3: เขาอดทนและเสียสละจงภูมิใจไว้ให้มากๆที่มีแม่คนนี้ดีใจกับชอนด้วยนะครับดีใจกับคุณเพชรด้วยนะครับเพราะว่าอ๋องเองก็คือติดตามแบรนด์คุณเพชรมาตลอด
1: ใช
2: ่
3: พี่พัชรา
1: ดี
2: น่ารักน่ารัก
3: ใส่ใส่เดียวคุณเพชรมาก
2: ใส่ชุดเดรสเหมือนน้องโอปอ
3: ใช
2: ่โอปอสุชาดาเท่าสิ
1: ดีจริงนะ
3: ใช่ไอ้
1: ดีจริง
2: คอลเลคชันต่างๆที่ออกมาใหม่ๆก็สวยนะน่ารักนะ
1: ค่ะ
2: จ้ะ
1: อ่ะไปที่จันจิมาริโอบ้าง
2: ไห
1: มคือแปลว่าคบกันมา13ปีแล้วนะ
3: เร็วมากยาวนานมาก
1: ฝ่าเขาเรียกว่า
2: ดราม่า
1: ต่างๆมาเยอะแยะมากมายนะคะเข้าสู่ปีที่13แล้วจันจิมาริโอนะคะซึ่งหลายๆคนก็ถามว่าเมื่อไรจะแต่งเมื่อไรจะแต่งเนาะแต่ว่าเขาบอกว่าเขาขอคบที่ความสบายใจคู่นี้นะว่าเลยจุดแบบจะมานั่งถามว่าจะแต่งเมื่อไร
3: เลยแล้วเลยจุดแล้ว
2: แฮปปี้แล้วเธอฉันว่าแค่น
1: ี้แฮปปี้แล้ว
3: เดี๋ยวเขาพร้อมเขาก็จะ
2: แต่งเองล่ะ
3: ลั่นระฆังเองล่ะลูก
2: เมื่อไปถามบ่อย
1: คือแล้วตอนนี้คือกระแสจะว่าจันจิหรืออะไรไม่มีแล้วนะตอนนี้ทุกคนก็แบบฝ่ามรสุมมาได้แล้วว่าน
2: างพิสูจน์ไงว่านางทำมาหากินนางสู้นางอะไร
3: แล้วตอนนั้นไปด่านางกันทำไมอ่ะ
1: มันมีกลุ่มแอนตี้ไงว่าตอนนั้นมาริโอ
2: ค
1: นแบบคนรักมาแบบมีกลุ่มแฟนคลับไงแล้วพอประกาศว่าคบกับจันจิก็คือทุกคนแบบโกรธตอนนู้นแต่ตอนเนี้ยเขาพิสูจน์แล้วไง
3: ใช่ไง
1: พิสูจน์แล้ว
2: อะไรก็แล้วแต่ต้องให้เวลาแต่ว่าจันจิกับมาริโอเขาจับมือกันถึงตรงนี้ได้ไม่งั้นประสาทกินแล้วป่านนั้นอ่ะ
1: ใช่
2: นะโทษเนาะ
1: จริง
2: เครื่องประสาทกินนะถูกไหมล่ะ
3: ถ้าเกิดฉันท้อแท้แล้วฉันเป็นคนเซนซิทีฟด้วยไง
1: เออแต่ถ้าเป็นเธอนะฉันว่าเธอเครียดตอนกระแสตอนนั้นนะต้องยอมรับว่าแรงจริงนะ
3: ฉันร้องไห้ได้
2: ฉันเครียดเลยล่ะ
1: เนาะตอนนั้นเนาะแค่ไปกินข้าวโดนด่าจริง
5: ไปก
1: ิน
5: ข้าวที
1: ่
5: บ้าน
1: โดนด
3: ่
1: าแล้ว
3: ตอนนั้น
2: แล้วด่าเขาทำไมเนาะตอนนั้นนะ
3: ถ้าเป็นผู้หญิงทำไมถึงยอมไปบ้านผู้ชายแบบนี้อะไรอย่างงี้ไง
2: ต้องไงแล้วกูไปยังไงอ่ะก็พ่อแม่เขาอยากจะทานข้าวด้วยอ่ะ
3: เข้าใจไหมถ่ายรูปคู่ก็โดนตอนนั้นน่ะ
1: ใช่
2: แต่ตรงนั้นตรรกะของคนที่จะต้องจะด่ามันแปลกอยู่แล้วเธอ
3: ใช
1: ่ใช่
2: เราหาอะไรไม่ได้หรอกอยู่ๆ
1: มัน
2: จะด่า
1: ไม่จำได้ว่าเราสมัยนั้นเราอ่านข่าวบันเทิงอ่ะแล้วเสร็จแล้วว่าพอแบบมีภาพคู่อ่ะหาว่าจันจิอยากเปิดตัวจำได้เลยแบบโอ๊ยแฟนคลับตอนนู้นแรงเหมือนกันนะ
2: ไม่คิดว่าผู้ชายเขาอยากถ่ายรูปคู่กับผู้หญิงบ้างหรอฮะหนู
3: จริงนั่นแหละ
2: หนูคิดว่าไง
3: เอาจริงนะอันเนี้ยฝากถึงแบบแฟนคลับทุกคน
1: ใช่
3: เรารักคนของเราอ่ะ
1: ไม่ผิด
3: แต่
1: ต้องรักให้พอดี
3: และยิ่งถ้าเกิดเขามีความรักอะถ้าเรารักคนของเราจริงอะรักแบบรักจริงๆอะเขารักใครเราก็ต้องรักด้วยป่ะเขาทำอะไรแล้วมีความสุขเราต้องยินดีป่ะ
2: เราต้องมีสติอะ
3: เธอป่ะคือเขาอะไรกันพูด
2: เรา
3: อันนี้คือเราพูดในแง่ของความรักอะได้
1: ใช่
3: ว่าถ้าเรารักคนคนหนึ่งมากสมมติเรารักลูกเรามากลูกเราทำอะไรมีความสุขอะเราย่อมมีความสุขกับลูกของเรา
1: ถูกต้องถูกต้อง
3: แต่ถ้าเกิดเราโกรธที่ลูกเรามีความสุข
1: ใช่ว่าเราไม่ได้รักเขาจริง
3: ใช่เรารักที่ตัวเรา
1: ถูกต้อง
3: ถูกป่ะดา
1: ใช่ถูกต้อง
3: ถูกไหมบุโก้
2: ถูก
3: หนูว่าอย่าไปหวังครอบครองอะไรมากลูก
2: หนูไม่อยากครอบอย่างเดียว
1: ครองอ่ะ
2: ครองไม่เอา
3: ใช่ไหมล่ะ
2: ครอบปุ๊บจบปรับเลย
3: ครอบปุ๊บ 3,000-5,000 เนาะ
2: ไม่เสียเงินด้วย
3: ว้าวสวยมาก
2: พูดเลยพอคือกติว่าทำงานมาเหนื่อยแล้วถ้าเกิดอยากจะให้แต่ผู้ชายบอกไม่เอา
3: อุ้ย
2: เวลาผู้ชายมาผู้ชายจะมีของติดไม้ติดมือมาให้ตลอดผู้ชายบอกว่าไม่เป็นไม่ได้มาหาเธอก็ต้องมีอะไรติดมาติดมือมา
3: โทษน้ำเหมือนเจนั่นเลยอ่ะ
5: เจ
3: ๊หงเจ๊หงเหมือนเจ๊หงเลยอ่ะ
2: แต่ผู้ชายน่ารักนะ
3: เจ๊หง
2: ผู้ชายน่ารักจริง
3: อ่ะขออนุญาตเบรกก่อนเบรก
2: ผู้ชายต่างชาติน่ารักจริงๆเวลามาถือ
3: เหมือนเจ๊หงอ่ะ
2: จริง
3: มึงไปใส่ผมใส่วิกหน้ามาไปเร็วๆ
1: เจ๊หง
2: ไม่ต้องใส่วิกเพราะว่าเสียอยู่หล่ะ
3: ไอ้
6: ฉข่าวเช้า
0: สนับสนุนโดยนึกถึงอาหารสุนัขและแมวต้องวิฟครบทุกความต้องการของสัตว์เลี้ยงโตมากับวิฟอย่างมีสุขภาพดีไปด้วยกันและเฮกูดดี้บร็อกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อดูแลดีไม่ทิ้งตอนเคลมเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง

0: ป๋าเดินทาง1ถุงกอล์ฟอีก1ภูเก็ตคนเดียวชิวๆ
1: เป้ใบใหญ่อุปกรณ์แคมปิ้งทุ่งแสลงหลวงกับแก๊งเพื่อนๆสบายๆ
0: สัมภาระเยอะขนาดนี้ไม่ว่าจะแพลนเที่ยวที่ไหนทริปใกล้หรือไกล
1: พี่ไพรก็พร้อมส่งด่วนของทุกชิ้นถึงจุดหมายทั่วประเทศ Travel Light เที่ยวตัวปลิวชิลทุกทริปไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ
2: BAAC ฝากถอนโอนจ่ายสบายสบาย BAAC สลากทกสใครๆก็ฝาก BAAC สินเชื่อเข้าถึงทุกหลุมเข้าใจทุกความจำเป็น BAAC คือทกสธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรครอบคลุมทุกธุรกรรมการเงินด้วยสาขาในทุกอำเภอทั่วไทยและแอปพลิเคชัน BAAC Mobile BAAC The way we are ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักทกส
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: แชร์ข่าวเช้า
6: สนับสนุนโดย WIFF อาหารสุนัขและแมว WIFF ให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและเฮ้ กู๊ดดี้ บร็อกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อ
7: เธอปวดคริปโตโน่ให้กำลังใจนักบอลดิ
8: หายหน่อยได้ปะ
7: ปวดฟังเสียงได้ปะ
8: ไม่ได้ดิต้องเปิดงั้นต้องเปิดจากมือถือได้ไหม
9: ได้ไ
8: ห
9: ม
8: เออ
9: หมดเวลาแล้วพี่ก
8: ุ้งหมดเวลาแล้วหรอ
7: พี่กุ้งเอ้ยไม่ได้ฟัง
10: ไม่หมดเวลาแล้วจริงด้วยอะแกวันนี้เวลาเร็วมากเลยอะ
8: อินเนอร์เขาเต็มไงให้กำลังใจนักเตะอะ
10: จ้าขอบคุณด้วยนะครับนึกถึงอาหารสุนัขและแมวต้องวิฟครบทุกความต้องการของสัตว์เลี้ยงโตมากับวิฟอย่างมีสุขภาพดีไปด้วยกันเฮ้กูดี้โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อดูแลดีไม่ทิ้งตอนเคลมเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
7: เวลาหมดแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นี้วันนี้เราสามคนลาไปแล้วล่ะ
10: สวัสดีค่ะ
6: สนับสนุนโดยนึกถึงอาหารสุนัขและแมวต้องวิฟครบทุกความต้องการของสัตว์เลี้ยงโตมากับวิฟอย่างมีสุขภาพดีไปด้วยกันและเฮ้กูดดี้โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อดูแลดีไม่ทิ้งตอนเคลมเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
11: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
12: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
11: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
12: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
11: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: วยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลโทร1501ประกันติดโลโดยมีติดล้อเป็นพรีเมียมหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
1: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
2: เมื่อศาสตร์นวดลึกลับกลายเป็นอาวุธไร้ร่องรอย
3: ค่ะปิงคลาสุมนาก
2: ับความแค้นที่เธอต้องสะสางเมื่อมีคนอยู่เหนือกฎหมาย
4: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
2: เธอจึงต้องกดมันด้วยตนเอง
3: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
5: ผมไม่อยากให้มือที่เคยนวดผมต้องมาเปื้อนเลือด
2: ประเทศไมรอนชาเลตวาสิตาเอกธเนศดอมเหตระกูลและนักแสดงอีกมากมายพลึงทุกวันจันทร์อังคารเวลา20:30ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
1: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน EFM Fandom Live
6: สายละพลสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับ
8: สวัสดีครับ
9: เกมกันดีกว่าครับ
7: ได้เลย
9: ชื่อเกมว่า The Bird Club เป็นสมาคมชุมนกนะคะซึ่งภา

0: 4ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: รวมส่งความฟินโดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีดีทุกมื้อ

0: เพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่ EFM 94เปิดวนไปเลยจ้า
1: สวัสดีครับ
2: ผมเต้นครับ
3: ผม First One ครับผม
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
5: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีตฟรีสไตล์อร่อยจากเนื้อสัตว์แท้และรู้ใจประกันภัยอย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงจ
4: ้อ EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM News
6: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนรับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะรองโฆษกรัฐบาลชี้แจงปมทิ้งสัตว์เลี้ยงช่วงน้ำท่วมย้ำสิ่งสำคัญต้องพาทั้งคนและสัตว์ออกจากพื้นที่ก่อนน้ำสูงจนช่วยเหลือลำบากสักครู่กับมาติดตามค่ะ
7: ท้องเสียใช้มาซาคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
8: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
9: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
8: หรอใช้ยากไหมล่ะ
9: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
8: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
9: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
8: อืมดีจังโอเคเลย
10: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
11: เร่งรีบตองนี
12: ้เกสรบัวหลวง
11: ดอกสารพี
12: ดอกพิกุล
11: ดอกมะลิและอื่นๆ
12: รวมกันเป็น
11: ยาหอมเทพจิตรา5มา
12: แก้ลมบำรุงหัวใจ
11: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
12: หรือละลายกับน้ำสูบ
11: ยาหอมเทพจิตรา5มา
12: อมแล้วชื่นใจ
13: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
14: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
13: มาเตรียมพร้อมกัน
15: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40-59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
16: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
7: ท้องเสียใช้มาซาคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาร
6: องโฆษกรัฐบาลชี้แจงปมอพยพพร้อมสัตว์เลี้ยงย้ำอย่าตีความคำเตือนนายกผิดเป็นให้ทิ้งสัตว์เลี้ยงไว้ข้างหลังสิ่งสำคัญคือพาทั้งคนและสัตว์เลี้ยงออกนอกพื้นที่ก่อนน้ำสูงจนช่วยเหลือลำบากคุณยุทธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
17: นางสาวลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกรัฐบาลกล่าวถึงข้อเสนอของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปริญญาเทวานฤมิตรกุลเกี่ยวกับการดูแลสัตว์เลี้ยงระหว่างการอพยพจากสถานการณ์น้ำท่วมว่ารัฐบาลรับฟังข้อเสนอที่เป็นประโยชน์แต่ขอให้เข้าใจเจตนาของนายกรัฐมนตรีให้ตรงกันว่าสิ่งที่นายกต้องการสื่อสารคือขอให้ประชาชนอย่ารอจนระดับน้ำสูงถึงขั้นที่การอพยพทั้งคนและสัตว์ทำได้ยากหรือเป็นอันตรายไม่ใช่เป็นการบอกให้ประชาชนทิ้งสัตว์เลี้ยงไว้ที่บ้านสำหรับหลายครอบครัวสัตว์เลี้ยงคือสมาชิกในครอบครัวรัฐบาลเข้าใจเรื่องนี้แต่สิ่งที่

0: อยากเห็นคือเจ้าของเป็นห่วงสัตว์จนตัดสินใจไม่อพยพและสุดท้ายเมื่อน้ำสูงขึ้นการช่วยเหลือจะทำด้วยความยากลำบากเสี่ยงทั้งคนและสัตว์โดยเฉพาะบ้านที่มีเด็กผู้สูงอายุผู้ป่วยหรือกลุ่มเปราะบางดังนั้นอย่านำคำเตือนหรือเรื่องของความปลอดภัยไปตีความเป็นการบอกให้ประชาชนทอดทิ้งสัตว์เลี้ยงอย่างไรก็ตามข้อเสนอที่ให้พื้นที่รองรับสัตว์เลี้ยงแยกจากพื้นที่นอนและพื้นที่ประกอบอาหารของประชาชนเป็นข้อเสนอที่รัฐบาลพร้อมรับไปพิจารณาตามความพร้อมของแต่ละพื้นที่เพราะการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมไม่ใช่การให้ประชาชนเลือกระหว่างตนเองกับสัตว์เลี้ยงแต่ต้องบริหารจัดการการอพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงให้ปลอดภัยทั้งสองฝ่ายโดยไม่สร้างปัญหาด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยในศูนย์พักพิงด้วยยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
1: ช่วงหน้าฝนและน้ำท่วมโรคฉี่หนูเป็นโรคที่มีความเสี่ยงมากในช่วงนี้คู่มือสุขภาพจึงมีข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ยาป้องกันโรคฉี่หนู5เรื่องที่หลายคนยังเข้าใจผิดจากสสส.มาฝากเป็นอย่างไรไปติดตามค่ะคู่มือสุขภาพความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ยาป้องกันโรคฉี่หนู5เรื่องที่หลายคนยังเข้าใจผิดมีดังนี้ 1. เข้าใจผิดว่าป้องกันได้ 100% ความจริงตัวยาตัวนี้ไม่ได้สร้างภูมิคุ้มกันเหมือนวัคซีนยาแค่ทำหน้าที่ลดความเสี่ยงและความรุนแรงของโรคเชื้อยังสามารถเข้าสู่ร่างกายได้หากสัมผัสเป็นเวลานาน 2. เข้าใจผิดว่าทุกคนที่เดินลุยน้ำต้องกินยาความจริงแนะนำเฉพาะกลุ่มเช่นเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่ต้องแช่น้ำขังนานกว่า3ชั่วโมงประชาชนที่ลุยน้ำสั้นๆไม่จำเป็นต้องกินยา 3. เข้าใจผิดว่าซื้อยากินล่วงหน้าได้ความจริงการกินยาปฏิชีวนะโดยไม่จำเป็นทำให้เสี่ยงต่อโรคดื้อยาและอาจเกิดผลข้างเคียงเช่นคลื่นไส้เวียนหัว 4. เข้าใจผิดว่ากินยาตอนไหนก็ได้ความจริงต้องกินยาหลังอาหารทันทีพร้อมน้ำเต็มแก้วและห้ามนอนราบในเวลา30นาทีแรกเพื่อป้องกันหลอดอาหารอักเสบ 5. เข้าใจผิดว่ากินยาแล้วลุยน้ำได้ปลอดภัยเต็มที่ความจริงยังต้องใส่รองเท้าบูทและล้างตัวให้สะอาดทันทีและหากมีไข้ปวดน่องหรือตาแดงต้องรีบไปพบแพทย์แม้จะกินยาป้องกันแล้วก็ตามชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
2: กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสา 18,784 อัตรารับราชการ4ปีเต็มรับเงินเดือนพร้อมสิทธิพิเศษเลือกผลัดเลือกหน่วยได้ทั่วประเทศผู้สนใจสามารถสมัครได้ผ่านเว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือสมัครด้วยตนเองณหน่วยทหารสังกัดกองทัพบกตั้งแต่10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570พลทหารอาสาก้าวแรกสู่อนาคตที่มั่นคง
1: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 11 นาฬิกาชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพ บก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยเต็มคำกับ Freeze Dry ชิ้นเล็กจากเนื้อสัตว์แท้เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและจะขับรถตรวจมะเร็งหรือไปเที่ยวก็อย่าเสี่ยงโดยไม่มีจิงโจ้เช็คเบี้ยประกันเลยที่รู้ใจประกันภัย
2: ชีวิตไม่ใช่สัญญาณไฟเขียวบางครั้งต้องรอจังหวะ
3: Inspiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
4: ้ EFM Playlist of the Week
5: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
6: Number 1

0: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่ Pet Shop และห้างชั้นนำ
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: EFM DJ Playlist by
3: DJ Cable ครับ
4: 10โมง12นาทีสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยครับ DJ Cable มาแล้วนะฮะสวัสดีวันจันทร์ที่5ตุลาคมอยู่ด้วยกันในช่วงของ DJ Playlist นะครับเมื่อกี้นี้เราเปิดกลิ่นฝนเติ้ล First One ไปเนาะคุณผู้ฟังครับ10สัปดาห์ต่อเนื่องแล้วนะครับที่เพลงนี้เป็นชัม of the week ยินดีกับเติ้ล First One แล้วก็แฟนๆด้วยนะครับส่วน Playlist ของเราวันนี้ครับเพิ่มเติมเพลงไหนในวันจันทร์นะครับแอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินได้เลย
5: When I saidThat I wanted you to be happy with someone else. I was lying.

4เพลงเพราะๆต่อเนื่องเช้านี้นะครับนี่คาตานุนิวโบกี้ไลออนนะครับรวมไปถึงมีคำถามโง่ๆพี่บอยโกศิยพงศ์นาฬิกาทรายโบกี้ไลออนแล้วก็มีปากไม่ตรงกับใจพี่ชินชินวุฒิเปิดต้นชั่วโมงมาด้วยนะครับแน่นอนช่วงนี้คุณผู้ฟังครับเราก็ต้องเช็คเรื่องของสภาพอากาศนะครับมาดูกันหน่อยวันนี้พยากรณ์อากาศเขาบอกว่าฝนตกเนี่ยทั่วประเทศนะคุณผู้ฟังมีโอกาสฝนตก 60% ของพื้นที่นะครับยกเว้นภาคใต้ฝั่งอันดามันจะอยู่ที่ 40% ของพื้นที่เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยอาจจะมีโอกาสฝนตกค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่ตื่นเช้ามาแล้วต้องเข้าไปเช็คก่อนเลยนะคุณผู้ฟังเพราะว่าเมื่อเช้านี้เนี่ยชาวภูมิแพ้ตื่นมาน่าจะรู้สึกคล้ายๆกันนี่เสียงยังอุ้ยอยู่เลยนะครับฝุ่น PM 2.5 ครับวันนี้กรุงเทพมหานครนะครับค่อนข้างจะอันตรายเหมือนกันนะครับเหลืองๆนะคุณผู้ฟังแล้วก็ลามลงไปภาคใต้เนี่ยเหลืองๆ เหมือนกันหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่เป็นภูมิแพ้เซนซิทีฟออกนอกบ้านอ่ะหน้ากากอนามัยอย่าลืมด้วย

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Heaven ครับ
2: สายโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
3: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB และประกันติดล้อโบรกเกอร์โดยเงินติดล้อโทร1501
4: แต่โต๊ะทำงานเทิร์นโปรคืนนี้ขออนุญาตเดบิวต์นะคุณผู้ฟังครับมาทำใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรครั้งแรกหลังจากที่ทำงานที่นี่มา6ปีไม่เคยไปใต้โต๊ะทำงานเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ไปช่วยพี่อาร์ตหน่อยนะครับแล้วก็คุยกับน้องๆเจนซีในช่วงจ็อบเจนซีติดตามกันได้2ทุ่มถึง4ทุ่มกับเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่จ็อบส์ดีบีและโค้งสุดท้ายซื้อประกันรถคนบ้านหรือพรบที่ประกันติดโล่มีสิทธิ์ลุ้นรถป้ายแดงโทร1501ครับ
2: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
3: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB และโค้งสุดท้ายซื้อประกันรถคนบ้านหรือพรบที่ประกันติดโล่มีสิทธิ์ลุ้นรถป้ายแดงโทร1501
5: สวัสดีวันจันทร์เงินมางานเดินเงินเกินงานเนี้ยบ
3: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพชช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: คชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังๆลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่มูแกะส่งมูด้วยน้ำผลไม้ดีโดหรือดีโดโยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฟดอนเมือง10211มูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย

เพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า

0: Talk พุทโธอย่าลืมโทรนะ
1: สนับสนุนโดยโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันและอาหารแมวคานิว่า
2: เรื่องราวของคุณฟ้านะครับโทรเข้ามาบอกว่าอยากจะได้คำเตือนหรือว่าวิธีการพูดเตือนสติให้กับน้องสาวของคุณฟ้าหน่อยนะครับคุณฟ้าเล่าให้ฟังแบบนี้ว่าน้องสาวเนี่ยหน้าที่การงานหน้าตาทุกอย่างเพอร์เฟกต์ไปหมดเลยนะครับแต่ว่าติดอยู่อย่างเดียวคือตอนนี้เนี่ยไปเป็นเหมือนภรรยาน้อยก็คือเมียน้อยนะคุณผู้ฟังไปเป็นเมียน้อยของคนอื่นนะครับเสร็จแล้วก็เตือนน้องแล้วก็บอกให้น้องเนี่ยออกมาจากความสัมพันธ์นั้นเถอะมันไม่มีอะไรดีหรอกหน้าที่การงานเราก็ดีหน้าตาเราก็ดีไปหาคนอื่นที่เราไม่ใช่ต้องไปเป็นเมียน้อยนะครับซึ่งคุณฟ้าบอกว่าลองมาทุกวิธีละไม่สำเร็จนะครับก็เลยอยากจะให้พี่ๆเนี่ยช่วยหน่อยสอนหน่อยว่าต้องบอกน้องยังไงนะครับไปติดตามเรื่องราวคุณฟ้าแล้วก็น้องสาวของเขาได้ครับ YouTube ไอ้ทางของเรานะครับพุทธพุทโธแล้วเดี๋ยวพุธนี้ 3:00 น. ถึง 5:00 น. เจอกับพี่เผือกพี่เติ้ลแล้วก็พี่อ้อยนะครับขอบคุณด้วยครับอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและโปเต้ปาปิก้าคอนเน่ปอปคอนเอฟเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณครับ
0: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
1: สนับสนุนโดยโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า

0: FM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและชวนแฟนชวนพ่อแม่มาดูหนังไทยชวนคนไทยดูหนังไทย
1: FM New Release ขอบคุณด้วยครับขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่ละมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนและชวนพ่อแม่ชวนทุกคนแล้วอย่าลืมชวนคนไทยดูหนังไทยโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมนะครับหนึ่งเพลงใหม่แนะนำวันจันทร์นี้ครับเลือกเพลงจังหวะสนุกนะครับเป็นงานของซีซั่น5แล้วก็ชวนมายาราบมาฟิชเชอริ่งด้วยกับเพลงนี้ร้อยคนทักรักคนเก่าครับ

0: FM New Release สนับสนุนโดยคาถาแมวหลงกินโนสปูนขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยแมวฟินป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูนและชวนพ่อแม่ชวนทุกคนแล้วอย่าลืมชวนคนไทยดูหนังไทยโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรม
1: EFM DJ Playlist by
2: DJ Cable ครับ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Kevin ครับ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: กอกเพียวเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
4: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน่

0: กรอบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกสตาร
1: ์กรอบกรอบ
0: กรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมันส

0: ยแหม่นซ้ำดูดีให้สุดนี่แบบคุณ
1: EFM Playlist of the Week
2: Champ of the Month ประจำเดือนกันยายน
1: Number 1
2: กลิ่นฝนเติ้ล first one เพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพ็ทช็อปและห้างชั้นนำ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
4: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Exact Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
3: EFM NewsEFM News EFM News
5: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
6: ข่าวต้นชั่วโมง 11 นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะมวลน้ำจากลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาสแกกังทะลักเข้าท่วมชุมชนบ้านเกาะสวรรค์อำเภอเมืองอุทัยธานีกระทบ5ตำบลเส้นทางเข้าเมืองถูกตัดขาดผลผลิตเกษตรกรเสียหายหนักสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
7: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยา

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
0: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: ไกลเติมครบ500บาทได้คะแนนเชลโกพลัสคูณ2ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี
1: ้สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: สนับสนุนโดยแกสซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแกสซีม
3: สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ชุมชนบ้านเกาะสวรรค์หมู่6ตำบลเกาะเทโพอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานียังคงน่าเป็นห่วงหลังมวลน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนอย่างรวดเร็วระดับน้ำท่วมสูงประมาณ 1-1.5 เมตรต่อเนื่องมานานกว่า1สัปดาห์ชาวบ้านหลายครอบครัวขนย้ายรถยนต์ยานพาหนะสิ่งของจำเป็นรวมถึงสัตว์เลี้ยงออกมากางเต็นท์พักชั่วคราวอยู่ริมถนนหลวงขณะที่ชาวบ้านบางส่วนยังคงต้องพายเรือเข้าออกบ้านเป็นประจำเพื่อเฝ้าระวังทรัพย์สินภายในบ้านขณะที่มวลน้ำท่วมขังยังส่งผลกระทบรุนแรงต่อพืชผลทางการเกษตรโดยเฉพาะไร่ข้าวโพดสวนกล้วยที่กำลังอยู่ในช่วงใกล้เก็บเกี่ยวถูกน้ำท่วมเสียหายเก็บเกี่ยวไม่ทันส่งผลให้เกษตรกรขาดรายได้และสูญเสียผลผลิตส่วนการเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองอุทัยธานียังได้รับผลกระทบอย่างหนักเนื่องจากน้ำเอ่อท่วมบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำสแกกังซึ่งเป็นเส้นทางหลักในการสัญจรจนรถยนต์ไม่สามารถผ่านไปได้ทั้งนี้ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีมีพื้นที่ประสบภัยรวม5ตำบลได้แก่ตำบลเกาะเทโพตำบลน้ำซึมตำบลสแกกังตำบลหาดทนงตำบล

0: ท่าซุงพื้นที่ทั้ง5อำเภอเป็นพื้นที่ขนาดติดกับรุ่มแม่น้ำเจ้าพยาและแม่น้ำสแกกังทำให้ได้รับผลกระทบจากมวลน้ำหลากและท่วมขังอย่างต่อเนื่องการเดินหน้าสานต่อโครงการทหารพันดีชุมชนเบิกบานอาหารปลอดภัยตามพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดน่านเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่ชุดปฏิบัติการโครงการทหารพันดีหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพานที่32ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องติดตามกับคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์ค่ะ
1: ทหารมาแล้ว
2: ชุดปฏิบัติการโครงการทหารแผ่นดีหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่32ร่วมกับคณะครูและนักเรียนดำเนินงานตามโครงการทหารแผ่นดีชุมชนเบิกบานอาหารปลอดภัยตามพระราชดำริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในพื้นที่อำเภอสองแควอำเภอทุ่งช้างอำเภอเฉลิมพระเกียรติและอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านรวม10แห่งโดยร่วมกันดำเนินกิจกรรมด้านการเกษตรปศุสัตว์และการประมงน้ำจืเพื่อเพิ่มแหล่งอาหารกลางวันให้กับนักเรียนได้บริโภคอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการและมีความปลอดภัยพร้อมกันนี้ยังมุ่งส่งเสริมให้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียนทั้งด้านการปลูกพืชการเลี้ยงสัตว์และการเลี้ยงปลาสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันรวมถึงขยายผลไปสู่ครอบครัวและชุมชนใกล้เคียงทั้งนี้หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่32ยังคงสนับสนุนและร่วมขับเคลื่อนโครงการอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมการมีอาหารที่เพียงพอปลอดภัยและสร้างองค์ความรู้ด้านเกษตรให้กับเยาวชนในพื้นที่และนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
3: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
0: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: คนอื่นเห็นความงามของเราอยู่คนอื่นรู้คุณค่าหน้าหวงแหนผืนผ้าไทยงามวิจิตรทั่วดินแดนอย่าให้ชาติอื่นเห็นคุณค่าแทนคนไทยความภูมิใจไม่ใช่แค่พูดว่านี่คือของเราแต่คือรู้ที่มาเห็นคุณค่าใช้และสืบสานเพราะของมีค่าถ้าเจ้าของไม่รักษาคนที่เขาเห็นคุณค่าเขาก็จะเข้ามาเอาของเราไปด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยคาถาแมวหลงกินโนสปูนขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยแมวฟินป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
2: ถึงโลกจะไม่ใจดีกับทุกคนแต่ก็ไม่ได้ใจร้ายเสมอไป
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: EFM DJ Playlist by
5: DJ Cable ครับ

สวีทเหมือนก่อนครับ ETC นะครับรวมไปถึงเปิดต้นชั่วโมงมาด้วย1เพลงที่ไม่ได้ฟังนานแล้วนะครับแต่ว่าเพราะทุกครั้งที่ฟังเลยคิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอจากแท็กซี่นะครับ 11:17 นาทีวันนี้วันจันทร์ส่งกันบ้านช้ากันนะฮะยังไม่มีใครส่งเมนูข้าวเที่ยงมาเลยเที่ยงนี้ทางรายการ

หลากหลายเมนูส่งเข้ามาแล้วนะครับมีผัดหมี่ชมพูกับหมูแดดเดียวอุ๊ยของโปรดเลยผัดหมี่ชมพูไม่ได้กินนานมากนะครับแล้วก็มีแกงส้มมะรุมทำเองนะแล้วก็รวมไปถึงนี่ส้มตำไก่ย่างนะครับเขาบอกว่าแดดออกแบบนี้มองไปนอกต่างตรงนี้แดดเหมือนจะไม่มีแล้วนะคุณบูมนะครับแล้วก็มีผัดซีอิ๊วเส้นหมี่นะทานให้อร่อยทุกเมนูเลยรวมไปถึงมีก๋วยเตี๋ยวหมี่ขาวต้มยำแซ่บๆพร้อมกับกากหมูติดมันแต่ว่าทานอะไรเนี่ยถ้าทานคู่กับซีรีส์ที่เราชอบถ้าทานคู่กับซีรีส์ที่มันสนุกเนี่ยยังไงมันก็อร่อยคุณผู้ฟังครับ1ซีรีส์แนะนำตอนเที่ยงนี้ดูไปด้วยทานข้าวไปด้วยนะครับคลึงครับคือคืนนี้เนี่ยจะเป็น EP ที่3นะครับแต่ว่า2ตอนแรกนี่แฟนๆบอกว่าลุ้นต่อเนื่องเลยนะครับโดยเฉพาะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน EP ที่2เมื่อหัตถาเนี่ยต้องเผชิญหน้ากับตงหยางนะครับก่อนถูกแทงจนเรื่องราวเนี่ยจบแบบค้างคาครับทิ้งคำถามสำคัญนะครับจากนี้หัตถาจะทำยังไงต่อและเขาเนี่ยจะรอดจากเหตุการณ์ครั้งนี้หรือเปล่านะครับขณะเดียวกันภารกิจที่วางไว้ยังสามารถเดินหน้าต่อไปได้หรือเปล่านะครับติดตามกันต่อคืนนี้นะครับใครยังไม่ได้ดู2 EP ดูย้อนหลังกันได้คุณผู้ฟังครับเก็บ2ตอนรวดเลยนะครับผ่านแอปพลิเคชันวันดีก่อนมาร่วมลุ้นกันคืนนี้นะครับว่าเรื่องราวจะต่อยังไงนะครับติดตามคลึงได้ครับทุกวันจันทร์และอังคาร 20:30 ทางช่องวัน31แล้วก็ดูย้อนหลังกันได้นะครับผ่านแอปพลิเคชันวันดีที่เดียว

0: EFM DJ Playlist by
1: ดีเจเคเบิลครับ
2: EFM Fandom Live
3: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารแมวมีมี by SPM แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรัก
4: FM Phantom Live ครับสัปดาห์นี้เดี๋ยวเราต้อนรับหมิงหมิงและก็เนปจูนนะครับจากซีรีส์เรื่อง Juliet and Juliet นะฮะจากช่องวัน31นี่แหละเดี๋ยวรอติดตามกันได้2ทุ่มครึ่งถึง4ทุ่มกับอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินละเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีๆทุกมื้อครับ
2: EFM Phantom Live
3: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีดีทุกมื้อ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
3: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada

วยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยมีติดล้อเป็นพรีเมียมประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก

0: เวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ JobsDB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
2: พุทธอพุทโธอย่าลืมโทรนะ
3: เป็น first jobber อยู่ผลงานที่ออกมาคือผมทำเต็มที่แล้วแต่ว่าตัวผลงานเองก็ยังไม่ผ่านมาตรฐานที่แบบผมตั้งไว้กับตัวเองนะผมรู้สึกว่ามันไม่คุ้มกับเงินเดือนที่ผมได้รับอะไรเงี้ยครับผมคิดมากไปไหมแต่ว่าอีกใจนึงครับผมอยากออกมากกว่าผมไม่กล้าอยู่ต่อเงี้ย
4: ช่วงเวลาพ้นโปรมันแค่3เดือนน่ะถ้าเราไม่ใช่จริงๆเขาก็คงไม่เอาเราไว้หรอกแต่นี่เหมือนแบบแย่ขาเข้าไปข้างนึงแล้วก็ยังไม่รู้เลยว่าเหมาะหรือไม่เหมาะแล้วเรารู้สึกว่าไม่เอาละดึงขากลับดีกว่าอย่างเงี้ยพี่อาจจะรู้สึกว่ามันเร็วไปหน่อยในโลกของการทำงานอ่ะพายุมันคงไม่ได้ดั่งใจเราไปซะทุกอย่าง
5: พุทธทอล์คพุทธโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94ทอล์คอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียว
1: สัปดาห์นี้ครับอังคารคุมฟง X นะครับเดี๋ยวเราจะอยู่กับคืนเผาผี Ghost Night กับคุณแบงเกนสไตน์นะครับรอติดตามกันได้พรุ่งนี้2ทุ่มถึง4ทุ่มแล้วก็ใครที่อยากจะโทรเข้ามาเล่าเรื่องผีนะครับ02-665-8373หรือว่าส่งข้อความมาหาเราก่อนได้เนาะผ่านทาง Inbox Facebook EFM Station พรุ่งนี้เจอกันกับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นครับ
2: อังคารคุมฟง
0: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: EFM DJ Playlist by
1: DJ Cable ครับ
4: อยากให้คุณฟังทุกคนมาเห็นภาพวิวเดียวกับผมยังไงคุณฟังน่ากลัวมากเนี่ยฮะตอนนี้มองออกไปจากชั้น38ตึกแกรมมี่ถ้ามองไปฝั่งสวนเบญเนี่ยยังโอเคนะครับแต่มองไปฝั่งซ้ายหน่อยเหมือนทางสุขุมวิทนะครับมืดมากแล้วก็น่าจะตกหนักมากนะครับเพราะฉะนั้นเที่ยงนี้ใครออกไปทานข้าวข้างนอกก็แน่นอนครับคุณต้องพกร่มอยู่แล้วนะครับผมรวมไปถึงใครจะสั่งอาหารเนี่ยก็ต้องวางแผนเรื่องของการกินดีๆนะครับส่วนผมเนี่ยฮะขออนุญาตขอตัวนะครับกลับไปเก็บผ้าก่อนคุณผู้ฟังเดี๋ยวไม่ทันนะฮะเมื่อเช้าเห็นแดดจ้าๆพี่กวางบอกว่าไม่น่าทันแล้วเนาะกับตอนนี้ก็ไม่ทันแล้วโอเคฮะเดี๋ยวเย็นนี้ไม่ใช่เย็นนี้สิเดี๋ยวคืนนี้เจอกันกับใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโฟนนะครับมาช่วยพี่อาร์ต1วันนะเจอกันตอนเย็นจ้ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Kevin ครับ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: มือต้องกินโนสปูน
4: กินโนสปูน
5: ใช้ทางพิเศษบ่อยยิ่งต้องมี Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีมี Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางง่ายครบในแอปเดียวและทุกการเดินทางยังเปลี่ยนเป็น Exact Reward สะสมคะแนนแลกรับสิทธิพิเศษมากมาย Easy Pass ผ่านง่ายได้สิทธิ์มากกว่าอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal แล้วรับสิทธิ์ Exact Reward ทุกการเดินทาง
4: กินโนสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินโนสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
3: กินโนสปูน

0: 1 2 3 go
1: Airtime Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
2: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's that good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier Beyond X แอร์นวัตกรรมดีไซน์จากไม้มากกว่าดีไซน์คือความใส่ใจที่เหนือกว่าถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดย Bilgin อาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพ
3: ทุกคนมีจังหวะชีวิตเป็นของตนเองแต่ทว่ากว่าฤดูกาลนั้นจะมาถึงตัวเราคงเจ็บจนไม่ไหวแล้วเจ็บบำบัดพอดแคสต์ร่วมกับบลูมชวนคุยเรื่องเจ็บจากจังหวะเวลาที่ใช่เมื่อไหร่จะมาถึงเพื่อให้ทุกคนเรียนรู้ความเจ็บและเตรียมตัวให้พร้อมกับการเบ่งบานในอนาคตของตนเองบำบัดความเจ็บนี้ไปพร้อมกันกับพี่อ้อยและพี่ก๊อฟเธอเที่ยวไทย5ตุลาคมนี้1ทุ่มตรงทางยูทูบเอทามดูดีสนับสนุนโดยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบในซองบลูมBLUUM
4: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับ

0: เพลงดีทุกแนว
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟรีสไตล์อร่อยจากเนื้อสัตว์แท้และรู้ใจประกันภัยอย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงจ้อ
1: EFM News EFM News EFM News
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 12:00 น.กับชนาการเหลี่ยมทองค่ะนายกรัฐมนตรีสั่งเร่งโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมภายในสัปดาห์นี้หลังอธิบดีปภ.แจ้งโอนเงิน 4,700 ล้านบาทพร้อมสั่งเร่งระบายน้ำเตรียมอพยพรับมือฝนเพิ่มทั่วประเทศสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
5: สนับสนุนโดยสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ่มคอนเฟิร์มนะคะ
6: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอสซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300 ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ

0: ังจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: สนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
4: นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยกำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งแก้ปัญหาอุทกภัยและดูแลประชาชนอย่างต่อเนื่องและจำเป็นต้องอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงทั้งนี้หลายพื้นที่ของประเทศรวมถึงกรุงเทพมหานครยังมีโอกาสเผชิญฝนเพิ่มขึ้นจึงสั่งการให้พื้นที่ที่สามารถเร่งระบายน้ำได้ดำเนินการทันทีขณะที่การเยียวยานายกรัฐมนตรีสั่งการให้กระทรวงมหาดไทยทั้งปภ.และกรมโยธาธิการและผังเมืองเร่งสำรวจความเสียหายและลงทะเบียนครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเพื่อเตรียมการเยียวยาให้รวดเร็วและครอบคลุมขณะเดียวกันขอให้เร่งทยอยจ่ายตามคิวที่เข้ามาไม่ต้องรอให้ครบก่อนหรือรอให้ฟื้นฟูเสร็จเรียบร้อยแล้วค่อยจ่ายทั้งนี้ปภ.ได้โอนเงินจำนวน 4,700 ล้านบาทไปยังธนาคารออมสินแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างการประมวลผลฉะนั้นหากอำเภอจังหวัดหรือตำบลไหนจัดทำข้อมูลเสร็จก่อนธนาคารออมสินก็สามารถจ่ายเงินให้ทันทีตามแนวทางที่นายกรัฐมนตรีสั่งการตำรวจไซเบอร์คุมตัวอัจฉริยะฝากขังศาลอาญาเจ้าตัวยันบริสุทธิ์ปัดนำเงินบริจาคไปเล่นพนันมวยขณะที่หมอธวัชชัยเข้าเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมโต้แชทไลน์รับสวยอาจเป็นของปลอมคุณพงษ์ระพีประพฤติรายงานค่ะ
5: กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหนึ่งคุมตัวนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงษ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมไปฝากขังที่ศาลอาญาหลังถูกดำเนินคดีโดยเจ้าตัวยืนยันสามารถชี้แจงประเด็นเงินในบัญชีส่วนตัวในช่วงปี2567ถึง2568รวม191ล้านบาทได้พร้อมปฏิเสธกระแสข่าวนำเงินบริจาคไปเล่นพนันมวยพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าอาจถูกกลั่นแกล้งและเชื่อว่ามีใบสั่งด้านพันเอกนายแพทย์ธวัชชัยการ

0: ชนะลินอดีตสัญญาแพทย์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าพร้อมกับภรรยาของนายอัจฉริยะและทนายความประจำสำนักงานเดินทางเข้าเยี่ยมนายอัจฉริยะพร้อมระบุไม่ทราบรายละเอียดคดีมากนักและพูดคุยเรื่องสุขภาพรวมถึงให้กำลังใจโดยนายอัจฉริยะยืนยันว่าตนไม่เคยเปิดรับบริจาคหรือประชาสัมพันธ์เรื่องดังกล่าวส่วนกรณีแชทไลน์ที่ปรากฏชื่อและภาพนายอัจฉริยะอ้างว่าเกี่ยวข้องกับการรับเงินนั้นหมอธวัชชัยระบุว่าตีเก๋เพราะรู้จักนายอัจฉริยะมา5ปีและทราบว่ามีหลาย3บัญชีแต่ไม่เคยใช้ชื่อดังกล่าวพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าหากเป็นการเจรจาเรื่องเงินผิดกฎหมายคงไม่มีใครใช้ชื่อและรูปของตนเองจึงขอให้ตรวจสอบว่าแชทดังกล่าวถูกปลอมแปลงหรือไม่พงษ์ณภีประพฤติดีรายงาน
1: ในการปฏิบัติราชการนั้นขอให้ทำหน้าที่เพื่อหน้าที่อย่านึกถึงบำเหน็จรางวัลหรือผลประโยชน์ให้มากขอให้ถือว่าการทำหน้าที่ได้สมบูรณ์เป็นทั้งรางวัลและประโยชน์อย่างประเสริฐจะทำให้บ้านเมืองไทยของเราอยู่เย็นเป็นสุขและมั่นคงพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานเนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน1เมษายน2533
2: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา13นาฬิกาชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยเต็มคำกับ Freeze Dry ชิ้นเล็กจากเนื้อสัตว์แท้เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและจะขับรถตรวจมะเร็งหรือไปเที่ยวก็อย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงจ้อเช็คเบี้ยประกันเลยที่รู้ใจประกันภัย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

14ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40เอออะไร30อะไร40อ่ะก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: อยากกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำ
1: หอมนาน24ชั่วโมง
0: ใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
2: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
3: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada

จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
1: ความจริง MBTI มันคือเป็นเครื่องมือนึงนะคะเอาไว้ทำความเข้าใจตัวเองในด้านบุคลิกภาพกระบวนการทางความคิดซึ่งจะออกมาเป็น4ตัวอักษรด้วยกันแล้วก็จัดคนออกมาเป็น16บุคลิกภาพแต่มันไม่ได้เป็นการจำกัดกรอบว่าคนจะมีแค่16ทายบนโลกเท่านั้น
2: ถ้าเกิดเรารู้ทายแล้วนี่มันสามารถเอาไปทำอะไรต่อได้
3: หลากหลายเลยค่ะเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของการทำงานจริง HR ก็มีการแบบจัดกลุ่มในการทำงานอะไรเงี้ย
1: แต่ถ้าในที่เนี้ยถ้ามันถูกแบ่งทีมมาอยู่แล้วอ
3: ่
1: ะเราก็ใช้อันเนี้ย MBTI เป็นเครื่องมือในการทำความเข้าใจว่าเราสื่อสารกับคนไทยนี้ยังไง
4: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB และโค้งสุดท้ายซื้อประกันรถคนบ้านหรือพรบ.ที่ประกันติดโล่มีสิทธิ์ลุ้นรถป้ายแดงโทร1501
5: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: EFM News
4: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Exact Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ที่นี่สถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz ต่อจากนี้ไปเป็นรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: รายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินนะครับกลางวันของวันจันทร์ที่5ตุลาคม2569ณฐานจันทรังสีครับ
1: ดิฉันสุภาพรแสนสุขค
0: ่
1: ะ
0: มาพร้อมกับทีมงานนะครับคุณมาณัฐมนต์ภักดรนัทคุณธีรเทพพวงเงินแล้วก็คุณสมโพธิ์มาศวิจิตรนะครับวันนี้เรามีหลากหลายประเด็นที่จะนำมาอัปเดตแล้วก็นำมาพูดคุยให้ทุกท่านได้ติดตามรับฟังกันนะครับมีทั้งสถานการณ์ภายในประเทศเรื่องของน้ำนะฮ
1: ะ
0: แล้วก็สถานการณ์ต่างประเทศที่มีการพูดถึงกันในช่วงนี้ด้วยนะครับนั่นก็คือในเรื่องของรัสเซียที่เขาเจอกับเรื่องของสารก่อโรคอันตรายได้มีการรั่วไหลนะครับซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุเนี่ยในห้องทดลองในพื้นที่เขตไซบีเรียของรัสเซียนะครับซึ่งก็เป็นเหตุทำให้เจ้าหน้าที่ของเขาเนี่ยเสียชีวิต1รายด้วยกันแล้วก็มีพี่น้องประชาชนนะครับที่ต้องกักตัวเนี่ยอยู่ในกลุ่มเฝ้าระวังในพื้นที่ใกล้ๆกับแคว้นอิคุตในเขตไซบีเรียเนี่ย200คนนะฮะซึ่งก็มีรายละเอียดสำนักข่าวต่างประเทศด้วยครับ
1: ค่ะทางด้านของสำนักงานกำกับดูแลด้านโรคติดเชื้อของรัสเซียนะคะก็เขาบอกว่ายังไม่ทราบแน่ชัดว่าเชื้อหรือว่าสารใดเนี่ยรั่วไหลออกมาโดยผู้เสียชีวิตเป็นเจ้าหน้าที่ที่ประจำห้องปฏิบัติการค่ะซึ่งก็ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคปอดบวมจากสาเหตุที่ยังไม่ทราบแน่ชัดนะคะเพราะฉะนั้นทางด้านของผู้ว่าการแคว้นอีคุตเนี่ยก็เรียกร้องนะคะขอให้พี่น้องประชาชนอย่าตื่นตระหนกพร้อมกับจะมีการจัดประชุมคณะกรรมการการต่อต้านการแพร่ระบาดเป็นกรณีพิเศษหลังจากที่สื่อท้องถิ่นรายงานนะคะว่ามีผู้เสียชีวิตเป็นหญิงวัย28ปีและอาจเสียชีวิตจากโรคการะโรคพร้อมยืนยันนะคะว่าในขณะนี้เนี่ยยังไม่พบการแพร่ระบาดของการะโรคในพื้นที่ละแวกใกล้เคียงนั่นเองค่ะ
0: ครับซึ่งก็ต้องติดตามแล้วก็ต้องมีการดูในพื้นที่ที่เขามีการแถลงกันนะครับก็ต้องติดตามข่าวจากช่องทางที่น่าเชื่อถือได้นะครับแล้วก็ในส่วนขององค์การอนามัยโลกในส่วนของทุกหน่วยงานที่เขามีการเฝ้าระวังเนี่ยเขาก็มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับโดยองค์การอนามัยโลกเนี่ยก็ระบุว่าในขณะนี้มันยังไม่รู้ว่าเป็นเชื้ออะไรกันแน่
1: ยังไม่แน่ชัด
0: อาจจะเป็นการะโรคก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นเชื้ออื่นก็ได้เดี๋ยวรอนะครับซึ่งถ้ามันเป็นการะโรคเนี่ยในส่วนขององค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO เขาก็มีการระบุบอกว่าการะโรคเนี่ยมีอันตรายก็จริงนะครับแต่ว่าสามารถที่จะรักษาได้ด้วยยาปฏิชีวนะแล้วก็สามารถลดความเสี่ยงการแพร่เชื้อได้ด้วยมาตรการป้องกันที่เหมาะสมดังนั้นก็ขอให้ติดตามข่าวสารนะครับอย่างใกล้ชิดอันนี้เป็นสถานการณ์โลกนะครับแต่ว่าก็เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ทุกคนต้องระมัดระวังแหละ
1: ใช่ค่ะ
0: จริงๆนะคุณสุภาพรในกรณีที่การเกิดในเรื่องของการแพร่ระบาดต่างๆเรามีบทเรียนตั้งแต่ช่วงโควิด19แล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: นะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโควิด19โรคไข้หวัดต่าง
1: ๆ
0: มาตรการที่เราป้องกันตัวเองได้ดีที่สุดคุณนึกถึงอะไร
1: ดิฉันเหรอคะสวมหน้ากากอนามัย
0: ถูกต้องนะฮะ
1: ใช
0: ่
1: ล้างมือบ่อยๆอันนี้ก็สำคัญ
0: ครับ
1: แอลกอฮอล์นี่แทบจะสเปรย์แอลกอฮอล์นี่คือติดในกระเป๋าตลอด
0: บางคนพรมทั้งตัวเลยนะ
1: เดี๋ยวนะพรมทั้งตัวเราใช้เป็นแบบฟู้ดเกรดไหมจะได้แบบว่าเป็นแบบเขาเรียกนะปลอดภัยหน่อย
0: ก็เฝ้าระวังคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโรคใดๆก็ตามแต่นะครับเรามีบทเรียนมาตั้งแต่ช่วงโควิด19แล้วและไอ้มาตรการป้องกันตัวเหล่านั้นเนี่ยมันก็ยังสามารถที่จะป้องกันดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากเชื้อไวรัสแล้วก็ในส่วนของโรคอันตรายต่างๆได้ด้วยนะครับก็อยากจะให้ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายกันนะครับเริ่มต้นเดี๋ยวเราไปดูกันที่เรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมกับพระมหากรุณาธิคุณกันก่อนนะครับคุณผู้ฟังครับจากที่มีการเกิดสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ต่างๆที่ผ่านมาเราได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับเพราะว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระองค์ทรงติดตามสถานการณ์ต่างๆในอย่างใกล้ชิดแล้วก็พระราชทานความช่วยเหลือมาโดยตลอดเลยครับ
1: ค่ะล่าสุดนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยอยู่ในขณะนี้และมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานให้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้สามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปก ติโดยเร็วโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน200ชุดไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจโดยมีทางด้านของนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะนายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์และคณะเชิญไปมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นค่ะ
0: ครับก็ทั้งนี้นะครับตั้งแต่วันที่26กันยายนที่มีสถานการณ์นะครับจนถึงช่วงวันที่4ตุลาคมก็คือเมื่อวานนี้ทางด้านของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้มีการเชิญถุงพระราชทานแล้วก็สิ่งของพระราชทานนะครับไม่ว่าจะเป็นเต็นท์สนามชุดเครื่องนอนชุดยาเวชภัณฑ์แล้วก็เครื่องใช้ที่จำเป็นต่อผู้ที่ประสบภัยนำเข้าไปนะครับมอบให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งเป็นของพระราชทานนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะฮะของพระราชทานสำหรับผู้ใหญ่ก็มีแล้วของพระราชทานสำหรับเด็กก็มีด้วยเช่นเดียวกันนะครับไปมอบแก่พี่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครรวมแล้วทั้งหมดเนี่ย 10,000 ชุดนะครับในเขตต่างๆรวมทั้งหมด19เขตไม่ว่าจะเป็นที่สะพานสูงคลองสามวาลาดกระบังสายไหมบางนาประเวศคันนายาวบึงกลุ่มวังทองหลางบางกะปิหลักสี่พระโขนงสวนหลวงเขตจตุจักรนะครับมีที่หนองจอกมีที่บางเขนมีที่มีนบุรีมีที่บางขุนเทียนแล้วก็มีที่ดอนเมืองอีกด้วยนะครับซึ่งนอกจากนี้ก็มีในพื้นที่ปริมณฑลจังหวัดใกล้เคียงที่ได้รับผลกระทบอีกด้วยกับมีการเชิญถุงพระราชทานนะครับมอบให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของปทุมธานีแล้วก็สมุทรปราการอีกจำนวนกว่า 2,000 ถุงด้วยกันครับ
1: ค่ะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งความประทับใจนะคะและความห่วงใยจากพระผู้ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยหลังจากมีผู้ใช้ Facebook ท่านหนึ่งนะคะได้มีการโพสต์คลิปวิดีโอรีวิวสิ่งของภายในถุงพระราชทานที่ได้รับจากการช่วยเหลือผู้ประสบทุกข์ภัยในพื้นที่น้ำท่วม2569ซึ่งภายในถุงพระราชทานค่ะคุณณัฐาคุณผู้ฟังคะอัดแน่นไปด้วยสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันอย่างครบครันค่ะเพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้กับพี่น้องประชาชนประกอบด้วยสิ่งของเนี่ยมีด้วยกันทั้งหมด15รายการด้วยกันนะคะก็มีอะไรบ้างหลายคนอาจจะอยากรู้เนาะเพราะฉะนั้นเราไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะ
2: สวัสดีครับมารีวิวถุงพระราชทานมีอะไรกันบ้าง1ผ้าเช็ดตัว2อะไรผ้าขาวม้า3ผ้าถุง4ลังมาม่า
3: โอ้ยมาม่าเป็นลังเลยไหม
2: ไฟฉายโคตรสว่างขนมพันโอช้างหัวหูนี
3: ่ก็ประกาศกระป๋อง
2: ประกาศกระป๋องน้ำขวดหนึ่งขวดผ้าอนามัยข้าวสาร
3: โอ้ข้าวสารไหนอันเ
2: ดอร์ปากกระป๋อง
3: Huh?

0: ก็เป็นบางช่วงบางตอนนะครับของคลิปวิดีโอซึ่งได้รับการแชร์กันเป็นจำนวนมากนะครับทำให้เราได้เห็นนะครับว่าในถุงพระราชทานนะครับสิ่งของที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้พระราชทานช่วยเหลือแก่พี่น้องชาวไทยที่ประสบกับปัญหาอุทกภัยได้มีอะไรบ้างเราต้องบอกว่าของเยอะมากๆนะครับตามที่เราเห็น มีทั้งในส่วนของอาหารกระป๋อง
1: ใช่ค่ะ
0: ซึ่งจำเป็นมากๆในพื้นที่ประสบภัยคุณจะทำประกอบอาหารอย่างไรในพื้นที่ที่น้ำท่วม
1: ยากนะ
0: ทำไม่ได้
1: ทำไม่ได้
0: นะสิ่งที่จะดำรงชีวิตได้ก็คืออาหารกระป๋องแล้วก
1: ็
0: ในส่วนของอาหารสำเร็จรูปที่มันรับประทานได้แบบนี
1: ้
0: นี่นะครับแล้วก็นอกจากนี้มีนมมีสิ่งของจำเป็นผ้าถุงผ้าอนามัยต่างๆนะครับครบถ้วนครบครัน
1: เลยค่ะ
0: ครับผมฮะก็คลิปวิดีโอดังกล่าวเนี่ยก็ได้รับความสนใจนะครับแล้วก็ยังความซาบซึ้งนะครับแก่พี่น้องที่มาได้รับชมเป็นอย่างมากวันนี้ในรายการของเราก็นำมาเปิดให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมนะครับถ้าทางเพจอาร์มี่เรดิโอเนี่ยจะได้รับชมส่วนผู้ที่ติดตามทางสถานีวิทยุก็อธิบายไปเมื่อสักครู่แล้ว
1: แต่ว่าจริงๆก็คือชอบน้องน
0: ้
1: องรีวิวแบบไม่ต้องมีพิธีรีตองอะไรเลยก็คือพูดแบบตามสไตล์น้องเลยว่าใส่ๆว่าอุ้ยชอบอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: เอาไปดูกันที่สถานการณ์น้ำกันต่อคุณผู้ฟังครับช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนั่งหัวโต๊ะนะครับเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเขามีการติดตามนะครับเรื่องของสถานการณ์น้ำแล้วก็เรื่องของการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยต่อเนื่องวันนี้เป็นการประชุมครั้งที่6แล้วภาพรวมหลายๆพื้นที่อันนี้นายกบอกนะบอกว่าหลากหลายพื้นที่ก็เริ่มดีขึ้นแต่ยังมีบางจังหวัดอย่างเช่นปราจีนบุรีปทุมธานีฉะเชิงเทราเนี่ยก็ยังมีน้ำขังนะครับซึ่งก็เป็นปัญหาอยู่และยังคงต้องคอยอพยพพี่น้องประชาชนนะครับมายังศูนย์พักพิงแล้วก็มีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรซึ่งถือว่าเป็นโรงพยาบาลในสังกัดของจังหวัดปราจีนบุรีที่ในขณะนี้ก็เจอกับสถานการณ์น้ำก็จำเป็นที่จะต้องนำผู้ป่วยเนี่ยออกมาจากพื้นที่นะครับซึ่งก็ท่านบอกว่าต้องขอบคุณฝั่งกองทัพบกที่ให้การสนับสนุนในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรไปทำการรักษาต่อที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์สามารถทำได้ถึงแม้ว่าอาจจะไม่สะดวกมากนักแต่ก็ยังดูแลได้เป็นอย่างดีเนี่ยนะครับแต่ทำให้การดูแลรักษาผู้ป่วยเนี่ยมันสามารถที่จะทำได้อย่างต่อเนื่องนะครับท่านก็ชื่นชมทางด้านของผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายที่ได้มีการประสานความร่วมมือกับผอ.โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรรวมทั้งมีการจัดให้มีโรงพยาบาลสนามทำให้การรองรับผู้ป่วยในภาวะอุทกภัยเนี่ยสามารถที่จะทำได้เป็นอย่างดีครับ
1: ค่ะโดยทั้งนายกรัฐมนตรีนะคะท่านก็ได้พูดต่อนะคะว่าในสภาพเช่นนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนั่นก็คืออุปกรณ์ทางการแพทย์และยารักษาโรคโรงพยาบาลเจ้าพระยาภัยภูเบศรเป็นโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเพราะฉะนั้นในเรื่องของเวชภัณฑ์ยาแพทย์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำกับดูแลอยู่เนี่ยก็ขอให้เร่งเพิ่มเติมไปยังโรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์ค่ะเพื่อที่จะให้การดูแลผู้ป่วยในการสนับสนุนด้านยาและเวชภัณฑ์เนี่ยถ้ามีการร้องขอมาก็ขอให้ดำเนินการอย่างเต็มที่ขอให้ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุขรับข้อสั่งการไปด้วยสำหรับที่ปทุมธานีค่ะที่ทางนายกอบจ.นะคะได้มีการแจ้งมานะคะว่ายารักษาโรคและป้องกันโรคบางชนิดยังขาดแคลนอยู่ทางนี้นะคะก็ขอให้กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยได้จัดเวชภัณฑ์เหล่านี้เข้าไปในพื้นที่ประสานกับทางนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดให้เรียบร้อยซึ่งโรงงานขององค์กรเภสัชก็อยู่ที่ปทุมธานีทั้งยาโรคฉี่หนูหรือว่าโรคอะไรต่าง
0: ๆ
1: ก็ควรที่จะต้องถึงมือชาวบ้านพี่น้องประชาชนเพราะสภาพน้ำท่วมขังมาหลายวันแล้ว
0: ครับแต่ว่าที่ต้องติดตามกันท่านบอกอย่างนี้ว่าในสัปดาห์นี้มีการคาดการณ์เรื่องของฝนที่เพิ่มมากขึ้นทุกภาคของประเทศไทยนะคุณผู้ฟังรวมทั้งกรุงเทพมหานครด้วยซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้มีการชี้แจงให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยก็เขาบอกว่านอกจากน้ำที่มันมาจากปริมาณฝนแล้วมันจะมีน้ำหนุนเข้ามาอีกนะครับทำให้การระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยเนี่ยอาจจะไม่เป็นไปตามที่ต้องการน่ะดังนั้นฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้ถ้าสมมติว่าพื้นที่ใดที่ยังสามารถเร่งระบายน้ำได้ท่านก็บอกว่าให้ดำเนินการทันทีพร้อมย้ำนะครับว่า ข้อมูลเนี่ยใช้ชุดเดียวกันทั้งเรื่องของพยากรณ์ฝนปริมาณน้ำเหนือการระบายน้ำแล้วก็ระดับน้ำทะเลพร้อมทำเป็นแผนที่เข้าใจง่ายส่งต่อไปยังระดับอำเภอแล้วก็ชุมชนให้ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันครับ
1: ค่ะหากต้องมีการปรับแผนหรือว่าขอเครื่องสูบน้ำรถยกสูงหรือกำลังสนับสนุนจากจังหวัดอื่นขอให้แจ้งเข้ามาที่ส่วนกลางนะคะขณะที่ในพื้นที่เสี่ยงขอให้ดูแลประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางขอให้ดูแลอย่างเต็มที่เตรียมเส้นทางและยานพาหนะอพยพให้พร้อมและดูแลต่อเนื่องจนกว่าจะกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยในส่วนของพื้นที่ที่น้ำเริ่มที่จะลดเนี่ยก็ขอให้เริ่มสูบน้ำเก็บขยะทำความสะอาดตรวจระบบไฟฟ้าประปาและดำเนินการทันทีไม่ต้องรอให้ทางจังหวัดน้ำเนี่ยแห้งก่อนนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการเก็บขยะค่ะ
0: คุ
1: ณณัฐาซึ่งทางกรุงเทพมหานครนะคะก็มีการแจ้งประชาชนในเขตแล้วว่าในช่วงใดจะมีการเข้ามาเก็บขยะแบบบิ๊กคลีนนิ่งซึ่งจะเป็นประโยชน์กับการเตรียมตัวของพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นขอให้พื้นที่อื่นๆได้ดำเนินการในลักษณะเช่นนี้เช่นเดียวกันค่ะ
0: ครับซึ่งการจัดตั้งศูนย์อพยพนะครับขอให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดบูรณาการทำงานร่วมกับทางด้านของนายกอบจซึ่งก็จะเป็นประโยชน์อย่างมากเมื่อวานนี้นะครับช่วงบ่ายมีการลงพื้นที่ของท่านเนี่ยไปที่จังหวัดปราจีนบุรีซึ่งเป็นพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่มากพอสมควรนะครับถึงขั้นมีการอพยพผู้คนออกมาและท่านก็ทราบว่าที่อำเภอบ้านสร้างนะครับอาจจะต้องมีการเอาผู้อพยพมาเพิ่มอีกเนื่องจากสภาพน้ำยังไม่ลดลงและก็เริ่มมีการเน่าเหม็นนะครับตัวท่านนายกเองนะครับท่านก็บอกว่าการร่วมมือกันเนี่ยจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเพราะทางนายกอบจจะมีเครือข่ายท้องถิ่นที่ให้การสนับสนุนด้านต่างๆแต่ก็ได้มีการแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับว่าจะต้องมีการสนับสนุนเรื่องของงบประมาณที่ทุกจังหวัดอยู่ในเขตประสบภัยนะครับให้ทำการประกาศสถานการณ์พื้นที่ประสบภัยจึงขอให้รีบดำเนินการนะครับเพื่อเร่งใช้ในเรื่องของเงินทดลองราชการในพื้นที่ประสบภัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดูแลพี่น้องประชาชนที่มาพำนักอยู่ที่ศูนย์พักพิงต่างๆให้ได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้นที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับท่านบอกอย่างนี้แล้วก็เน้นย้ำเรื่องของสุขาอนามัยโดยเฉพาะเรื่องการทำความสะอาดห้องน้ำห้องสุขาอันนี้เราเข้าใจนะเวลาคนไปอยู่รวมกันเยอะ
1: ๆ
0: นะครับในเรื่องของความสะอาดก็ต้องมาเป็นอันดับแรกๆล่ะคุณผู้ฟังครับก็ขอให้ทางจังหวัดแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยจัดหาคนมาดูแลทำความสะอาดก็มีค่าตอบแทนพิเศษให้ท่านก็ว่าอย่างนี้ครับ
1: ค่ะแล้วก็ไปต่อกันนะคะในเรื่องของในช่วงสัปดาห์นี้เรื่องของการเยียวยาค่ะท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็ได้กล่าวว่าขอให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยไปเร่งประสานงานเปิดให้ลงทะเบียนยื่นขอเยียวยาครอบคลุมในพื้นที่ประสบภัยรวมถึงกรุงเทพมหานครลงทะเบียนสำรวจจำนวนครัวเรือนที่ได้รับการเยียวยาให้เรียบร้อยพอเท่าที่ทราบมาเนี่ยก็เกือบ 100% เข้าข่ายที่ได้รับการเยียวยาแล้วนะคะก็ขอให้เร่งดำเนินการหากข้อมูลเข้ามาถึงเมื่อไหร่ก็ขอให้เร่งทยอยจ่ายตามคิวที่เข้ามาไม่ต้องรอให้ครบก่อนแล้วค่อยจ่ายหรือว่ารอให้การฟื้นฟูเสร็จเรียบร้อยค่อยจ่ายอันนี้ไม่จำเป็นนะคะงบประมาณที่การไว้ตั้งแต่ปี2569ซึ่งสำนักงบประมาณก็โอนไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นประชาชนมีความลำบากอยู่ขอให้เร่งดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาตามคิวที่เข้ามาในแต่ละวันนะคะโดยทางด้านของนายนิรัตระบุว่าปภเองเนี่ยได้มีการโอนเงินทั้งก้อนไปยังธนาคารออมสินแล้วแล้วก็รอระหว่างการประมวลผลอำเภอไหนจังหวัดไหนตำบลไหนเสร็จก่อนออมสินสามารถจ่ายเงินได้เลยซึ่งก็เป็นไปตามแนวทางที่นายกรัฐมนตรีสั่งการค่ะ
0: ครับซึ่งปภเนี่ยเขาจะเป็นผู้รวบรวมนะครับแต่คนที่ต้องดำเนินการหลักๆก็คือท้องถิ่นส่วนกรมโยธาธิการและผังเมืองเนี่ยก็ให้เร่งดำเนินการสำรวจความเสียหายซึ่งก็จะมีเงินในการซ่อมแซมความเสียหายบ้านเรือนที่มีกฎเกณฑ์อยู่แล้วสัปดาห์นี้ท่านบอกว่าต้องให้เห็นการโอนเงินเพราะว่าแสดงให้เห็นถึงความใส่ใจนะครับว่าในส่วนของความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในรัฐบาลเขาก็ดูแลอย่างเต็มที่เนี่ยนะครับซึ่งการลงพื้นที่ไปทั้งเสาร์แล้วก็อาทิตย์เนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยท่านก็อยากจะให้เร่งจัดการบ้านเรือนนะครับรวมถึงในส่วนของพื้นที่ที่มันประสบภัยเนี่ยให้เรียบร้อยนะครับท่านก็ลงพื้นที่ติดตามดูตลอดในพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะต้องบอกว่าหนักจริงๆช่วงนี้ก็คือที่ปราจีนบุรีแล้วก็ในพื้นที่ฉะเชิงเทรานะครับเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนด้วยนะฮะทางเรื่องของเซลบอสแคสปภว่าไงคุณสุภพรครับ
1: ก็มีการร่วมกับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ไม่ว่าจะเป็น AIS 2และ NT นะคะส่งข้อความแจ้งเตือนค่ะให้เฝ้าระวังระดับน้ำแม่น้ำบางปะกงอำเภอเมืองฉะเชิงเทราอำเภอคลองเขื่อนอำเภอบางคล้าอำเภอบางน้ำเปรี้ยวอำเภอบ้านโพและอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทรารวมไปถึงแจ้งเตือนมีฝนตกหนักในพื้นที่ของอำเภอชาติตระการทำให้มีปริมาณน้ำจำนวนมากไหลลงจากเทือกเขานะคะระวังน้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่มค่ะแล้วก็ขอให้ผู้ที่อาศัยอยู่ริมน้ำที่ลุ่มต่ำพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะหมู่ที่14บ้านรักไทยที่ตำบลบ่อภาคอำเภอชาติตระการจังหวัดพิษณุโลกและพื้นที่ใกล้เคียงนะคะยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญและที่สำคัญระวังไฟฟ้าดูดด้วย
0: ครับก็ขณะที่เราจัดรายการกันอยู่เนี่ยนะครับมีFC นะครับแล้วก็ผู้ติดตามเนี่ยบอกว่าคุณดนภาธรบอกว่าราชดำเนินฝนกำลังเทฮะ
1: ใช่
0: นะคร
1: ับ ก่อนเราเข้ารายการมานี่ก็ตกแล้ว
0: นะครับเอาพื้นที่ไหนเป็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถที่จะเข้ามาพูดคุยผ่านเพจ Army Radio ภาษาอังกฤษนะครับ ARMY แล้วก็ Radio ที่แปลว่าวิทยุเนี่ยนะครับสามารถที่จะมาร่วมจัดรายการกับเรา2คนได้นะครับโพสต์แชร์เข้ามาหน่อยว่าพื้นที่ที่ท่านอยู่ในขนาดนี้เป็นอย่างไรกันบ้างมาตามนัดตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศไว้หรือเปล่าเนี่ยนะครับสรุปภาพรวมสถานการณ์น้ำคุณผู้ฟังปภ.ได้มีการสรุปออกมาบอกว่าขณะนี้มี27จังหวัดนะครับได้รับผลกระทบซึ่งมีพี่น้องประชาชนหลายครัวเรือนนะครับแล้วก็จำนวนหลายล้านคนนะครับที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในครั้งนี้ด้วยปภ.เขาก็จะเร่งทำความสะอาดเร่งดำเนินการอย่างเต็มที่ในห้วงต่อไปด้วยครับ
1: ค่ะก็จะดำรงความต่อเนื่องอย่างเต็มที่นะคะไม่ว่าจะเป็นกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลเร่งสู่ระบายน้ำเปิดเส้นทางสัญจรเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยไปยังพื้นที่ปลอดภัยดูแลกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกค่ะก็ถือว่าเป็นไปตามสั่งการของนายกรัฐมนตรีค่ะ
0: ครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับวันนี้วันพรุ่งนี้จนถึงวันที่8เนี่ยนะครับก็ต้องระมัดระวังเรื่องของปริมาณฝนที่อาจจะเพิ่มมากขึ้นนะครับก็กระทบภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงภาคตะวันออกโอถ้าอ่านดูก็เกือบทุกภาคทั่วประเทศนะคุณผู้ฟังนะครับในภาพรวมก็ขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพร่างกายนะครับแล้วก็ติดตามคำแนะนำแนวทางการปฏิบัติตนต่อสถานการณ์น้ำจากทางราชการในช่วงนี้อย่างใกล้ชิดครับ
1: ค่ะในเรื่องของผู้ที่ใช้รถนะคะในช่วงที่ผ่านมาก็อาจจะประสบกับเรื่องของป้ายทะเบียนรถหายป้ายภาษีชำรุดค่ะเพราะฉะนั้นทางด้านของกระทรวงคมนาคมนะคะขออภัยค่ะกรมการขนส่งทางบกเขาก็มีการขานรับนโยบายเร่งอำนวยความสะดวกแล้วก็ลดขั้นตอนบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนด้วยนะคะ
0: โดยกรมการขนส่งทางบกนะครับเขาก็เร่งอำนวยความสะดวกในการลดขั้นตอนต่างๆแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนนะครับพี่น้องประชาชนนะครับที่ต้องการจะมีการมาติดต่อเกี่ยวกับการทำป้ายทะเบียนรถหายหรือว่าป้ายทะเบียนชำรุดต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะทำได้นะครับแล้วก็ในส่วนของพี่น้องประชาชนนะฮะขอออกใบแทนโดยไม่ต้องนำคู่มือจดทะเบียนรถนะครับฉบับจริงมาแสดงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดสามารถดำเนินการได้ในช่วงนี้นะครับที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศภายในวันที่30พฤศจิกายนนี้ครับ
1: ค่ะและสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงนะคะแล้วกลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ

0: 12นาฬิกา53นาทีโดยประมาณนะครับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงท้ายรายการแล้วล่ะ
1: ค่ะ
0: นะครับมีเรื่องราวมาอัปเดตให้ฟังกันต่อครับ
1: ค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะเป็นช่วงของการเตรียมการจัดขบวนพายุหยาตราทางชลมารคประจำปี2569ค่ะวันนี้จะมีการซ้อมย่อยนะคะการฝึกจัดรูปขบวนครั้งที่8ค่ะ
0: ครับซึ่งวันนี้นะครับก็จะมีการซ้อมนะครับเวลา15นาฬิกาเป็นต้นไปบ่าย3โมงตรงนะครับพี่น้องประชาชนสามารถที่จะรับชมได้นะครับขณะที่การซ้อมย่อยนะครับหลังจากวันนี้ก็จะมีอีก2ครั้งคือในวันที่8ตุลาคมแล้วก็ในวันที่15ตุลาคมขณะที่การซ้อมใหญ่จะอยู่ในช่วงปลายเดือนนะครับ2ครั้งเช่นกันครั้งที่1ในวันที่21ตุลาคมแล้วก็ครั้งที่2ในวันที่28ตุลาคมเรือพระราชพิธีนะครับจะเริ่มเคลื่อนขบวนจากบริเวณสะพานพระราม8ตั้งแต่เวลาบ่าย 3:00 น. ตรง 15:00 น. นะครับแล้วก็จนกว่าจะสิ้นสุดการฝึกซ้อมณวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารครับ
1: ค่ะก็สามารถที่จะร่วมรับชมได้นะคะมีทั้งด้านของฝั่งทนเนี่ยก็เป็นบริเวณใต้สะพานพระราม8ด้านพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่8ส่วนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาข้างโรงพยาบาลสิริราชนะคะท่าน้ำวัดระฆังโคสิตารามวัดอรุณราชวรารามในส่วนของฝั่งพระนครค่ะส่วนสันติชัยประการข้างป้อมพระสุเมนท่ามหาราชท่าช้างนั่นเองค่ะ
0: ครับอันนี้ก็สามารถที่จะรับชมได้นะครับซึ่งเป็นพระราชพิธีที่หลายคนรอคอยมากๆแล้วก็เป็นพระราชพิธีที่ละเอียดอ่อนมีความงดงามจริงๆ
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับกองทัพเรือเขาตั้งใจมาก
1: แล้ว
0: ก็ดำเนินการทุกขั้นตอนเพื่อให้สมพระเกียรติสูงสุดนะครับแล้วก็เป็นการรักษาโบราณราชประเพณีด้วยนะครับไปดูกันที่มิติของความมั่นคงกันบ้างนะครับก็ตามที่กองทัพบกนะครับได้มีการมอบหมายให้กองทัพภาคที่1จัดกำลังดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับก็คือรับผิดชอบในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสได้มีการจัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสขึ้นตั้งแต่ปีงบประมาณ2569ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับล่าสุดกองทัพภาคที่1ได้มีการดำเนินการสับเปลี่ยนกำลังประจำปี2570โดยมีทางด้านของพลโทวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1ท่านเป็นประธานในพิธีส่งกำลังพลสับเปลี่ยนกำลังของหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสซึ่งก็ประกอบด้วยหลากหลายหน่วยในพื้นที่นะครับซึ่งก็นำกำลังพลเข้ารับโอวาทแล้วก็แนวทางการปฏิบัติจากแม่ทัพภาคที่1ด้วยครับ
1: ค่ะในโอกาสนี้นะคะท่านแม่ทัพภาคที่1ท่านได้กล่าวให้โอวาทกำลังพลนะคะโดยท่านได้กล่าวว่าขอให้กำลังพลได้ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้นโยบายของแม่ทัพภาคที่4และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าและเป็นไปตามเจตนารมณ์ของผู้บัญชาการทหารบกที่สำคัญกำชับให้ผู้บังคับหน่วยทุกระดับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ดีที่สุดในทุกด้านเน้นย้ำการปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังไม่ประมาทและให้ใช้ศักยภาพในฐานะหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสอย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อให้ภารกิจบรรลุผลสำเร็จทั้งนี้นะคะหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสได้ดำเนินการสับเปลี่ยนและเคลื่อนย้ายกำลังตั้งแต่ในห้วงของวันที่30กันยายนที่ผ่านมาค่ะโดยอากาศยานและยานยนต์พร้อมที่จะเคลื่อนย้ายสับเปลี่ยนกำลังบางส่วนกลับที่ตั้งหน่วยปกติเสร็จสิ้นเมื่อวันที่3ตุลาคมนะคะนอกจากนี้กองทัพภาคที่1ก็ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์เอกชัยสิริยาโนมอบวัตถุมงคลและประพรมน้ำพระพุทธมนต์ให้กับกำลังพลเพื่อความเป็นสิริมงคลด้วยค่ะ
0: ครับก็ถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจนะครับที่กองทัพภาคที่1มีความภูมิใจนะครับแล้วก็มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากกองทัพบกเพื่อเสริมภารกิจในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็เพื่อให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่เนี่ยเขาดำเนินชีวิตได้ตามปกติมีความปลอดภัยก็จะนำไปสู่ในเรื่องของสันติสุขอย่างยั่งยืนในพื้นที่ด้วยนะครับจากการที่ปรากฏภาพแล้วก็ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆกรณีมีการเคลื่อนย้ายนะครับตู้คอนเทนเนอร์นะครับจากแนววางกำลังของฝ่ายไทยในพื้นที่บริเวณช่องคลาขมุมเนี่ยนะครับในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์เนี่ยกองทัพบกก็มีการชี้แจงในประเด็นนี้ด้วยครับ
1: ค่ะประเด็นแรกนะคะบริเวณดังกล่าวอยู่ในแนววางกำลังของฝ่ายไทยตามข้อตกลงในถ้อยแถลงร่วมการประชุม GBC เมื่อวันที่27ธันวาคม2568ที่ผ่านมาและฝ่ายไทยค่ะได้มีการวางกำลังทหารเพื่อดูแลพื้นที่มาอย่างต่อเนื่องประเด็นที่2นะคะเดิมหน่วยในพื้นที่ได้นำตู้คอนเทนเนอร์มาจัดวางเป็นแนวป้องกันชั่วคราวเพื่อรักษาความปลอดภัยตามแนววางกำลังในระหว่างดำเนินการปรับปรุงและเสริม ริมมาตรการทางยุทธวิธีให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศและมีประสิทธิภาพการป้องกันที่ดียิ่งขึ้นและสุดท้ายเลยค่ะปัจจุบันหน่วยได้ปรับปรุงมาตรการคุ้มครองพื้นที่บริเวณดังกล่าวให้มีความมั่นคงและแข็งแรงเพื่อทดแทนการใช้ตู้คอนเทนเนอร์เรียบร้อยแล้วจึงได้มีการขนย้ายตู้คอนเทนเนอร์ออกจากบริเวณดังกล่าวและได้นำไปใช้ประโยชน์ในทางทหารในพื้นที่อื่นต่อไปค่ะ
0: ครับก็คงต้องล่ำลากันด้วยเรื่องนี้แล้วเนี่ยนะครับเวลาหมดลงเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวคุณผู้ฟังเรากลับมาคุยกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 13:00 นกับชนาการเหลี่ยมทองค่ะ6อำเภอในอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทถูกน้ำท่วมหนักเดือดร้อนกว่า 4,500 ครัวเรือนโรงเรียนสั่งปิดหนีน้ำ5แห่งและมีคำเตือนพัทยาระวังเรนบอมบ่ายนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
8: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
7: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
8: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บล็อกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
9: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: หลังกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนช่วง 4-7 ตุลาคม2569จะมีฝนตกหนักทางกรมชลประทานจึงยังตรึงการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้6พื้นที่ในอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทประกอบด้วยโพนดอกโพนนางดำออกตำบลโพนนางดำตกอำเภอหาดอาสาตำบลตะลุกตำบลบางหลวงและอำเภอสัพพยาซึ่งเป็นชุมชนด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยามีประชาชนได้รับความเดือดร้อนกว่า 4,534 ครัวเรือนนอกจากนี้ยังมีสถานศึกษาอีก5แห่งถูกน้ำท่วมเช่นเดียวกันโดยทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทได้ตรวจสอบความเสียหายพร้อมวางแผนฟื้นฟูช่วยเหลือหลังน้ำลดต่อไปกองทัพบกชี้แจงกรณีภาพเคลื่อนย้ายตู้คอนเทนเนอร์ออกจากแนววางกำลังฝ่ายไทยบริเวณช่องคลาคะมุมจังหวัดสุรินทร์เหตุปรับมาตรการคุ้มครองพื้นที่คุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
10: กองทัพบกชี้แจงกรณีมีภาพและข้อมูลเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายตู้คอนเทนเนอร์ออกจากแนวการวางกำลังของฝ่ายไทยบริเวณช่องคลาคะมุมจังหวัดสุรินทร์โดยกองทัพบกได้ตรวจสอบข้อมูลกับกองกำลังสุรานารีแล้วกองทัพบกระบุว่าพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในแนววางกำลังของฝ่ายไทยตามข้อตกลงในถ้อยแถลงร่วมจากการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือ GBC เมื่อวันที่27ธันวาคม2568และฝ่ายไทยยังคงวางกำลังทหารเพื่อดูแลพื้นที่อย่างต่อเนื่องสำหรับตู้คอนเทนเนอร์ที่ปรากฏในภาพหน่วยเดิมในพื้นที่ได้นำมาจัดวางเป็นแนวป้องกันชั่วคราวเพื่อรักษาความปลอดภัยระหว่างการปรับปรุงและเสริมมาตรการทางยุทธวิธีให้เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศและเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันพื้นที่ปัจจุบันหน่วยในพื้นที่ได้ปรับปรุงมาตรการคุ้มครองพื้นที่ให้มีความมั่นคงและแข็งแรงเพื่อทดแทนการใช้ตู้คอนเทนเนอร์เรียบร้อยแล้วจึงมีการขนย้ายตู้คอนเทนเนอร์ออกจากบริเวณดังกล่าวและนำไปใช้ประโยชน์ในทางทหารในพื้นที่อื่นต่อไปณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
2: ศูนย์ JICC เตือนพัทยาระวังเรนบอมบ่ายนี้น้ำเหนือและลุ่มน้ำเจ้าพระยาลดระดับฝนเคลื่อนลงใต้ 6-13 ตุลาคมสั่งพร่องน้ำรับมือจึงขอแจ้งเตือนประชาชนที่เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีเฝ้าระวังฝนตกในลักษณะเรนบอมในช่วงบ่ายวันนี้ซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังในบางพื้นที่ได้นอกจากนั้นยังต้องเฝ้าระวังและ

0: จ้งเตือนประชาชนคือฉะเชิงเทราปทุมธานีที่มีส่วนหนึ่งรับน้ำจากฝั่งนครนายกและยังต้องเฝ้าระวังไปถึงสัปดาห์หน้าตั้งแต่เพชรบุรีไปจนถึงภาคใต้ตอนล่าง
1: หลังขับรถผ่านจุดที่มีน้ำท่วมขังมาอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยควรตรวจสอบระบบเบรกก่อนเพราะน้ำอาจทำให้ประสิทธิภาพการเบรกลดลงชั่วคราวหากเบรกผิดปกติรถสั่นมีเสียงหรือควบคุมรถไม่เหมือนเดิมอย่าฝืนขับให้รีบตรวจสอบทันทีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกขอให้ทุกคนปลอดภัยจากน้ำท่วมใหญ่ในครั้งนี
0: ้พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
2: ชีวิตดีไม่ได้มีกฎเกณฑ์ที่ตายตัวอยู่ที่เราเปิดใจให้กับมุมดีๆที่อยู่รอบตัวได้แค่ไหนเลือกมองแต่มุมดีชีวิตจะมีความสุขสถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz หวังให้คุณผู้ฟังทุกท่านมีแต่ความสุขใจ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยคาถาแมวหลงกินโนสปูนขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยแมวฟินป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
2: ความผิดหวังไม่ใช่เรื่องใหญ่มันแค่ช่วยให้เราเข้าใกล้สิ่งที่ใช่มากกว่าเดิม
3: Inspiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
3: ้ EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
4: Number 4

0: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพ็ทช็อปและห้างชั้นนำ
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: EFM DJ Playlist by
3: DJ Nan ค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan ค่ะสวัสดีวันจันทร์ค่ะ DJ Nan รัชดามาทักทายนะคะในวันที่ครึ้มๆแล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ยวันหยุดพักผ่อนเสาร์อาทิตย์นะคะก็มีฝนลงมาบ้างอย่างในช่วงโซนเพชรบุรีตัดใหม่ก็อาจจะลงมาสักประมาณไม่ถึงชั่วโมงฟังก็หยุดแล้วแต่ว่าเห็นเพื่อนๆในหลายพื้นที่นะคะก็อย่างรามินทาอะไรเงี้ยก็เหมือนตกหนักเหมือนกันนะมันจะมีช่วงจังหวะที่มีลมแรงๆก็ทำให้ตกอกตกใจกันไปนะคะวันนี้อยู่ด้วยกันในช่วงเวลาของต้นเดือนตุลาคมเนาะก็เข้าใจว่าอาจจะมีหลายๆคนที่มีสภาวะจิตใจที่แตกต่างหลากหลายนะคะซึ่งแน่นอนว่าหนึ่งในนั้นก็อาจจะเป็นคนที่กำลังต่อสู้กับชีวิตอยู่เนาะและนั่นก็บังเอิญไปเจอคลิปของคุณพิมพ์รีพายที่เขา เหมือนกับพูดระบายแล้วก็เล่าเรื่องราวในสิ่งที่เขาไปเจอมานะคะเขาก็เล่าว่าเขาอะไปหาจิตแพทย์มาในช่วงที่ผ่านมาที่อาจจะอยู่ในช่วงชีวิตที่มันมีความเครียดอะเนาะเขาไปหาจิตแพทย์บอกว่าหมอหนูเนี่ยนะคือวันๆเนี่ยคือคุยกับกำแพงบ้างคุยกับประตูบ้างอะไรเงี้ยเหมือนอาการมันจะเริ่มไม่ค่อยดีนะคะคุณหมอบอกว่าไม่เป็นไรเลยจริงถือว่ายังปกตินะถ้าคุยคนเดียวแต่ถ้าสมมุติว่าเมื่อไหร่ที่คุณพิมพ์ริพายคุยกับกำแพงแล้วกำแพงตอบมาอันนี้ค่อยกลับมาหาหมอใหม่หรือว่ามีอีกอันนึงที่คุณพิมพ์ริพายเขาก็บอกคุณหมอนะว่านอนไม่หลับเลยช่วงนี้นอนไม่หลับเลยคุณหมอก็บอกปกติกับไอ้เรื่องที่เจอมาเรื่องที่เล่ามาปัญหาต่างๆถ้านอนหลับสบายดีอันนี้ค่อยกลับมาหาหมอถือว่าอันนั้นไม่ปกติพอแนนฟังแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเรากำลังเจอสถานการณ์แบบนั้นอยู่เนี่ยบางทีเราอาจจะคิดว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วฉันกำลังแย่เลยฉันกำลังอยู่ในภาวะที่มันไม่โอเคซึ่งการไปหาหมอมันดีนะแต่ว่าบางทีเราอาจจะหลงหรือว่าจมอยู่ในความทุกข์นั้นโดยที่ไม่ทันได้ฉุกคิดว่าไอ้สิ่งที่เราเจอกับปฏิกิริยาที่เรามีเนี่ยบางทีมันก็ปกตินะถ้าเราเจอเรื่องไม่ปกติแต่ว่ายังหวังให้เรายังดำเนินชีวิตปกติมันอาจจะเป็นความไม่ปกติจริงๆก็ได
2: ้พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
3: สนับสนุนโดยโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันและอาหารแมวคานิว่า
1: อย่างสายของคุณฝนนะคะที่โทรมาในพุทโธเพราะว่าตอนนี้คุณแม่ป่วยเป็นมะเร็งแล้วก็อาการลุกลามและคุณฝนก็แน่นอนรู้สึกทุกข์ใจนะคะแล้วก็สงสารทุกคนที่ต้องดูแลสงสารคุณแม่ด้วยที่จะต้องเจ็บป่วยกับอาการแบบนี้นะคะแล้วก็ไม่รู้เลยว่าหลังจากคุณแม่ไม่อยู่แล้วเนี่ยจะเข้ากับคุณพ่อได้ไหมเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ทะเลาะ กันบ่อยก็กังวลว่าถ้าไม่มีแม่แล้วอยู่กับพ่อแล้วจะไม่ลงรอยกันนะคะเข้าใจเลยคนที่อยู่ในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยบางทีสิ่งที่เผชิญตรงหน้าก็ว่าหนักแล้วแต่ว่าความกังวลถึงสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นหรือคาดการณ์ว่ามันจะเกิดขึ้นอาจจะยิ่งทำให้ยิ่งทุกข์ใจไปกันใหญ่นะคะก็เลยอยากโทรมาขอคำปรึกษาจากพี่ๆในพุทโธพุทโธวันพุธที่ผ่านมานะคะพุทโธพุทโธขอบคุณอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟวีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณค่ะ
2: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
3: สนับสนุนโดยโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
4: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
5: สวัสดีวันจันทร์สิทธิ์ไทยช่วยไทยหมดแล้วแต่รักเธอไม่เคยลดเลยนะ
3: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพชช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี
1: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทางช้อปปี้และลาซาด้า

0: เรียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
1: กินโนสปูน
2: พาชาพาพาไปมู
3: ส่งต่อความอร่อยสืบต่อความศรัทธาที่ไม่เคยเปลี่ยนคชาพาพาไปมูเปิดเรื่องราวแดงแหนมเนืองจังหวัดหนองคายกับศรัทธาในหลวงพ่อพระไสพระคู่บ้านคู่เมืองที่ยึดเหนี่ยวหัวใจเคียงคู่กิจการให้รุ่งเรืองจากรุ่นบุกเบิกสู่ทายาทรุ่นที่3ในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้16:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time UD Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
4: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together และกาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟ
1: กินโนสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินโนสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบ
0: ขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
1: กินโนสปูน

ดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า

0: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB และประกันติดล้อโบรกเกอร์โดยเงินติดล้อโทร1501
1: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรนะคะคืนนี้เดี๋ยวกลับมากับบรรยากาศสดๆในช่วง Job Gen Z แต่ว่าใครที่ยังอยากจะดูย้อนหลังกับการเทิร์นโปรในช่วงเดือนที่ผ่านมานะคะก็มีทั้ง MBTI Practitioner ที่จะพาเราไปทำความรู้จักกับศาสตร์ MBTI ทั้ง16บุคลิกนะคะมีตอนของป้าภัสกรที่มาเปิดมุมมองของเด็กจบฟิล์มแล้วก็จะต่อยอดยังไงกับสิ่งที่เรียนเพื่อจะไปทำสิ่งที่รักนะคะหรือว่าจะเป็นตอนโค้ชหนุ่มมันนี่โค้ชอันนี้ก็สนุกคุณผู้ฟังเป็นเรื่องราวของความสำคัญของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะคะแล้วก็อีกหลากหลายอาชีพเลยจริงๆดูย้อนหลังได้ทั้งหมดเลยนะคะทาง YouTube A-Time แล้วก็คืนนี้เจอกับพี่ๆเขาในแต่โต๊ะทำงานเทิร์นโปรกับเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB และโค้งสุดท้ายซื้อประกันรถคนบ้านหรือพรบที่ประกันติดโล่มีสิทธิ์ลุ้นรถป้ายแดงโทร1501ค
0: ่
1: ะ
0: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB และโค้งสุดท้ายซื้อประกันรถคนบ้านหรือพรบที่ประกันติดโล่มีสิทธิ์ลุ้นรถป้ายแดงโทร1501
2: EFM New Release
0: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและชวนแฟนชวนพ่อแม่มาดูหนังไทยชวนคนไทยดูหนังไทย
1: ขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนและชวนพ่อแม่ชวนทุกคนแล้วอย่าลืมชวนคนไทยดูหนังไทยโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมค่ะนิวรีลีสในชั่วโมงนี้นะคะเป็นซิงเกิลคัมแบ็กของอะตอมชนกันต์นั่นเองหลังจากที่ซิงเกิลแรกเนี่ยหลายคนคงจะได้ฟังไปแล้วนะคะงานที่ไปฟีดกับดีเจราดที่ชื่อว่าโอเอซิสนั่นเองแต่ว่ากลับมาซิงเกิลที่2เนี่ยไปชวนน้องแป้งหรือว่าแกลชนี่นะคะมาฟีดด้วยเพราะว่าอยากจะได้เสียงของแกลชนี่เนี่ยมาเติมอีกหนึ่งมุมมองของความสัมพันธ์เหมือนกับว่ามันเป็นบทสนทนาในเพลงนะคะเพลงเนี่ยพูดถึงความสัมพันธ์ที่อยู่กันไปนานๆแล้วมันอาจจะถึงจุดที่ไม่ได้มีใครเป็นคนผิดนะไม่ได้มีใครเป็นผู้ร้ายแต่ว่าอาจจะต้องจบความสัมพันธ์เพราะว่าไอ้ความสัมพันธ์นั้นอาจจะเหลือแค่ความเคยชินแต่ไอ้การความสัมพันธ์ที่มันจบไปแล้วเนี่ยมันก็ไม่จำเป็นที่จะต้องหยุดหวังดีกับอีกคนนึงเสมอไปนะคะเพลงมีความเป็นซาวด์ R&B โทนหม่นๆ นะคะมีกลิ่นอายฮิปฮอปโซแทรปนะคะแล้วก็มีแกลชันนี่เนี่ยแหละเข้ามาเติมเต็มในเพลงนี้ให้เป็นเหมือนการสนทนากันนะคะกับซิงเกิลนี้ Don't Hide อะตอมชนกันต์ฟีเจอริ่งแกลชันนี่ค่ะ

0: FM New Release สนับสนุนโดยคาถาแมวหลงกินโนสปูนขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยแมวฟินป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูนและชวนพ่อแม่ชวนทุกคนแล้วอย่าลืมชวนคนไทยดูหนังไทยโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรม
1: EFM DJ Playlist by
2: DJ Nan ค่ะเดี๋ยวชั่วโมงหน้านะคะต้อนรับสาววงวีสกลับมาในรอบ2ปีคัมแบ็กกับซิงเกิลที่มีชื่อว่าโดหรือว่าดอนนั่นเองนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้ามาคุยกับวงวีสกันส่วนตอนนี้เอาไป1เพลงที่คือถือว่าติดหูมากนะคือเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนั้นก็บางทีเปิดเข้าไปในโซเชียลอะไรเงี้ยก็จะได้ยินเพลงนี้ตลอดเลยนะชิมิยาชิมิยาเธอน่ะโซชิมิคาชิมิคาแฟนใครปะคะพี่กรีดแล้วก็เกอร์ลี่เบอรี่นะคะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan ค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: น้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: ทุกคนมีจังหวะชีวิตเป็นของตนเองแต่ทว่ากว่าฤดูกาลนั้นจะมาถึงตัวเราคงเจ็บจนไม่ไหวแล้วเจ็บบำบัดพอดแคสต์ร่วมกับบลูมชวนคุยเรื่องเจ็บจากจังหวะเวลาที่ใช่เมื่อไหร่จะมาถึงเพื่อให้ทุกคนเรียนรู้ความเจ็บและเตรียมตัวให้พร้อมกับการเบ่งบานในอนาคตของตนเองบำบัดความเจ็บนี้ไปพร้อมกันกับพี่อ้อยและพี่ก๊อฟเธอเที่ยวไทย5ตุลาคมนี้1ทุ่มตรงทางยูทูบเอไทม์ดูดีสนับสนุนโดยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบในซองบลูม BLUUM
2: EFM Playlist of the Week
3: Champ of the Month ประจำเดือนกันยายน
2: Number 1
3: กลิ่นฝนเติ้ล First One เพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94พอกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพ็ทช็อปและห้างชั้นนำ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
5: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟรีสไตล์อร่อยจากเนื้อสัตว์แท้และรู้ใจประกันภัยอย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงจ้อ
4: EFM

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะจอบมาก
1: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
3: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
2: มาเตรียมพร้อมกัน
4: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: สนับสนุนโดย
6: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงผมพิสูจน์แล้ว
7: กรุงเทพมหานครเดินหน้าแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกอย่างต่อเนื่องโดยระดมกำลังเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงเพื่อเร่งระบายน้ำและกู้คืนพื้นที่ให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
8: นายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพฝั่งตะวันออกว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังคงปฏิบัติงานต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงโดยภาพรวมของสถานการณ์หลายจุดเริ่มดีขึ้นแล้วโดยเฉพาะลาดกระบังและล่มเกล้าซึ่งกำลังเร่งระบายน้ำบนถนนสายหลักเพื่อให้รถเล็กสัญจรได้ก่อนจะขยายกำลังไปยังมีนบุรีและหนองจอกโดยจะเน้นการดำเนินงานและจุดสำคัญทั้งการภารกิจเร่งระบายน้ำเน้นดึงน้ำจากพื้นที่ภายในออกสู่คลองสายย่อยและคลองสายหลักพร้อมนำเรื่องสูบน้ำเข้าเสริมตามหมู่บ้านที่ระบายน้ำได้ช้าขณะที่หมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองดำเนินการติดตั้งและเดินเครื่องสูบน้ำต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาบางฝั่งเริ่มที่จะสัญจรได้แล้วและในวันนี้จะเพิ่มกำลังเครื่องสูบน้ำในจุดที่ระดับน้ำลดลงช้ารวมถึงการบริหารจัดการเครื่องสูบน้ำกรุงเทพมหานครได้ทยอยถอนและโยกเครื่องสูบน้ำไปเสริมพื้นที่ที่มีน้ำท่วมสูงเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดส่วนที่จุดที่ต้องเฝ้าระวังพิเศษตอนนี้คือชุมชนและหมู่บ้านขนาดใหญ่ที่การระบายน้ำออกสู่คลองมีข้อจำกัดจำเป็นต้องเร่งหาทางเปิดน้ำและเพิ่มเครื่องสูบน้ำโดยด่วนนอกจากนี้รองผู้ว่าวิษณุเปิดเผยว่าช่วงนี้ยังเป็นฤดูฝนต้องเดินหน้าสู้และเร่งสูบน้ำออกให้เร็วที่สุดคลองสายหลักเริ่มระบายได้ดีแล้วส่วนคลองสายย่อยก็ทยอยลดลงจากนี้จะเน้นการเติมเครื่องสูบน้ำเข้าไปในพื้นที่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อดึงน้ำออกสู่ระบบคลองและคืนพื้นที่ให้พี่น้องประชาชนโดยเร็วที่สุดวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
7: อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยประกาศปิดน้ำตกแม่สาและน้ำตกตาดหมอกชั่วคราวหลังมีฝนตกหนักมากในพื้นที่กระแสน้ำมีสีขุ่นแดงขอนักท่องเที่ยวปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัดคุณธมลรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
9: เพจเฟซบุ๊กอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยโพสต์ข้อความระบุว่าเช้านี้เนื่องจากมีฝนตกหนักในพื้นที่ทำให้สถานการณ์น้ำตกแม่สาและน้ำตกตาดหมอกมีปริมาณน้ำเพิ่มมากขึ้นและมีสีขุ่นแดงเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยจึงขอปิดการท่องเที่ยวบริเวณน้ำตกแม่สาและน้ำตกตาดหมอกเป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติและจะประกาศแจ้งให้อีกครั้งเมื่อสามารถเปิดให้บริการได้โดยขอให้นักท่องเที่ยวปฏิบัติตามกฎและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดธมรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
7: เจ้าหน้าที่ยังคงเร่งค้นหานายธนงผู้พลัดหลงรายสุดท้ายในป่าดอยนางนอนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายหลังขึ้นไปหาหนอนไม้ไผ่พร้อมชาวบ้านอีก2คนและพลัดหลงกันตั้งแต่วันที่3ตุลาคมที่ผ่านมาโดยอีก2คนได้รับการช่วยเหลือแล้วเมื่อคืนที่ผ่านมาได้ใช้โดรนตรวจจับความร้อนของอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนพบสัญญาณคล้ายร่างมนุษย์และมีการตอบสนองต่อสัญญาณเสียงเจ้าหน้าที่จึงเข้าตรวจสอบแต่ยังไม่พบตัวเนื่องจากพื้นที่เป็นป่ารกลาดชันและเข้าถึงยากเช้าวันนี้จังหวัดเชียงรายได้ระดมกำลังประมาณ50คนทั้งทหารมณฑลทหารบกที่37เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนตำรวจตระเวนชายแดนทีม

0: กู้ภัยและพลเรือนพร้อมสุนัขเคนายจำนวน2ตัวใช้แผนค้นหาแบบก้นหอยขณะที่ฝนตกหนักช่วงเช้าทำให้การค้นหายากขึ้นระหว่างทางพบเสื้อและถุงเท้าตากอยู่บนกิ่งไม้แต่ครอบครัวยืนยันว่าไม่ใช่ของนายธนงล่าสุดเจ้าหน้าที่ยังคงเดินหน้าค้นหาอย่างต่อเนื่อง
1: เมื่อน้ำเข้าบ้านให้ระวังไฟฟ้ารั่วให้รีบตัดกระแสไฟฟ้าที่เมนสวิตช์ทันทีและห้ามจับปลั๊กไฟหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดตัวเปียกและไม่ควรยืนในน้ำหากไม่แน่ใจเมื่อน้ำท่วมเราต้องพร้อมและปลอดภัยไว้ก่อนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ปวริษาวรสิริประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
2: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยเต็มคำกับ Freeze Dry ชิ้นเล็กจากเนื้อสัตว์แท้เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและจะขับรถตรวจมะเร็งหรือไปเที่ยวก็อย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงจ้อเช็คเบี้ยประกันเลยที่รู้ใจประกันภัย
2: ยังไม่มีวันนี้ก็ไม่ได้แปลว่าจะไม่มีวันนั้น
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: EFM DJ Playlist by
5: DJ Nan ค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: ดีเจแนนค่ะ
2: EFM Fandom Live
3: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารแมวมีมี by SPM แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรัก
1: EFM Fandom Live นะคะเดี๋ยวพระรหัสนี้เปลี่ยนบรรยากาศมาเจอสาวๆบ้างนะคะเดี๋ยวพบกับหมิงหมิงแล้วก็เนฟจูนจากซีรีส์จูเลียตแอนด์จูเลียตนะส่วนตอนนี้แฟนๆก็เขียนแฟนฟิกชั่นส่งมาได้เรื่อยๆนะคะเพื่อให้ทีมงานเราทยอยอ่านทยอยคัดเราจะคัดมาเหลือ5เรื่องแล้วก็เดี๋ยวมาอ่านให้ฟังกันในพระรหัสนี้ร่วมส่งความฟินโดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีๆทุกมื้อค่ะ
2: EFM Fandom Live
3: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีๆทุกมื้อ

0: าเดินทางหนึ่งถูกกอล์ฟอีกหนึ่งภูเก็ตคนเดียวชิวๆ
1: เป้ใบใหญ่อุปกรณ์แคมปิ้งทุ่งแสลงหลวงกับแก๊งเพื่อนๆสบายสบาย
0: สัมภาระเยอะขนาดเนี้ยไม่ว่าจะแพลนเที่ยวที่ไหนทริปใกล้หรือไกล
1: พี่ไพรก็พร้อมส่งด่วนของทุกชิ้นถึงจุดหมายทั่วประเทศ Travel Light เที่ยวตัวปลิวชิวทุกทริปไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ

ซวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยยินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก

0: เรื่องราวนี้นะคะเป็นเรื่องราวที่ตัวของ A เองเนี่ยประสบด้วยตัวเองค่ะ A เนี่ยเป็นคนที่เห็นวิญญาณเพราะฉะนั้นก็จะมีน้องๆเนี่ยแวะเวียนเข้ามาให้เราช่วยเหลือ ซึ่งน้องคนนี้เขาชื่อว่าเดือนเขาบอกว่าพี่ A ดูให้หนูหน่อยว่าในตัวของหนูเนี่ยมีอะไรและทีนี้ค่ะ A เห็นเหมือนมันเป็นเงาดำๆมาค่ะวิ่งอยู่ตามผิวหนังของเขาหลังจากนั้นเดือนเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาอะค่ะเคยทำของใส่ผู้ชายคนหนึ่งและทำให้ไอ้คุณสายงูดำมันตีกลับมาหาตัวเขาและที่นี้เขาบอกว่าหลังจากที่พี่เดือนถึงไทยแต่เสียชีวิตแล้ววันที่จะต้องมีการเปิดโดงที่ตัวของเดือนนะมีงูนอนขดอยู่3ตัว
2: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร2ทุ่มถึง4ทุ่มที่ EFM 94
3: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียว
1: อังคารคุ้งโปงนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาฟังเรื่องผีจากคุณแบงเก้นสไตล์จากคืนเผาผีโกสไนท์กันนะคะเวลาเดิมเลย2ทุ่มกับบรรยากาศเย็นๆแบบนี้ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นค่ะ
2: อังคารคุ้งโปง
0: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan ค่ะและตอนนี้นะคะต้อนรับหนึ่งศิลปินที่คัมแบ็กกลับมาในรอบ2ปีมาอย่างสวยสะพรั่งงดงามนะคะวงวิสสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
1: สวยมากวันนี้ก็คือเป็น1ลุคใน MV ด้วย
4: ใช่แล้วค่ะ
1: ชื่อชื่อเพลงว่า
4: Don't
1: อ๋อต้องออกเสียงแบบนี
4: ้
1: คือ Don't เป็นภาษาไทยแล้วก็วงเล็บ
4: Don't yes.
1: หายไป2ปีไหนรีวิวหน่อย2ปีไปทำอะไรมาบ้าง
4: โอ้ย2ปีพูดหนูเรื่องอะไรอะทำมาหลายอย่างพัฒนาตัวเอง
1: ครับ
4: โตขึ้นด้วยเรื่องอะไรเหมือนแต่ละคนก็แบบเจอเวของตัวเองที่แบบว่าชัดขึ้นทั้งสไตล์ทั้งแบบงานอดิเรกต่างๆ อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบซุ่มทำอัลบั้มนี้อยู่
1: ค่ะเดี๋ยวให้บอกแฟนๆหน่อยดีกว่าว่าวิสในแชปเตอร์ใหม่เนี่ยมันมีนิยามหรือมันมีคอนเซปต์อะไรที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมไหม
5: จะเป็นวิสที่โตขึ้นเลยค่ะแต่งตัวก็โตขึ้นคอนเซปต์ก็โตขึ้น MV ก็โตขึ้น
1: แต่ดูโตขึ้นจริงๆนะหมายถึงว่าดูเป็นสาวอะเนาะมาพร้อมกับเพลงนี้ที่บอกว่าโดนแล้วก็ดอนโดนอะไรแล้วดอนอะไรคะ
6: ถ้าโดนนี่ก็คือแบบว่าเราเนี่ยโดนใจเธอหรือเปล่าแต่ว่าทำไมเธออ่ะชอบมาจ้อนนู่นจ้อนนี่ห้ามนู่นห้ามนี
1: ่
6: แบบเราโดนใจเธอแต่จริงๆแล้วอ่ะเธอก็โดนใจเราเหมือนกันทำไมไม่มาคุยกันตรงๆล่ะว่าเราอ่ะก็แอบชอบกันเหมือนกันนะอะไรเงี้ยค่ะ
1: แต่เขาก็ชอบมาแอบแบบห้ามเราทำนู้นทำนี
6: ้
1: แต่ก็ไม่ได้แสดงออกว่าเราเป็นอะไรกันแบบนี้หรอที่เขาจะดูได
4: ้หนูเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเคยเจอสถานการณ์นี
1: ้แล้วหนูเคยเจอไหม
4: หนูว่าแบบเรื่องแบบโดนห้ามอะไรเงี้ยหนูว่าทุกคนต้องเจออยู่แล้วหนูก็เจอบ้างค่ะ
1: ตอบแบบดารา
4: บ้าง
1: แล้วถ้าสมมติว่าเราเจอแล้วเรารับมือยังไงบ้างอะ อาเชียก่อนเชียร์รับมือยังไง
4: สำหรับหนูคือหนูไม่ค่อยสนใจอยู่แล้วคือถ้ามีคนมาห้ามอะไรคือหนูรู้สึกว่าหนูค่อนข้างมั่นใจในสิ่งที่ตัวเองคิดมาแล้วว่าสิ่งนี้ทำได้
1: อ
4: ะไร
1: ค่ะก็เราก็จะทำ
4: yes
1: ค่ะไปฟ้าค่ะ
6: หนูขี้ประชดค่ะยิ่งห้ามยิ่งทำค่ะ
1: หรอโอ้ชาค่ะ
5: ส่วนทาน่าจะต้องเรามาคิดดูก่อนว่าแบบเขาห้ามทำไมแต่ส่วนใหญ่ก็ทำต่ออยู่ดี
1: ก็คือ3คนเนี้ยยังไงก็ทำ
4: ค่ะมันฟิลดื้อค่ะ
1: ไม่ได้เกี่ยวกับว่าเวเพลงมาแนวมั่นใจแต่คือส่วนตัวอินเนอร์ไปอย่างนั้นอยู่แล้วด้วย
4: ใช
1: ่เพลงนี้มันมีกลิ่นอายของความเป็นเหมือนแบบเพลงแดนซ์ยุค2000ด้วยไหมคะตั้งใจให้เป็นแบบนั้นไหม
4: ก็ด้วยตัวโปรดิวเซอร์ก็คือพี่ดอใช่ไหมคะพี่ดอก็คือเป็นแบบเรื่องอะไรตัวพ่อเรื่องเพลงแดนซ์อยู่แล้วก็เลยแบบว่าเพลงนี้ก็จะมาเป็นแนวแบบอิเล็กทรอนิกส์ป๊
1: อ
4: ปจะมีท่อนเบรกแดนที่มีความแจ๊สขึ้นมาหน่อยอะไรเงี้ยก็คือแบบอยากให้มันดูเต้นตามกันได้แล้วก็ด้วยเจมนิดด้วยที่มันแบบเต้นแล้วมีท่าแบบน่ารักอะไรเงี้ยค่ะก็เลยอยากทำเพลงนี้ให้มันเป็นการต่อยอด
1: เฮ้ยแต่พอพูดถึงเจมนิดแล้วพวกคุณอาจจะชอบไวรัลอะไรที่มันเป็นแบบท่อนแบบนั้นเจมนิดตอนนั้นก็บูมบูมป่ะ
4: ใช่ใช่ใช
1: ่ก็เลยต่อยอดมาเป็นแบบเพลงนี้ที่มันมีท่าจำด้วย
4: ใช่ค่ะ
1: แต่ว่าเป็นเพลงที่เซ็กซี่มากแล้วก็วิธีการออกเสียงต่างๆนานาอันนี้เราดีไซน์เองไหมคะ
4: หมายถึงจริตการ
1: โดนจ้องจ้องจะมีต้องห้ามทำไมต้องโดนอย่างเงี้ย
5: แบบ accent นิดนึงใช่
1: มันมีแก้ไหมตอนแรกแบบเราร้องไปเวนี้เลยเหรอหรือว่าเราร้องตรงๆก่อนแล้วมีใครปรับแก้อะไรยังไง
6: หนูเลยค่ะหนูร้องตรงๆเลยค่ะ
1: ตอนแรกหนูร้องยังไง
6: ดอนดอนดอนมันดูแบบมันไม่ใช่หนูก็เข้าใจพี่จอร์ดก็บอกว่าอีกทีสิค่ะก็เลยปรับมาจนเป็นเวอร์ชันที่ทุกคนได้ฟังเนี่ยแหละค่ะ
1: อ๋อก็เลยเป็นดอน
6: ดอนดอนดอนดอนดอน
1: ตอนที่ร้องในห้องอัดอะเราคิดถึงอะไรไอ้ท่อนโดนโดนโดนเนี่ย
5: คิดถึงคนที่มาห้ามเรา
4: ใช่คือหนูรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นการพูดออกไปมากกว่าแบบทำไมต้องห้ามเหมือนหงุดหงิดนิดนึงอะไรเงี้ยแต่เป็นฟีลแบบติดเล่นแบบหยอกๆเขาหน่อย
5: จะมีความแบบเฟลอร์ตี้นิดนึงด้วยเหมือนกันใช่ค่ะแบบไม่ได้ประชดอย่างเดียว
1: เฟลอร์ตี้ในมุมที่ว่าก็รู้นะว่าฉันน่ะโดนใจเธอใช่ไหมเธอเลยมาห้ามฉันอย่างงู้นอย่างนี
4: ้ใช
1: ่คราวนี้มาถึง MV บ้างก็คือเซ็กซี่จัดเต็มแต่คุณมีความเซ็กซี่แบบมันเป็นเซ็กซี่แบบเปรี้ยวเซ็กซี่แบบคนคูลๆอ่ะ
4: คือสุดท้ายหนูว่าวิทย์ก็มีความแบบติดคูลๆใ
1: ช่จริงๆในสถานการณ์ใน MV คอนเซ็ปต์มันคือยังไงคะ
4: คือเหมือนแบบใน MV มันก็จะเห็นพวกเอลิเมนต์ป้ายห้ามเดินนู่นห้ามทเวิร์คห้ามทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยแต่พวกเราทำทุกอย่างที่เขาห้ามใน MV แต่ส่วนใหญ่เราจะเน้นฟีลแบบว่าแฟชั่นวิดีโอมีการแบบว่าเดินสับๆมีซีนเต้นแล้วเราก็มีเพอร์ฟอร์แมนซ์วิดีโอด้วย
1: ค่ะแต่ว่าอีกเรื่องนึงที่พี่แนวว่ามันเซ็กซี่มากก็คือเรื่องชุดเนาะก็มีชุดนี้ที่ใส่มาวันนี้แล้วก็ชุดสีแดงในวันที่เหมือนเปิดตัวคัมแบ็กกลับมาด้วยใช่ป่ะขอถามหน่อยแบบมันคือเส้นสายอ่ะมันเยอะมากเลยอ่ะไอชุดสีแดงอ่ะตอนจะใส่อ่ะมันงงมั้งไหม
5: เส้นสายชีล็อกอินอยู่แล้วค่ะหมายถึงเหมือนแบบมันเป็นทรงนั้นเลยอยู่แล้วใช่
1: ไม่ใช่ว่าแบบจับขึ้นมาแล้วเป็นแบบรวมๆกันไม
5: ่ชุดสีดำ
1: เป็นเนาะ
5: น่าจะเป็นแบบนั้นมากกว่า
4: เป็นเส้นๆนิดนึง
1: แล้วตอนก่อนจะขึ้นเวทีถ้าต้องใส่ชุดสีแดงหรือสีดำอะต้องห้ามกินอะไรปะ
4: ก็ไม่เชิงห้ามแต่เป็นฟีลแบบคือเรื่องอะไรชุดมันทำมาพร้อมแหละพวกหนูแค่แต่งหน้าขึ้นผมปึ้งแล้วสวบปึ้งเรียบร้อย
1: หมายถึงว่าแบบพุงเพิงอะไรแล้วเราไม่มีอยู่แล้วถูกปะ
6: กินค่ะ
4: กิน
6: มีค่ะคุณมันก็มีเหมือนกัน
1: เฮ้ยแต่เดี๋ยวดูหุ่นดีมาก
6: ข้าแมวค่ะ
1: อ๋อแล้วพอจังหวะที่ไฟฟ้าหันไปก็
6: ใช่มันคิดว่าอาจจะไม่ได้เหนื่อยเต้นหนูเหนื่อยข้าแมวล้อเล่นค่ะล้อเล่น
1: ถามความรู้สึกดีกว่ากลับมาในครั้งนี้แล้วก็เหมือนได้เห็นกระแสตอบรับจากแฟนๆวิสบี้ใช่ไหม
4: ค่ะ
1: เป็นยังไงบ้างความรู้สึกเรา
4: วิสบี้เรื่องอะไรหนูรู้สึกว่ามันก็จะมีหลายความคิดเห็นนิดนึงก็จะมีฝ่ายที่เป็นมัมมี่ที่เห็นวิสโตแล้วแบบโอ้ my god ลูกฉันโตแล้วเหรอนี่หรือแบบว่ามีฝ่ายที่แบบว่าเรื่องอะไรชอบวิสที่แบบว่าโซโซอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าโดยรวมคือรู้สึกว่าแบบเกิดความคาดหมายแล้วก็ดีอยู่แล้ว
1: แล้วก็จริงๆในซีนใน MV ยังมีอีกแบบหลายๆซีนที่แบบน่าพูดถึงอย่างเช่นซีนที่นอนไปในเครื่องเอ็กซเรย์อย่างเงี้ยอันนั้นคือห้ามอะไรคะ
4: คืออันนี้มันก็จะเป็นฟิลแบบเรื่องอะไรอ่ะห้ามแต่งตัวแบบ
6: เซ็กซี่เพราะว่าจริงๆข้างในมีอะไรสแกนดูหน่อยซิ
4: อะไรอย่าง
1: งี้อ๋อแล้วนี่คือเหมือนถือว่าเซตขึ้นมาใช่ป่ะ
4: ใช่ค่ะ
1: ฉากเซตขึ้นมาใช่มั้ยคะในสตู
4: ทาง
1: โปรดักชั่นเสียลูกเสียลูก
4: โปรดักชั่น
1: มันยังไง
4: สร้างขึ้นมาหมดเลย
6: ใช่ที่เห็นเลื่อนๆนี่ก็คืออัตโนมือ
4: แมนนวล
5: มีคนดึงพี่ฟ้าค
1: ่
5: ะ
1: อ๋อหรอ
4: ใช่
1: แต่มันเซ็กซี่มากเลยพี่เนี่ยอยากรู้ว่าหน้ากองมันมีคนบิวป่ะ
4: โอ้
1: เขาบิวยังไงบ้างบรรยากาศในกองอ่ะ
4: คือเหมือนจะได้ยินเสียงพี่ทีมงานแบบว่าโลดนี่แหละโซะมากเลยตลอดเวลาม
1: ันช่วยเนาะ
6: ช่วยมาก
1: เลยไม่งั้นถ้าปล่อยให้เราแบบโพสต์หน้ากล้องอย่างเดียวมันก็เขินๆเน
4: า
1: ะ
4: ใช่เดี๋ยวมันจะเงียบเกิน
1: ถ้ามีคนบิวและซีนเนี้ยอันนี้คือลุคอันนี้คือห้ามเลยค่ะที่เป็นแบบเวทลุค
4: คืออันนี้มันแบบด้วย
1: ทำเล่นสงการไม่ได
4: ้คือไอคอนิกมันก็คือแบบเป็นชุดขาวที่พอเปียกแล้วมันจะเห็นแบบซีทรูแบบคัมบอดอนของแต่ละคนมันจะไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันแบบเป็นกิมมิคที่แบบเซ็กซี่นิดนึง
1: แล้วเพลงนี้คุณก็ได้เอาไปแบบเพอร์ฟอร์มสดมาแล้ว
4: ใช่ค
1: ่
4: ะ
1: ระดับความเหนื่อยเป็นยังไงร้องไปด้วยเต้นไปด้วยถ้าเต็ม10
4: ระดับความเหนื่อย
5: นี่ว่าทุกเพลงของวิสก็ค่อนข้างที่จะ10เต็ม10เหมือนกัน
4: ใช่ใช่ใช่รู้สึกว่าเพลงนี้มันมีความแบบว่าถ้าเต้น
1: อ
4: ะเต้นตามไม่ยากแต่ว่าถ้าทเวิร์กมันเยอะนิดนึงอะไรแล้วแบบมันเด้งๆตลอดหนูว่ามันก็แบบค่อนข้างเหนื่อยนะ
1: ก็จริงนะดูเหนื่อยมากแต่ว่าหน้าน้องไม่เหนื่อยเลย
4: เราต้องแบบล็อกอิน
5: ตอนหันหลังเลย
6: อาจจะเพราะว่าตอนหันหลังเราแบบหันกลับมา
1: จะไม่ได้มีวันเห็นหน้านานอันนี้แค่เป็นซิงเกิลคัมแบ็กแต่ว่าแพลนในอนาคตแอบถามแตะๆนิดนึงว่ามีแพลนยังไงบ้างพอจะแย้มๆได้ไหมคะอันนี้เดือนอะไรนะเดือน10ก็เหลืออีก2 3เดือนสิ้นปีนี้จะมีอีกซิงเกิลไหมปีนี
5: ้จะมีอีกค่ะมีอีกภายในปีนี้ใช่ค่ะพวกหนูเริ่มทำอัลบั้มกันแล้วค่ะอัลบั้มชื่อ Vision แต่ว่าสะกด V I I S Vision ค่ะ ก็มีแบบมีอัดเพลงเกือบหมดแล้วตอนนี้ก็เตรียมตัวสำหรับเพลงต่อไปกันอยู่ค่ะ
4: ใช่ค่ะใช่ครับ
1: ช้าเร็ว
5: เต
1: ้นได้
5: เต้นได้
1: เต้นค่ะสรุปคือมาช้ามากเลยนะแต่เต้นทุกคำ
4: หนูว่ามีความเป็นไปได้
1: แต่ก็ยังคงความเป็นวิสที่โตคูลเซ็กซี่อยู่
5: ใช่ค่ะ
1: รอติดตามภายในปีนี้น่าจะได้ฟังสักอีกหนึ่งซิงเกิล
5: สักอีกหนึ่ง
1: โอเคเดี๋ยวให้น้องๆฝากซิงเกิลนี้หน่อยค่ะ don't
4: พวกเราก็ขอฝากเพลง
5: don't
4: ด้วยนะคะก็แบบว่าอยากให้ทุกคนไปดู MV กันจริงๆที่ช่องที่ช่อง YouTube Genius Underscore Official ค่ะแล้วก็ฝาก challenge ด้วยก็คือเต้นตามกันได้แล้วก็ติด hashtag don't underscore with challenge ค่ะ
5: ใช่ครับผมนอกจากนี้นะคะก็ขอฝากเพลง Faded Ink ด้วยนะคะของ Tigger กับ Tara ค่ะทำด้วยกันทำเองหมดเลยทุกอย่าง production เขียนเพลงทุกอย่างค่ะก็ฝากด้วยค่ะเพลงดีมากโรแมนติกมากๆค่ะ
1: นี่แต่อยากฟังสักหนึ่งท่อนได้ไหมเดี๋ยวให้ฮาร้องเพลงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยร้องเพลงวิสได้ป่ะ
5: โอ้คนเดียวเลย
4: yes
5: ได้ค่ะเขิน
1: เฮ้ยเจ้าเขิน
4: เลย
1: พ
4: ่อสปอร์ต
5: หนึ่งสองสามพัน I've never known เอ้ยโชคดีที่เราได้พบเจอเธอมาเติมรอที่จะให้สวยงามกว่าเดิม
1: โอ้ฟีลหวานๆเนาะเพลงนี้มาถ้างั้นเดี๋ยวฟัง1ฮุกสดๆจากวงวิสดีกว่ากับซิงเกิลคัมแบ็คซิงเกิลนี้ Don't
5: 1 2 3 Don't ทำไมต้องห้ามทำไมต้องมาSay don't stop saying don't just a minute you don't
1: โอ้ยคือทุกครั้งที่พี่แนนฟังนะมันจะบังคับตัวเองให้ไม่ร้องตามไม่ได้อะแล้วต้องด้วยแอคเซนต์นี้ด้วยนะ don't
5: yes
1: ถ้างั้นเดี๋ยวเราไปร้องตามกันกับซิงเกิลนี้นะคะโดหรือว่า don't จากวิสค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan ค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: น้องเหมียวถูกใจเพอร์เซชยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: กรอบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกตาว้าวกรอบกรอบกรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมันส
2: ์กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
3: 1 2 3 go
4: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
5: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's that good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier Beyond X แอร์นวัตกรรมดีไซน์จากไม้มากกว่าดีไซน์คือความใส่ใจที่เหนือกว่าถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดย Bilgin อาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี
2: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
6: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
7: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
8: หออยอหอยกอปอกระป๋อง
9: หอยกระป๋องหอยกระป๋อง
6: วันพุธ
7: แชร์ข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
10: แชร์ข่าวเช้า First Class
6: วันพฤหัสและวันศุกร์
7: พบกับชาวพุธตุ๊ดตู
11: มแชร์ข่าวเช้าชาวพุธกับตุ๊ดตู
12: มสนับสนุนโดยนึกถึงอาหารสุนัขและแมวต้องวิฟครบทุกความต้องการของสัตว์เลี้ยงโตมากับวิฟยังมีสุขภาพดีไปด้วยกันและHey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อดูแลดีไม่ทิ้งก่อนเคลมเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
13: สวัสดีครับพวกเรา Yesterday ครับผม
14: ขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94
15: Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
16: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
17: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้องสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Exact Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
16: EFM News EFM News EFM News
18: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
19: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับปวริษาวรสิริประภาค่ะโฆษกรัฐบาลเผยสถานการณ์น้ำหลายพื้นที่เริ่มลดลงเตือนฝนเพิ่ม 5-7 ตุลาคมนี้จับตาพัทยาภาคใต้ภาคตะวันออกด้านกลาโหมเร่งกระจายเรือผลักดันน้ำช่วยพื้นที่ประสบอุ

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะจับมา
1: แรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือล้างจากไฮดีเซล S S S S วิ่งไกลๆก็ไม่ต้อง

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ยาองค์ผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: โฆษกรัฐบาลเผยฝนตกวันนี้ถึง7ตุลาคมเนื่องจากช่วงเปลี่ยนฤดูเจ้าพระยาลดลงต่อเนื่องในพื้นที่กรุงเทพมหานครยังต่ำกว่าคันกั้นน้ำราว1เมตรภาคใต้แนวโน้มเกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องทั้งในสัปดาห์นี้และสัปดาห์หน้าซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำไหลหลากจากพื้นที่ภูเขาคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
3: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าช่วงนี้ประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นทั้งภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันตกกรุงเทพมหานครปริมณฑลรวมถึงภาคใต้ด้วยเนื่องจากเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ฤดูใหม่และฝนจะเพิ่มขึ้นอีกครั้งในช่วงวันที่11ถึง13ตุลาคมคาดจะมีฝนตกหนักบริเวณภาคตะวันตกภาคเหนือของประเทศส่วนภาคเหนือยังมีพื้นที่รับน้ำและเขื่อนต่างๆที่สามารถรองรับน้ำได้อีกพอสมควรขณะที่ปริมาณน้ำจากนครสวรรค์ที่ไหลลงสู่ภาคกลางเริ่มลดลงประกอบกับการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ในระดับที่ไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอย่างต่อเนื่องปริมาณน้ำที่ลดลงส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาลดลงต่อเนื่องระดับน้ำที่ไหลลงสู่นนทบุรีและกรุงเทพยังต่ำกว่าคันกั้นน้ำประมาณ1เมตรส่วนภาคตะวันตกเขื่อนจังหวัดกาญจนบุรีและเพชรบุรีมีระดับน้ำที่มากกว่า 90% ของความจุซึ่งกำลังเร่งระบายน้ำภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระดับน้ำลดลงและเริ่มไหลลงสู่จังหวัดฉะเชิงเทราผ่านลุ่มน้ำบางปะกงทำให้ระดับน้ำมีแนวโน้มลดลงอย่างช้าๆส่วนภาคใต้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องทั้งสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าอาจทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำไหลหลากจากพื้นที่ภูเขาและพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังพิเศษในวันนี้คือฉะเชิงเทราปทุมธานีซึ่งรับน้ำจากจังหวัดนครนายกรวมถึงจังหวัดเพชรบุรีลงไปถึงภาคใต้และภาคใต้ตอนล่างยศวัฒน์พงษ์ประภาสอย่างนั้นครับ
2: กระทรวงกลาโหมเร่งกระจายเครื่องผลักดันน้ำช่วยพื้นที่ประสบอุทกภัยย้ำพร้อมสนับสนุนกำลังพลยุทโธปกรณ์เต็มที่คุณธมรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
4: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดเผยถึงการสนับสนุนเครื่องผลักดันน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำในพื้นที่ประสบอุทกภัยว่าปัจจุบันกองทัพเรือมีเครื่องผลักดันน้ำประมาณ90เครื่องกระจายสนับสนุนในหลายพื้นที่ได้แก่กรุงเทพมหานคร16เครื่องนครนายก30เครื่องฉะเชิงเทรา20เครื่องและสมุทรปราการ24เครื่องสำหรับพื้นที่ที่มีการร้องขอเพิ่มเติมเพื่อเร่งผลักดันน้ำออกสู่ทะเลกระทรวงกลาโหมได้ประสานจังหวัดนครนายกเพื่อย้ายเครื่องผลักดันน้ำจำนวน10เครื่องจากที่มีอยู่30เครื่องไปสนับสนุนในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการโดยจะเริ่มเคลื่อนย้ายในวันนี้เพื่อเร่งระบายน้ำตามเส้นทางออกสู่ทะเลส่วนสถานการณ์ในกรุงเทพมหานครขณะนี้อยู่ระหว่างการเร่งระบายน้ำโดยพื้นที่ที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายจะเข้าสู่ขั้นตอนการฟื้นฟูและทำความสะอาดพื้นที่หรือ Big Cleaning Dayเพื่อคืนพื้นที่ให้กลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมย้ำว่ากระทรวงกลาโหมพร้อมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาในทุกพื้นที่ตามความจำเป็นและความเหมาะสมหากได้รับการร้องขอและมีกำลังพลเครื่องมือยุทโธปกรณ์ที่สามารถสนับสนุนได้ทั้งกำลังพลยุทโธปกรณ์และทรัพยากรต่างๆซึ่งเป็นทรัพยากรของรัฐที่พร้อมนำมาใช้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในสถานการณ์ภัยพิบัติมนรัฐขันธวินหุรายงานค่ะ
5: หลังขับรถผ่านจุดที่มีน้ำท่วมขังมาอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยควรตรวจสอบระบบเบรกก่อนเพราะน้ำอาจทำให้ประสิทธิภาพการเบรกลดลงชั่วคราวหากเบรกผิดปกติรถสั่นมีเสียงหรือควบคุมรถไม่เหมือนเดิมอย่าฝืนขับให้รีบตรวจสอบทันทีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกขอให้ทุกคนปลอดภัยจากน้ำท่วมใหญ่ในครั้งนี้
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาปวาริสาวรสิริประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

0: ผ้าไทยงามลายไทยเด่นเป็นสง่าภูมิปัญญาสืบคุณค่ามานานสมัยเส้นถักทอร้อยเรื่องราวจากคนไทยร่วมภูมิใจสวมชุดไทยให้โลกชมชุดไทยไม่ได้เพียงความงามที่เราสวมใส่แต่คือเรื่องราวของความเป็นไทยที่เราสวมไว้ด้วยความภาคภูมิใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุททบ FM 94 เมกะเฮิรตซ์
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: EFM News
3: สนับสนุนโดยคาถาแมวหลงกินโนสปูนขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยแมวฟินป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: ชีวิตคือการเดินทางไม่ใช่แค่ปลายทาง
6: Inspiration
3: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
7: ้ EFM DJ Playlist by
8: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะสวัสดีวันจันทร์นะคะสวัสดีคุณผู้ฟังสวัสดีตะกวงนะคะ
2: คร
1: ับเรียกได้ว่าเราได้ทักทายกันในวันนี้ถ้าหันหน้าออกไปมองกระจกด้านนอกคุณจะพบกับหมอกหรือควันหรือฝุ่นคุณคิดว่าอะไร
2: น่าจะฝุ่น
1: ตอนนี้เดาอะไรไม่ได้แล้วแต่ว่าอย่างน้อยนะคะคุณผู้ฟังบ่าย 3:00 น. กับอีก 32 นาทีส่งกำลังใจไปให้อีกกับหลายพื้นที่ที่ลุ้นว่าน้ำจะยุบลงไหมน้ำเพราะว่าถ้าน้ำยุบไอสิ่งที่เน่าที่ลอยอยู่เนี่ยมันจะได้ค่อยๆ คลายตัวป่ะ
2: ค
1: ุณผู้ฟังจะบอกทำไมพี่ทักมาด้วยอารมณ์แบบนี้คือจะให้ทักบันเจิดมากก็ไม่ค่อยกล้าพี่บอกว่าป่ะตัวเพลงเราก็สนุกแล้วอะแต่เราจะไปเอิร์กอาร์กตลอดเวลาเราก็เห็นใจคนที่กำลังเผชิญอยู่แต่ถ้าเกิดว่าจะให้ชวนกันดิ่งทั้งหมดกลัวจะดาวมากเลยอะเพราะตอนนี้อ้อมว่าหลายคนนะคะคุณผู้ฟังอ้อมไม่แน่ใจว่าคนอื่นเป็นหรือเปล่าพี่กวงเป็นไหมเมื่อได้ยินเสียงฟ้าร้องหรือได้ยินความแบบเสียงฝนเม็ดแรกมาใจไม่ปกติ
2: ผมยกมือท่วมหัวเลยตอนเนี้ย
1: คุณเป็นไหม
2: เป็นผมอยู่บ้านผมนะพอครับพอก่อนครับ
1: ใช่ไหม
2: ใช่
1: คุณผู้ฟังจากอีตะกวงเนี่ยเอาจริงอ้อมนึกว่านางจะตอบว่าอะไรว่าผมชิวเพราะไอ้เนี่ยถามอะไรนะ เป็นเพื่อนกันมานานถามอะไรผมรับได
2: ้
1: ผมโอเคอ้อมเลยอยากจะรู้ว่าตอนนี้ไอ้คนที่เคยโอเคไหลละลอกเนี่ยมันไหวไหมวะอ่ะเนี่ยบอกว่าสำหรับอ้อมนะเอาจริงๆฟ้ามืดอ่ะยังแบบก็เข้าใจไม่ดีละจะนัดกับเพื่อนตอนนี้ยังใช้ระบบอะไรรู้ป่ะดูฟ้าฝนก่อนนะเว้ย
2: ใช่
1: ถ้าฟ้าไม่ไหวเราไม่พร้อมนะเพราะว่าไปแล้วกลัวไม่ได้กลับบ้าน
2: จริง
1: หรือห่วงบ้านอ่ะพี่โกนึกออกป่ะคุยว่าเป็นเพราะฉะนั้นน่ะตอนนี้ต้องอ้อมยอมรับนะเอาความรู้สึกคุณผู้ฟังเลยนะถ้าใครจิตแข็งไม่ติดเลยนะไม่มีเพราะเรื่องแบบนี้ความรู้สึกมันไม่ห้ามกันมันไม่ถูกไม่ผิด
2: คร
1: ับ ถ้า 2-3 วันเนี้ยช่วง 2-3 วันเนี้ยคุณได้ยินเสียงฟ้าร้องหรือฝนตกแมะแรกคุณรู้สึกอะไรพี่กวงรู้สึกไง
2: รู้สึกว่าว้าวมาอีกแล้ว
1: คือรับไหวไหมเอาจริงใจปกติได้ไหม
2: มันก็ปกติเพียงแต่ว่าบ้านผมอ่ะยังไม่แห้งแล้วมันกำลังค่อยๆลดก็เลยอยากว่าขอให้แห้งหน่อย
1: เพราะฉะนั้นถ้าเราจะสรุปความรู้สึกนี้เราจะเรียกว่าเรารู้สึกยังไงกับมันไม่ตกได้ไหมปะ
2: ใช่ประมาณนั้น
1: อ
2: ่ะ
1: คุณรู้สึกว่าไม่พร้อมไม่พร้อมนะเอาจริงคือไม่พร้อมรับ
2: ไม่พร้อม
1: ไม่พร้อมกับการมีฝนถูกป่ะ
2: ใช่ครับ
1: นี่ก็ไม่พร้อมเอาจริงนี่ก็ไม่พร้อมแต่มันอ้อมเชื่อว่ามีคนที่โอเคนะ
2: ใช่ครับ
1: เราว่ามันมีคนที่โอเคแต่อ้อมแบบไม่พร้อมคนหนึ่งเพราะว่าอ้อมมีความรู้สึกว่ามันเยอะ
2: ครับ
1: ใจไม่ได้แล้วอ่ะตอนนี้ก็คือความไม่พร้อมเพราะฉะนั้นในวันนี้ที่เห็นตอนเช้าที่ตื่นมามีแดดอ่ะโหใจฟูเลยอ่ะกรมอุตุจะแม่นไม่ติดเพราะว่าเขาทำหน้าที่คาดการสิ่งที่มันมาแต่ทั้งหมดมันฟิกซ์ไม่ได
2: ้
1: มันฟิกซ์การไล่ซ้ายขวาของเมฆไม่ได้
2: ฝนฟ้าคือสิ่งที่คาดเดาไม่ได้
1: มันเดาไม่ได้ แต่เขาก็คงพยายามที่จะฟอร์แคสต์ให้เราได้เห็นมากที่สุดนะคะซึ่งเมื่อวานเนี่ยเขาไม่ทีแรกเขาคาดการวันที่5แล้วเขาก็เปลี่ยนมาเป็น4ถึง7แล้วคุณเห็นมาเมื่อวานหลายๆพื้นที่นะคะถ้าคุณดูในภาพข่าวต้นไม้
2: ล
1: ้
2: ม
1: และตลาดอ่ะรู้สึกตลาดแถวรังสิตอ่ะแบบแม่ค้าระทึกมากอ่ะคือเอาง่ายๆเมื่อวานนี่ก็เป็นอีกวันนึงที่วืดอ่ะนี่ถึงขั้นแบบดีๆที่ไม่ออกจากบ้านไปไหนเพราะว่าคนจ้องจะแบบอยู่บ้านแล้วก็ซักผ้าปะ
2: ใช่เสาร์อาทิตย์แล้วเราก็คาดหวังให้มีแดดหน่อยนะ
1: ซักผ้าตากผ้าซะไม่มีแดดก็ขอตากลมมาอ่ะ
2: ใช่
1: ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นคำถามว่าวันนี้ง่ายมากเลยคุณผู้ฟังรู้สึกยังไงเวลาตอนนี้ได้ยินเสียงฟ้าร้องหรือฝนตกแมะแรก
2: ใจคอไม่ดี
1: คือถ้าจะอยู่ในหมวดคำว่าไม่พร้อมนะก็คือใจคอไม่ดีอ
2: ่
1: ะอันนี้เอาคำนี้นะเราตรงกันพี่กวงแล้วคุณผู้ฟังท่านอื่นๆเป็นยังไงนะคะส่วนอ้อมถามว่าเปิดเพลงอะไรไล่มาบ้างอ้อมเปิดจำใจไปก่อนแล้วต่อที่เพอร์เฟกต์แล้วก็ขึ้นใจหัวร้อนระดับร้อนได้กระทันหันนะเนาะแล้วปิดท้ายที่อัปเถอะป่ะนะคะเพื่อให้มันมีจังหวะของวันนี้วันจันทร์ที่หลายๆคนก็ฟื้นตัวตื่นไปทำงานแล้วหลายออฟฟิศนะคะหมดช่วงของ work from home แล้วเพราะว่าวีคที่ผ่านมาหลายออฟฟิศให้โอกาส work from home 1วัน2วัน3วันหรือ
2: ทั้งอาทิตย
1: ์แล้วแต่ว่าเดือดร้อนมากน้อยแค่ไหนคือ work from home สำหรับคนที่ทำอะไรไม่ได้จริงๆออกมาไม่ได้แต่ยังทำงานได้เขาก็ให้ทำให้ทำจากบ้านแต่สำหรับใครที่บ้านไม่อะไรเลยอ่ะไม่ไหวที่จะทำอะไรเลยเขาก็ให้โอกาสหยุดแต่ถามว่ามันกระเทือนไหมมันกระเทือนนะคะอ้อมไปร้านกาแฟอยู่ร้านหนึ่งอันนี้แชร์ให้ฟังก็ถามน้องที่ร้านว่าเป็นยังไงคนเยอะไหมเยอะมากพี่อ้อมบอกว่าถ้าเยอะก็ถือว่าโชคดีนะในเศรษฐกิจแบบนี้เขาบอกแต่เหนื่อยอ้อมบอกแต่ที่ร้านให้หยุดหรือเปล่าให้หยุดอยู่วันนึงอ่ะก็คือคงเป็นวันแรกๆแต แต่อ้อมบอกว่าแต่เขาก็พูดต่อว่าแต่ก็คือหยุดได้นะถ้าออกมาไม่ได้เขาไม่ติดแต่เราไม่รู้เรื่องการคำนวณเงินแต่เขาอนุญาตให้หยุดเพราะมันมีหลายเฟสมากนะมันมีตั้งแต่อนุญาตให้หยุดกับไม่ให้หยุด กับให้หยุดแต่ไม่ให้เงินกับให้หยุดและยังให้เงินแต่ประเด็นมันอยู่ที่คนที่ทำงานบริการอ่ะพอมันจากที่ร้านเคยมี5คน6คนอ่ะเหลือ2คนอ่ะ
2: มันก็โอเวอร์โหลด
1: โอ้โหโอเวอร์โหลดอยู่เหมือนกันเขาก็คงเหนื่อยแต่ถามว่าในความเข้าใจเพื่อนร่วมงานนะว่าเขาก็เข้าใจอ่ะเพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้ก็ได้แต่เอาใจช่วยในทุกสถานการณ์ให้หน่วยงานทุกหน่วยงานเข้าไปให้ได้มากที่สุดตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นใครถ้าเจอน้ำเน่าเข้าไปก็หนักอ่ะวินมิวจ้ะวินมิวเนี่ย
2: ขนาดเราแวกบ้านผมไง
1: แถวบ้านคุณเนี่ยบ้านหลังบะเฮ
2: ้ยไม่แห้ง
1: ไม่ยอกจากไม่แห้งแล้วไม่ลงด้วย
2: ใช่ครับ
1: นะคะแล้วลงชั้นใต้ดินได้ค่ะแฮปปี้ก็เนี่ยก็แฮปปี้ไหมมันต้องอยู่แบบคืนๆน่ะก็คงจะต้องตั้งคำถามว่าเราเห็นหลายๆที่นะคะที่กำแพงหรือเขื่อนของแต่ละเขาเรียกว่าไอตัวกั้นน้ำของแต่ละหมู่บ้านทำไมมันแตกง่ายทำไมมันกระเทาะไวและพอเวลาพวกนี้มันกั้นแล้วมันแตกพวกอ่ะน้ำมันบ่ามาจนคนในหมู่บ้านเอาตัวเองไม่รอดเลยนะแล้วพอมันไม่มีที่ไปของน้ำอ่ะมันดำแล้วมันเน่าแล้วมันเกิดโรคถูกไหมฮะตอนนี้เราก็เอาใจช่วยพี่น้องที่จะต้องรับค่อยๆรับน้ำที่มาจากภาคเหนือป่ะพี่กวง
2: ใช่ครับ
1: เมื่อเช้าคุยกับฝันเด่น
2: อ้อม
1: บอกตกลงน้ำลงไหมรอเดี๋ยวพี่มาละบันว่ารอเดี๋ยวพี่แล้วก็ใช้คำว่ามาละก็อ่ะได้แต่เฝ้าระวังนะคะแล้วก็หวังว่าวันนี้ท้องฟ้าพระอาทิตย์จะชนะพระพิรุณบ้างพี่กวงว่าใครชนะ
2: ช่วงนี้มันเป็นหน้าของเขาอะ
1: ช่วงพระพิรุณ
2: ใ
1: ช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: ช่วงพระพิรุณก็เอาใจช่วยให้พระอาทิตย์ชนะนะคะถ้าชนะได้สัก 2-3 วันติดอาจจะดีขึ้นนะคะบอกความรู้สึกของคุณมาค่ะอย่างน้อยระบายออกมาแต่ไม่จับจ้วงด่าใครนะคะเพราะคนอ่านคือดิฉันไม่ใช่คณะผู้ทำงาน
3: สวัสดีวันจันทร์ชีวิตที่ยากขึ้นอาจหมายถึงว่าชีวิตคุณกำลังพัฒนาขึ้นอยู่ยิ้มสู้กับทุกความลำบากเราจะเก่งขึ้นแน่นอน
4: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพจช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวมองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
6: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: เวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ JobsDB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
2: ป่ายโต๊ะวิทยา EP 65ปิดจบซีรีส์4จตุรมิตรอย่างงดงามกับโรงเรียนเทพสิริดีกรีแชมป์เดียวจตุปีล่าสุดแต่ที่นี่ไม่ได้มีดีแค่เรื่องบอร์ดดีสีตีเป่าก็เอาเรื่องดูโชว์จากวงดนตรีไทยประจำโรงเรียนที่สืบทอดมานานกว่า100ปีบอกเลยว่ามีอึ้งพิเศษกับช่วงป้ายโต๊ะอวอร์ดซัพพอร์ตทุกความดูดีบายแมนซัมมอบไปเสริมกำลังใจให้ทุกทรงทุกสไตล์มั่นใจในทรงตัวเองสนับสนุนโดยแมนซัมดูดีให้สุดในแบบคุณ
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: EFM DJ Playlist by
5: DJ อ้อมค่ะ

เฮฮาเอาเฮ้ยนี่มันจิตวิทยาเธอไม่ได้จะถ่ายนกถ้าแค่หลอกถ่ายฉันอยู่นี่นะโอ้ยตายนอนเกรงในสายโอ้ยคนสบายเราไม่ต้องรู้สึกเผ็ดแค่เรานอนให้คลื่นสัตว์เขาก็ออกกัน

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: จากคู่อริสู่คู่หูจำเป็นเพื่อไขคดีฆาตกรรมไอดอลดังจากแกล้งรักสู่รักจริงแต่ระหว่างที่กำลังตามหาเสียงจากคนตายทำไมเสียงหัวใจของคนตรงหน้าถึงดังขึ้นเรื่อยๆอุ๊ปส์ Mysterious Sound สืบเสียงปริศนาโอ้ยเสียงหัวใจเธอดังกว่ารับชมได้แล้วทุกวันศุกร์ 21:30 น.ทางช่อง Workpoint ดูออนไลน์เวอร์ชั่นอันค้าทุกวันศุกร์เวลา 22:30 น.บนแอป iQIYI และเว็บไซต์ iq.com ที่เดียวเท่านั้น
1: EFM Fandom Live
2: สายลับคนสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
5: เกมกันดีกว่าครับ
3: ได้เลย
5: ชื่อเกมว่า The Bird Club เป็นสมาคมชุมนกนะคะซึ่งภารกิจแรกชื่อว่าสมาคมทายนกใบให้อีกฝ่ายอ่ะทายให้ถูกว่าคุณเป็นนกอะไรจิ๊บจิ๊บจิ๊บ
6: นกกระจอกเป็นสำนวน
7: ปัง
6: อันนี้ทำอะไรอยู
7: ่ยิง
6: อันนี้แหละ
7: นกตกปลา
8: เนี
5: ่ย
8: เกือบถูก
7: มือ
6: ยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว
8: พี่ว่าหลับตาบ้าง
5: พี่
8: สามเลือกคันหนึ่ง
6: โอ้ยแล้วเขาจะรู้ไหมน่าน
7: กนี
6: ่
7: นกอยู
8: ่นกอยู่ครับ
7: นกอยู
6: ่นกอยู่ข้างพี่ตา
9: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2:30 ถึง 4:00 ที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
10: ร่วมส่งความฟินดอยอาหารแนวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีดีทุกมื้อ
11: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
10: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟรีสไตล์อร่อยจากเนื้อสัตว์แท้และรู้ใจประกันภัยอย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงจ
11: ้อ EFM NewsEFM
12: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
13: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับปวริษาวรตรีประภาค่ะปภ.เผยยอดลงทะเบียนเยียวยาน้ำท่วมผ่านแอปทางรัฐพุ่ง1ล้านครัวเรือนและกองบิน7เร่งส่งกำลังพลสกัดเอทานอลรั่ว 9,000 ลิตรสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
14: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้ม
15: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
16: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
17: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซอง

0: ที่ B-Quick สอบถามโทร1153
1: สนับสนุนโดยสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: กองบิน7เร่งส่งกำลังพลสกัดเอทานอลรั่ว 9,000 ลิตรในพื้นที่อำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
3: กองทัพอากาศโดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน7ส่งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยพร้อมรถดับเพลิงรถดำเนียงน้ำและรถควบคุมสั่งการเข้าระงับเหตุรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์เฉี่ยวชนกับรถบรรทุกเชื้อเพลิงเอทานอลบริเวณหน้าปั๊มน้ำมันบางจากถนนสาย41ตำบลหัวเตยอำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีอย่างเร่งด่วนเจ้าหน้าที่ได้เข้าควบคุมจุดเสี่ยงพร้อมฉีดน้ำและโฟมโดยรอบเพื่อป้องกันการเกิดเพลิงลุกไหม้เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีเชื้อเพลิงเอทานอลรั่วไหลโดยสามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้เบื้องต้นพบเอทานอลรั่วไหลประมาณ 9,000 ลิตรและมีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย1รายจากการตรวจสอบเบื้องต้นคาดว่าสาเหตุอาจเกิดจากสภาพพื้นผิวถนนลื่นเนื่องจากฝนตกหนักในพื้นที่ทำให้รถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ชนกับรถเก๋งก่อนเสียหลักมาเฉี่ยวชนรถบรรทุกเชื้อเพลิงดังกล่าวณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
2: ปภ.เร่งเยียวยาน้ำท่วมตามข้อสั่งการนายกยอดลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐพุ่ง1ล้านครัวเรือนเผยหาข้อมูลครบกดปุ่มโอนเงินได้ถึงมือประชาชนไม่เกินสัปดาห์นี้คุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
4: นางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.แถลงข่าวผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยถึงแนวทางการเยียวยาช่วยเหลือประชาชนโดยระบุว่าส่วนหนึ่งเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกรณีฉุกเฉินและส่วนที่สองคือเงินตามมติคณะรัฐมนตรีที่จะช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในกรณีต่างๆตามกำหนดซึ่งนายกรัฐมนตรีสั่งการให้เร่งดำเนินการปภ.จึงได้มีการประสานไปยังกรุงเทพมหานครและ75จังหวัดที่จะทำการช่วยเหลือให้ดำเนินการสำรวจและยืนยันข้อมูลทั้งนี้หากท้องถิ่นส่งข้อมูลมาให้ปภ.จะสามารถส่งข้อมูลยืนยันให้ธนาคารออมสินและสามารถโอนเงินเยียวยาได้ภายใน 2-3 วันหรือไม่เกินภายในสัปดาห์นี้ส่วนการเยียวยาที่ประชาชนลงทะเบียนผ่านเข้ามาทางระบบแอปพลิเคชันทางรัฐนั้นจากข้อมูลณเช้าวันนี้มียอดลงทะเบียนเข้ามาในระบบ 1,56,361 ครัวเรือนดังนั้นขอแนะนำให้ประชาชนที่กรอกข้อมูลแล้วแต่ระบบแจ้งว่าไม่อยู่ในพื้นที่ประสบภัยให้ตรวจสอบพื้นที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนจะกดเลือกพื้นที่เพราะหากเลือกที่อยู่ผิดระบบจะไม่สามารถกดยืนยันได้ส่วนหากลงทะเบียนสำเร็จแล้วสามารถตรวจสอบรายละเอียดและแก้ไขข้อมูลได้ที่คำร้องของฉันเพื่อขอแก้ไขข้อมูลพร้อมขอให้ตรวจสอบการเลือกวันที่เกิดภัยตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงโดยให้ตรงกับเงื่อนไขที่มีการกำหนดระยะเวลาอยู่ที่7วันขึ้นไปนอกจากนี้ปภ.กำชับและประสานไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรุงเทพมหานครและจังหวัดให้แจ้งทำความเข้าใจประชาชนในพื้นที่ด้วยว่าความช่วยเหลือและสิทธิจะอยู่ในส่วนไหนเพื่อให้ประชาชนได้รับความสบายใจความสะดวกและไม่เกิดความสับสนในการยื่นคำร้องธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
5: ยิ้มสยามจะยังคงสดใสหากคนไทยมีน้ำใจให้แก่กันด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ปวริษาวรัตรีประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพ บก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
8: EFM News สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยเต็มคำกับ Freeze Dry ชิ้นเล็กจากเนื้อสัตว์แท้เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและจะขับรถตรวจมะเร็งหรือไปเที่ยวก็อย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงโจ้เช็คเพียบประกันเลยที่รู้ใจประกันภัย
9: จงทำงานเพื่อความฝันไม่ใช่แค่เพื่อเงินเดือน
10: EFM Playlist of the Week
11: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
12: Number 17

0: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพ็ทช็อปและห้างชั้นนำ
1: EFM DJ Playlist by
2: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะสำหรับใครที่อยากฟังบิวกินนะคะแน่นอนรักแรกพบฟังไปเรียบร้อยนะคะเราเริ่มต้นชั่วโมงนี้กับพระจันทร์ที่ไม่เต็มดวงอันดับที่17ของเคลียร์ค่ะมาต่อกันที่ปล่อยใจลาลาลอยและปิดท้ายที่รักแรกพบ4โมงเย็นกับอีก20นาทีเราถามคำถามคุณผู้ฟังเอาไว้นะคะซึ่งเป็นคำถามที่ง่ายมากคุณรู้สึกยังไงเมื่อตอนนี้ 2-3 วันนี้เวลาที่ได้ยินเสียงฝนหรือฟ้าร้องฟ้าผ่าคุณรู้สึกโอเคไหมอันไม่โอเคซึ่งคุณผู้ฟังก็เกือบจะทั้งร้อยนะคะที่ตอบว่าเอาจริงๆไม่โอเคไม่โอเคแต่เหตุผลแตกต่างกันบางคนก็ให้ในรายละเอียดว่ามันอยู่โซนที่คิดว่าระบายน้ำดีแหละแต่ถ้ามันตกหนักขนาดนั้นมันเลิกงานหรือก่อนทำงานมันต้องลุยฝนน่ะแต่คืออยู่โซนที่มันไม่ท่วมบางคนก็บอกว่าเขาอยู่ในโซนที่ไม่ท่วมแต่ห่วงคนที่อยู่โซนน้ำท่วมเพราะฉะนั้นน่ะคือถ้าฝนตกสิ่งที่คิดคือช่วยตกโซนที่แห้งหน่อยก็ได้เพราะกลัวคนที่น้ำยังไม่ลงอ่ะจะเพิ่มขึ้นไปอีกคือตอนนี้ความรู้สึกมันต่างกันมากแบบหลายคนรู้สึกแบบหลายอย่างแต่เอาว่ามีใจความเดียวอ่ะคือเราก็ไม่ได้อยากให้ตกเยอะหรือไม่ตกได้ก็ดีบางคนอาจจะบอกว่าไม่ได้รู้สึกกลัวอะไรหรอกเพราะว่ามันก็หน้าฝนแหละเข้าใจได้แต่ถ้าเป็นไปได้น้อยลงหน่อยก็ดีนะบางคนก็อาจจะรู้สึกว่ากังวลบางคนอาจจะรู้สึกว่าเอาอีกแล้วเหรอคือถึงขั้นเบื่อหน่ายมันก็แล้วแต่จริงๆนะคะแต่เอาเป็นว่าตอนนี้ก็ได้แต่ลุ้นน่ะเพราะว่าเขาก็พยากรณ์อากาศอย่างที่คุณผู้ฟังทราบนะคะกรมอุตุเขาก็บอกว่าอากาศจะแปรปรวนในช่วงวันที่5ถึง7ฝนฟ้าคะนองลมกันโชกแรงนะคะภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลเนี่ย5-6ซึ่งก็คือวันนี้พรุ่งนี้ภาคเหนือและภาคกลางส่วนภาคเหนือจะเป็นภาคเหนือด้านตะวันตก7ตุลานะคะส่วนเขาให้จับตาอะไรเขาบอกว่า5-6เนี่ยจะมีผลกระทบที่ภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกถูกไหมฮะแล้วก็กทมส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะขยับไปทางตะวันตกของภาคเหนือรวมถึงภาคใต้ในขณะที่8-9จะมีฝนที่ภาคใต้10-11ซึ่งอยู่ในช่วงเปลี่ยนฤดูอาจจะมีฝนบริเวณภาคกลางก็คือกรุงเทพและปริมณฑลด้วยอ่ะเนี่ยมันก็ขยักอยู่อย่างเงี้ยและยังไม่มีการพูดถึงน้ำเหนือเนาะก็เลยตกลงจะหล่นลงมาเมื่อไหร่จะมาเมื่อไหร่มันห่วงกันไปหมดอะนะคะเพราะว่าใดๆก็แล้วแต่ช่องวันเขาก็มีข่าวว่าจากจิสดานะคะเขาก็เผยแพร่ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมที่บันทึกเมื่อ2ตุลาว่าสถานการณ์อุทกภัยล่าสุดที่ปราจีนเนี่ยมวลน้ำขยายแผ่ขยายเข้าท่วมเป็นวงกว้างนะคะกว่า 500,000 ไร่และการวิเคราะห์เนี่ยมันทำให้เห็นลักษณะน้ำที่เป็นสีน้ำตาลขุ่นอย่างชัดเจนซึ่งแสดงให้เห็นกระแสน้ำที่ไหลหลากรุนแรงและได้พัดพาเอาตะกอนดินโคลนรวมถึงหน้าดินจากพื้นที่เกษตรมาด้วยเพราะฉะนั้นมันก็ทำให้ได้รับผลจากน้ำท่วมขังกระจายตัวในหลายอำเภอของจังหวัดปราจีนบุรีนะคะก็ขอให้หน่วยงานทุกหน่วยงานอย่ามัวแต่ไปเที่ยววันเกิดใครเนาะตั้งใจรีบทำให้มันทุกอย่างดีขึ้นเพราะเศรษฐกิจของประเทศขวัญและกำลังใจของคนในหลายๆพื้นที่มันตกลงเรื่อยๆนะคะ
2: ไอคอนกลุ่มโป่ง
3: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียว
1: คืนพรุ่งนี้เจอกันเหมือนเดิมนะคะ X กันกับคืนเผาผี Ghost Night กับคุณแบงเกนสไตน์นะคะ2ทุ่มค่ะกับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: ไอคอนกลุ่มโป่ง
3: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: สวัสดีวันจันทร์ล้มก็แค่ลุกไม่มีความสุขก็แค่ยิ้ม EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ระวังนะลูก
1: ค่อยๆวิ่งนะลูก
0: อย่าปีนสูงนะ
1: เดี๋ยวล้มนะลูก
2: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: มีโอกาสมีโอกาส
5: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: นี่คือ Miss Call Good Mood ค่ะส่วนใครที่ขอลิเดียนะคะกับสวัสดีครับต้องขอโทษด้วยนะค

0: นายโต๊ะทำงานเทิร์นโปรสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB และประกันติดล้อโบรกเกอร์โดยเงินติดล้อโทร1501
1: คืนนี้เจอกันกับ Job Gen 4นะคะคุณผู้ฟัง2ทุ่มจนถึง4ทุ่มฟังพร้อมๆกันกับเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB โค้งสุดท้ายซื้อประกันรถคนบ้านหรือพรบที่ประกันติดล้อมีสิทธิ์ลุ้นรถป้ายแดงโทร1501 2ทุ่มเหมือนเดิมค่ะ
0: นายโต๊ะทำงานเทิร์นโปรสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB และโค้งสุดท้ายซื้อประกันรถคนบ้านหรือพรบ.ที่ประกันติดล้อมีสิทธิ์ลุ้นรถป้ายแดงโทร1501

0: One, two, three, go.
1: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
2: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's that good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier Beyond X แอร์นวัตกรรมดีไซน์จากไม้มากกว่าดีไซน์คือความใส่ใจที่เหนือกว่าถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดย Bilgin อาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี

0: FM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและชวนแฟนชวนพ่อแม่มาดูหนังไทยชวนคนไทยดูหนังไทย
1: อ่ะนะคะ New Release ช่วงนี้กับตั้งแต่มีเธอคนอื่นก็ดูธรรมดาฟังไปพร้อมกันกับขนมแมวเลียกินน้อสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินน้อสปูนชวนพ่อแม่ชวนทุกคนแล้วอย่าลืมชวนคนไทยดูหนังไทยโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมค่ะ

FM New Release สนับสนุนโดยคาถาแมวหลงกินโนสปูนขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยแมวฟินป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูนและชวนพ่อแม่ชวนทุกคนแล้วอย่าลืมชวนคนไทยดูหนังไทยโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรม

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQ ระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
3: พุทธอพุทโธอย่าลืมโทรนะ
4: เป็น first jobber อยู่ผลงานที่ออกมาคือผมทำเต็มที่แล้วแต่ว่าตัวผลงานเองก็ยังไม่ผ่านมาตรฐานที่แบบผมตั้งไว้กับตัวเองนะผมรู้สึกว่ามันไม่คุ้มกับเงินเดือนที่ผมได้รับอะไรเงี้ยครับผมคิดมากไปไหมแต่ว่าอีกใจนึงครับผมอยากออกมากกว่าผมไม่กล้าอยู่ต่อเงี้ย
5: ช่วงเวลาพ้นโปรมันแค่3เดือนน่ะถ้าเราไม่ใช่จริงๆเขาก็คงไม่เอาเราไว้หรอกแต่นี่เหมือนแบบแย่ขาเข้าไปข้างนึงแล้วก็ยังไม่รู้เลยว่าเหมาะหรือไม่เหมาะแล้วเรารู้สึกว่าไม่เอาละดึงขากลับดีกว่าอย่างเงี้ยพี่อาจจะรู้สึกว่ามันเร็วไปหน่อยในโลกของการทำงานอ่ะพายุมันคงไม่ได้ดั่งใจเราไปซะทุกอย่าง
6: พุทธทอล์คพุทธโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94ทอล์คอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
7: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Exact Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
8: EFM News
9: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
10: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับปวารีสาวรศรีประภาค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
11: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
12: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากขาตาเลยพี
13: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
14: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
15: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
16: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
15: รอผ่อนที่ทุกคนรัก
16: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
15: รอผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนานของ

0: คมนี้รีบมาผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือนที่ B-Quick สอบถามโทร1153
1: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
2: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
1: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
2: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
2: โอเคจ้าแล้วก็มี

0: จากรังทะลักเข้าท่วมชุมชนบ้านเกาะสวรรค์อำเภอเมืองอุทัยธานีกระทบ5ตำบลชาวบ้านต้องอพยพขึ้นมากางเต็นท์นอนริมถนนหลวงเส้นทางหลักเข้าตัวเมืองตัดขาดผลผลิตทางการเกษตรเสียหายหนักส่วนพื้นที่6ตำบลในอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทถูกน้ำท่วมหนักประชาชนเดือดร้อนกว่า 4,500 ครัวเรือนโรงเรียนสั่งปิดหนีน้ํา5แห่งหลังเขื่อนเจ้าพระยายังทยอยระบายน้ำในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกรุงเทพมหานครระดมเจ้าหน้าที่แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกตลอด24ชั่วโมงล่าสุดลาดกระบังร่มเกล้าคลี่คลายเร่งระบายน้ำถนนสายหลักเพื่อให้รถเล็กสัญจรได้ก่อนขยายไปมีนบุรีหนองจอกเตรียมกู้คืนพื้นที่ให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วกรมชลมั่นใจระบายน้ำ 2,500 ลูกบาศก์เมตรไม่กระทบเขตเมืองกทม.ปริมณฑลยัน2เขื่อนใหญ่ภูมิพลสิริกิติ์ยังรองรับฝนเหนือไหวพร้อมเฝ้าระวังเพชรบุรีลุ่มน้ำบางปะกงภาคใต้ปภ.โอนเงินเยียวยาน้ำท่วม 4,700 ล้านให้ธนาคารออมสินแล้วนายกสั่งเร่งโอนเงินทันทีไม่ต้องรอหลังฟื้นฟูเสร็จสั่งเร่งระบายน้ำเตรียมอพยพรับมือฝนเพิ่มทั่วประเทศโดยเฉพาะภาคใต้เผยยอดลงทะเบียนรับเงินเยียวยาน้ำท่วมผ่านแอปทางรัฐพุ่ง1ล้านครัวเรือนอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยประกาศปิดน้ำตกแม่สาและน้ำตกตาดหมอกชั่วคราวหลังมีฝนตกหนักมากในพื้นที่กระแสน้ำมีสีขุ่นแดงขอนักท่องเที่ยวปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัดนายกรัฐมนตรีกำชับทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับการประชุม IMF World Bank 2026ย้ำต้องอำนวยความสะดวกทุกด้านโดยเฉพาะทอทสายการบินอย่าให้ติดขัดซ้ำรอยสัปดาห์ก่อนหวังใช้โอกาสนี้ดึงดูดการลงทุนสร้างความเชื่อมั่นและเพิ่มประโยชน์ทางเศรษฐกิจสุชาติชมกลิ่นขอยมอเป็นการเมืองหลังครม.ส.ส.แห่ร่วมวันเกิดเนวินบอกเป็นการแสดงมุทิตาจิตชี้คนจะประสบความสำเร็จได้อยู่ที่การจัดสรรเวลายกตัวอย่างอนุทินร่วมงานแล้วบินลงพื้นที่ปราจีนต่อปัดตอบมีพรรคการเมืองสีอื่นร่วมอวยพรหรือไม่ด้านอนุทินยันร่วมงานวันเกิดเนวินไม่มีประเด็นอะไรบอกเบื่อเป็นนายกหลังเนวินอวยพรให้เป็นอีกสมัยก็แค่พี่น้องหยอกกันกองทัพบกชี้แจงกรณีภาพการเคลื่อนย้ายตู้คอนเทนเนอร์ออกจากแนววางกำลังฝ่ายไทยบริเวณช่องคราคับมุมจังหวัดสุรินทร์เหตุปรับมาตรการคุ้มครองพื้นที่เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน7เร่งส่งกำลังพลสกัดเอทานอลรั่ว 9,000 ลิตรหลังเกิดอุบัติเหตุรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์เฉี่ยวชนกับรถบรรทุกเชื้อเพลิงเอทานอลหน้าปั๊มน้ำมันพื้นที่อำเภอพุนพินสุราษฎร์ธานีคาดเหตุเกิดจากสภาพพื้นผิวถนนลื่นจากฝนตกหนักพบแล้วชายวัย39ปีผู้สูญหายรายสุดท้ายบนดอยจ้องจังหวัดเชียงรายหลังเจ้าหน้าที่ระดมค้นหาต่อเนื่อง3วันพบในสภาพอิดโรยเร่งช่วยเหลือลงจากภูเขานักไวรัสวิทยาชาวรัสเซียวัย28ปีเสียชีวิตหลังเกิดอุบัติเหตุหลอดทดลองบรรจุเชื้อโรคภายในห้องปฏิบัติการของสถาบันวิจัยป้องกันโรคระบาดเมืองเซเลคอฟใกล้กับเมืองอีคุสในภูมิภาคไซบีเรียแตกออกส่งผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งดำเนินมาตรการรับมืออย่างเข้มงวดรัสเซียสั่งปิดโรงพยาบาลกักตัวผู้สัมผัสใกล้ชิดเกือบ200คนปิดท้ายกันที่จีโน่ถิติกุลคว้าแชมป์ลอตเต้แชมเปี้ยนชิพ2026แชมป์รายการที่4ในฤดูกาล2026เป็นนักกอล์ฟไทยคนแรกนับตั้งแต่เอริยาจุฑานุกาลเคยทำไว้5แชมป์ในปี2016ที่สามารถชนะได้อย่างน้อย4รายการในซีซั่นเดียวและเป็นแชมป์ LPGA ทัวร์รายการที่11ในอาชีพการเล่น
1: อุบัติเหตุลดได้ด้วยน้ำใจบนท้องถนนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา21นาฬิกาปวริษาวรศรีประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
2: ยอมรับความผิดพลาดแล้วมองเป็นโอกาสในการเรียนรู้ชีวิตเริ่มต้นใหม่ได้เสมอขอร่วมเป็นกำลังใจให้กับทุกความเหนื่อยล้าเพื่อเพิ่มพลังในการเริ่มต้นวันใหม่ไปด้วยกันด้วยความห่วงใยจากสถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: EFM News
5: สนับสนุนโดยคาถาแมวหลงกินโนสปูนขนมแมว

0: เบียร์กินโนสปูนอร่อยแมวฟินป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
1: พึ่งคนอื่นพึ่งได้แค่ชั่วคราวถ้าอยากพึ่งยาวๆต้องพึ่งตัวเราเอง
2: Inspiration
0: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
3: ้ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: EFM DJ Playlist by
5: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะขอบคุณสำหรับข้อความที่ส่งมานะคะสารพัดเรื่องเลยแล้วบางคนอาจจะลุ้นว่าตอนนี้ตกลงเป็นยังไงเพราะวันที่5เนี่ยก็กรมอุตุบอกว่าฝนจะตกมันก็ดูเหมือนโอเคนะคุณผู้ฟังที่อยู่ที่พัทยาก็บอกฟ้าสดใสเลยทีเดียวในขณะที่ก็มีการเตือนระหว่างนี้ว่ามันจะยังไงพัทยาก็มีเตือนอยู่บ้างยังไงก็รบกวนส่งข่าวมาด้วยก็แล้วกันนะคะว่าสภาพของท้องฟ้าฝนฟ้าของคุณละแวกไหนเป็นอย่างไรบ้างจะได้เตรียมตัวกันเผื่อใครจะต้องเดินทางไปไหนมาไหนแต่ไม่ว่าคุณจะไปไหนมาไหนเอาใจช่วยให้คุณกลับถึงบ้านปลอดภัยไม่เปียกนะคะแล้วก็ไม่เจอคนใจร้ายในระหว่างทางแต่ตอนนี้เอาเรื่องนี้ก่อนว่าในชีวิตเราต้องมีค่าใช้จ่าย1 2 3และ4แล้วคุณเคยสงสัยไหมว่าจ่ายหนี้บัตรเครดิตทุกเดือนแต่ทำไมหนี้ยังลดช้าเขาชวนเรามาลองเปลี่ยนวิธีจัดการหนี้ด้วยการรีไฟแนนซ์หนี้บัตรเครดิตค่ะกับสินเชื่อออมสินรีคาร์ดรีแล้วดีปิดหนี้บัตรเครดิตไวขึ้นสินเชื่อสำหรับนำไปใช้หนี้และรวมหนี้บัตรเครดิตของสถาบันการเงินหรือนอนแบงค์ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยวงเงินกู้สูงสุด 500,000 บาทหรือไม่เกิน5เท่าของรายได้รวมนะคะผ่อนชำระได้นานสูงสุด7ปีและไม่ต้องใช้หลักประกันกู้ได้ทั้งผู้มีรายได้ประจำผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือเจ้าของกิจการผู้มีรายได้ประจำเนี่ยมีเงินเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไปอายุงานตั้งแต่2ปีขึ้นไปรับอัตราดอกเบี้ยคงที่ 8.990% ต่อปีผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือเจ้าของกิจการมีรายได้รวมตั้งแต่ 30,000 บาทต่อเดือนและประกอบอาชีพหรือดำเนินกิจการมาแล้วตั้งแต่2ปีขึ้นไปรับอัตราดอกเบี้ยคงที่อยู่ที่ 11.990% ต่อปีอย่าปล่อยให้หนี้บัตรเครดิตเป็นภาระที่ต้องจ่ายไปเรื่อยเริ่มวางแผนจัดการหนี้ได้ตั้งแต่วันนี้นะคะกับสินเชื่อออมสินรีคาร์ดยื่นกู้ได้ภายในวันที่30ธันวาคมนี้นะคะที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th หรือธนาคารออมสินทุกสาขาและอนุมัติพร้อมจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่31มกราคม2570นะคะคุณผู้ฟังสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร GSB Contact Center 1115หรือเว็บไซต์ธนาคารออมสินเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะ
2: พุทธอพุทธโธอย่าลืมโทรนะ
3: สนับสนุนโดยโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันและอาหารแมวคานิว่า
1: พุธนี้เจอกันกับเผือกเติ้นและพี่อ้อยพร้อมๆกับอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟรีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณค่ะ
2: พุทธอพุทธโธอย่าลืมโทรนะ
3: สนับสนุนโดยโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
4: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
5: สวัสดีวันจันทร์เงินมางานเดินเงินเกินงานเนี้ย
3: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพชช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ขชาพาพาไปมูดีด้อพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังๆลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่มูแกะส่งมูด้วยน้ำผลไม้ดีโดหรือดีโดโยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฝดอนเมือง10211มูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย
1: ไม่มีฝนตกตลอดไปเหมือนไม่มีความทุกข์ไหนอยู่กับเราไปตลอดกาล
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: ใช้ทางด่วนให้สะดวกกว่าเดิมเพียงสมัครบัตร Easy Pass ฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีสมัครง่ายใช้งานสะดวกผ่านด่านรวดเร็วไม่ง้อเงินสดสมัคร Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางและปุ่ม SOS ขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินบนทางพิเศษ Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมแล้วอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal ด้วยนะ

0: งิน50บาทเลือกได้ว่าจะเอฟหรือจะออมแต่ถ้าเลือกออมตอนนี้อาจได้เงินล้านสลากทกสชุดดิจิทัล plus เริ่มแค่50บาทลุ้นสูงสุด3ล้านได้ถึง12งวดเงินต้นไม่หายพร้อมรับดอกเบี้ย 0.02% ต่อปีสลากทกสชุดดิจิทัล plus ออมง่ายๆผ่านแอป BAAC Mobile เท่านั้นตั้งแต่17กันยายน2569เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: ก็คิวคิวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้าอร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
2: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกัน
3: กระเป๋าเดินทางหนึ่งถุงกอล์ฟอีกหนึ่งภูเก็ตคนเดียวชิวชิว
4: เป้ใบใหญ่อุปกรณ์แคมปิ้งทุ่งแสลงหลวงกับแก๊งเพื่อนๆสบายสบาย
3: สัมภาระเยอะขนาดเนี้ยไม่ว่าจะแพลนเที่ยวที่ไหนทริปใกล้หรือไกล
4: พี่ไพรก็พร้อมส่งด่วนของทุกชิ้นถึงจุดหมายทั่วประเทศ Travel Light เที่ยวตัวปลิวชิลทุกทริปไปสนิทไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ
5: แค่ฉีกซองเดนมาก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาเสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาหอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมาร์ It's not just a cookie, it's

0: ซวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพรบที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยมีติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: เตรียมลาคุณผู้ฟังเอาไว้ตรงนี้ขอบคุณสำหรับข้อความที่ส่งมานะคะแล้วบางคนบอกว่าโอ้โหได้ยินเพลงลูกสาวแล้วก็ปลื้มใจเหลือเกินลูกสาวไปขึ้นคอนเสิร์ตกับพี่มิลลินะคะเป็นลิลบัตเตอร์อะไรเนี่ยก็ทำได้ทุกอย่างนะคะช่วงนี้ก็ตามดูไม่ทันแล้วดูโพกสังดูลูน่าดูยายเนยดูวนไปทุกวันนะคุณผู้ฟังมันก็เพลิดเพลินดีเพราะว่าข่าวการเมืองติดตามแล้วมันเครียดฟ้าฝนเอาแค่พอประมาณเอาแค่ระวังบ้านเราให้ทันซึ่งคุณผู้ฟังก็บอกว่าแพร่ตอนนี้ฝนตกหนักฟ้ามืดเลยน้ำล้นฝายกั้นน้ำมันท่วมบางจุดแล้วนะคะส่งกำลังใจไปให้ตรงนั้นนะคะแล้วก็โซนบางพลีฝนตกเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ว่ายังไม่ได้ตกแรงมากแต่ก็รถติดเรียบร้อยแล้วเหมือนกันขอให้คุณผู้ฟังถึงบ้านปลอดภัยใครจะใช้รถสาธารณะขอให้วันนี้รถใจดีกับคุณในทุกการเดินทางนะคะพรุ่งนี้เจอกันเหมือนเดิมสวัสดีค่ะ
4: EFM DJ Playlist by
5: DJ อ้อมค่ะ

0: for that one special place. The Stardust chances for me. That's you.
1: EFM DJ Playlist by
2: DJ Om ค่ะ
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
3: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
5: คิดถึงนะคะ
4: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
3: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
4: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: ับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ใส่โดนออย156
1: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
2: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: 6:00 นถึง 8:00 นเช้ากับ DJ พิมพ์ที่นี่ EFM 94 ท็อปอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยเต็มคำกับ Freeze Dry ชิ้นเล็กจากเนื้อสัตว์แท้เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและเที่ยวตัวปลิวชิลทุกทริปหมดห่วงเรื่องกระเป๋าสัมภาระ Travel Right ฝากเก็บฝากส่งที่ไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยจากเนื้อสัตว์แท้และรู้ใจประกันภัยอย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงจ้อ
3: EFM News

0: ที่นี่สถานีวิทยุ
1: 4เมกะเฮิรตซ์สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: EFM News
3: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยเต็มคำกับ Freeze Dry ชิ้นเล็กจากเนื้อสัตว์แท้เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและจะขับรถตรวจมะเร็งหรือไปเที่ยวก็อย่าเสี่ยงโดยไม่มีจิงโจ้เช็คเบี้ยประกันเลยที่รู้ใจประกันภัย
4: ในวันที่ไม่มีใครให้กำลังใจจงเป็นกำลังใจให้ตัวเราเอง
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: EFM Playlist of the Week
7: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
8: Number 16

0: เรียกว่าตามคาดเลยนะหนึ่งงานซิงเกิลนี้ที่สัปดาห์ก่อนนู้นเนี่ยผมเพิ่งเห็นว่าน้องๆเจนซีร้องตามกันได้แทบทั้งเพลงเลยนะฮะนี่คืออีกหนึ่งงาน New Entry สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับอันดับที่16เป็นหนึ่งงานรีมาสเตอร์ของน้องกู๊ดมูดนะฮะที่ชื่อว่ามิสคอร์นั่นเองซึ่งต้นฉบับก็เป็นของพี่เนยนะฮะซิโอริต้าที่ร้องเอาไว้แต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นโปรเจกต์ของจีนิเวิร์สที่เอาเพลงเก่าในยุค90 2000กลับมาตีความใหม่แล้วก็เสริมความร็อกเข้าไปให้มันมากขึ้นด้วยนะฮะที่สัปดาห์นี้ต้องบอกว่ายอดเยี่ยมมากเข้ามาสู่ชาร์ตของเราเรียบร้อยแล้วจ้ะ
1: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่ Pet Shop และห้างชั้นนำ
2: EFM DJ Playlist by
3: DJ Soulsafe ครับ

ครึ้มครึ้มมืดมืดมาเลยนะฮะเอาจริงก็เป็นทั้งวันเลยนะครับก็เลยหยิบงานให้มันกระฉับกระเฉงหน่อยงานจากพี่ค็อกเทลนะครับ X กับพี่คิววงฟัวนี่คือ Yours Ever นะฮะก่อนอันนี้ก็มีงานจากน้องเจ้านายวัฒนศิลป์มาฝากกันด้วยดึกแล้วอย่าเพิ่งกลับนะครับเห็นข้อความกูฟังทุกคนดูดีใจมากบอกเลิกงานแล้วเย้เฮ้มาแล้วฮะช่วงเย็นนะฮะต้นสัปดาห์เจอกันเหมือนเดิมคุณผู้ฟังครับ5ตุลาคมนะฮะดีเจเพริสอยู่กับโซเซฟคุณผู้ฟังดูแลกันช่วงเลิกงานแบบนี้นะครับ6โมงถึง2ทุ่มเลยก่อนที่จะไปสนุกกันที่ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปนะฮะอยากฟังเพลงไหนระหว่างเดินทางกลับบ้านส่งมาฝากกันได้เหมือนเดิมนะครับที่2ช่องทางของเรา02-665-8373แล้วก็ทางแอปพลิเคชัน Airtime ฟังฟินนะครับไม่แน่ใจเพราะว่าวันนี้ก็จะมีฟีลลิ่งแบบครึ้มๆน่านอนเหมือนกันเนาะช่วงประมาณสักบ่ายโมงบ่ายสองมีฝนตกเบาๆโอ้ดีนะตกแบบนี้คือมาให้อากาศมันเย็นนิดนึงแล้วก็ไปคือถ้าตกทั้งวันอันนี้ก็แหมจะไม่ไหวเหมือนกัน

รีเควสต์มาฝากกันกับงานของ Serious Bacon นะครับกับไม่พิเศษโดยคุณโอ๊ตนะฮะส่งข้อความมาในแอปพลิเคชัน A Time ฟังฟินบอกว่าทานอะไรหรือยังรู้สึกหิวมากเลยอยากกินอะไรที่มันแบบว่าเด็ดๆหน่อยได้ไหมจริงๆเนี่ยผมช่วงนี้เนี่ยเป็นคนที่ใช้ตัวสุ่มเหมือนกันนะเวลากินในสักอย่างหนึ่งเนี่ยคือแบบว่าทำเป็นสล็อตขึ้นมาเลยเหมือนเป็นแบบA B C D อะไรอย่างเงี้ยก็ลองแบบหมุนดูว่าเราวันนี้เราจะได้กินอะไรซึ่งผมทำแบบนี้จริงๆนะช่วงนี้ก็คิดไม่ออกเหมือนกันถ้ามีใครมีเมนูที่ดีเนี่ยเดี๋ยวช่วงดึกผมกินตามเลยกูฟังแต่ว่าเมนูคนเราบางทีมันก็คิดยากใช่ไหมแต่ว่าสำหรับน้องๆนะฮะโดยเฉพาะอาหารแมวที่คุณภาพเนี่ยผมแนะนำได้ไม่ยากเลยกับอาหารแมวมีโอโกนะฮะอาหารแมวเกรดพรีเมียมที่ตอบโจทย์ความต้องการของน้องแมวที่ถูกใจสุดๆเลยนะฮะแล้วก็พัฒนามาอย่างใส่ใจจากทีมสัตวแพทย์แล้วก็ตอบโจทย์ครบถ้วนนะฮะด้วยคุณค่าทางโภชนาการนะครับกับสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวมี4สูตรเลยที่มาพร้อมกับลุคใหม่นะฮะแต่สูตรข้างในยังเหมือนเดิมคืออร่อยแล้วก็ถูกใจน้องแมวเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นสูตรแมวเลี้ยงในบ้านที่ช่วยลดกลิ่นมูนะฮะของน้องแมวมีสูตรแมวเปอร์เซียด้วยแล้วก็สำหรับแมวเปอร์เซียรวมไปถึงแมวขนยาวนะฮะสูตรฟิตแอนด์เฟิร์มสำหรับแมวที่ทำหมันอ้วนง่ายกิจกรรมน้อยแล้วก็สูตรลูกแมวนะครับสำหรับแมวอายุ 1-12 เดือนเนาะนอกจากนี้เนี่ยเขายังมีโอโกแคร์นะครับเพื่อการดูแลเจ้าเหมียวอย่างตรงจุดนะฮะทั้งสูตรดูแลระบบทางเดินปัสสาวะแล้วก็สูตรดูแลขนและผิวหนังโดยเฉพาะเลยโอ้ไม่น่าเชื่อนี่คืออาหารแมวนะฮะดีกว่าอาหารคนนี่คือแบบครบถ้วนจริงๆนะฮะแล้วก็มาใหม่อย่างอาหารสูตรเกรนฟรีนะครับอย่างมีโอโกสเลคชั่นด้วยพิเศษเลยเฉพาะเดือนตุลาถึงพฤศจิกายนนี้นะครับเขามีโปรโมชั่นพิเศษนะฮะเป็นของแถมกระเป๋ามีโอโกเดลี่แบ็คนะครับลายน่ารักมากคุณผู้ฟังแล้วก็ใส่ของได้เยอะจุใจเลยนะครับไปหากันได้เลยที่ร้านเพชรช็อปที่ร่วมรายการแล้วก็ร้านค้าทางการนะฮะในออนไลน์รวมไปถึงข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook มีโอโกจ้ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ SoSafe ครับ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: น้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: 1 2 3 go
2: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
3: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's that good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier Beyond X แอร์นวัตกรรมดีไซน์จากไม้มากกว่าดีไซน์คือความใส่ใจที่เหนือกว่าถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดย Bilgin อาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี
4: กินน้องสปูนขนมแมวเลียสปูนกินน้องสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
5: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชาร์จใสทั่วไทย
4: กินน้องสปูนขนมแมวเลียสปูนกินน้องสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้อง

0: พลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่ EFM 94เปิดวนไปเลยจ้าสวัสดีวันจันทร์แสนสบายคือวันหยุดหนักใจสุดคือวันจันทร
1: ์ EFM DJ Playlist by
2: DJ Soulsafe ครับ

FM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและชวนแฟนชวนพ่อแม่มาดูหนังไทยชวนคนไทยดูหนังไทย

0: เป็นอีกฟิลหนึ่งเลยนะฮะที่เป็นซิงเกิลต่อเนื่องนะครับจากซิงเกิลก่อนหน้าของพี่อะตอมชนะการนะฮะก่อนหน้านี้ก็จะเป็นฟิลแบบ wife good wife เนาะที่ชื่อว่า Oasis นะครับที่ได้พี่บิ๊กดีเจราดมาฟีเจอริงด้วยรอบนี้มาในสไตล์ของความหมุนมองสักนิดหนึ่งนะฮะชื่อเพลงว่า Don't Hide Go ฟังครับที่ได้น้องแป้งแกลชานี่นะฮะหนึ่งในสมาชิกจากDream Girls เนี่ยมาฟีเจอริงด้วยนะฮะซึ่งเป็นหนึ่งเพลงที่พูดถึงเวลาเราอยู่กับคนที่รักนานๆบางทีความรักความผูกพันเนี่ยมันจะเหลือเพียงแค่ความเคยชินที่อาจจะไม่มีความรักหลงเหลือแล้วนะฮะซึ่งก็เอามาฝากคุณฟังกันในช่วงของ EFM New Release นะครับขอบคุณด้วยสำหรับขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนครับและชวนพ่อแม่ชวนทุกคนและก็อย่าลืมชวนคนไทยมาดูหนังไทยนะครับโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมจ้ะ
1: EFM New Release
2: สนับสนุนโดยคาถาแมวหลงกินโนสปูนขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยแมวฟินป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูนและชวนพ่อแม่ชวนทุกคนแล้วอย่าลืมชวนคนไทยดูหนังไทยโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรม

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ So Safe ครับ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: รายนี้แมวฟินต้องกินนมนะ
1: จากคู่อริสู่คู่หูจำเป็นเพื่อไขคดีฆาตกรรมไอดอลดังจากแกล้งรักสู่รักจริงแต่ระหว่างที่กำลังตามหาเสียงจากคนตายทำไมเสียงหัวใจของคนตรงหน้าถึงดังขึ้นเรื่อยๆ Oops Mysterious Sound สืบเสียงปริศนาโอ้ยเสียงหัวใจเธอดังกว่ารับชมได้แล้วทุกวันศุกร์ 21:30 น.ทางช่อง Workpoint ดูออนไลน์เวอร์ชันอันค้าทุกวันศุกร์เวลา 22:30 น.บนแอป iQIYI และเว็บไซต์ iq.com ที่เดียวเท่านั้น
2: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
4: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
5: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
6: หออยอหอยกอปอกาป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
4: วันพุธ
5: แชร์ข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
7: แชร์ข่าวเช้า First Class
4: วันพฤหัสและวันศุกร์
5: พบกับชาวพุธตุ๊ดตู
7: มแชร์ข่าวเช้า
8: ชาวพุธกับตุ๊ดตูม
9: สนับสนุนโดยนึกถึงอาหารสุนัขและแมวต้องวิฟครบทุกความต้องการของสัตว์เลี้ยงโตมากับวิฟอย่างมีสุขภาพดีไปด้วยกันและHey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อดูแลดีไม่ทิ้งตอนเคลมเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
10: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
11: เหนื่อยกายให้นั่งพักหากเหนื่อยรักให้ปล่อยวาง
12: Inspiration
13: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
14: ้ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
15: EFM Playlist of the Week
16: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
17: Number 13

EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพ็ทช็อปและห้างชั้นนำ

0: เอ็มแฟนดอมไลฟ
1: ์ร่วมส่งความฟินโดยอาหารแมวมีมี by SPM แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรัก
2: สัปดาห์ก่อนกับ EFM Phantom Live นะครับเราเปิดสตูต้อนรับ2หนุ่มสายลับพลกันนะฮะเจ้าของรางวัล2ปีที่แล้วกับ EFM Phantom Live Award เนี่ยคือคู่หูโลกวิญญาณนะฮะกลับมารอบนี้ก็คือมาพูดคุยเกี่ยวกับซีรีส์เรื่องล่าสุดด้วยก็คืออีกาสมาคมนะครับซึ่งเป็นสตูซึ่งเป็นสมาคมที่หลายๆคนก็นั่งดูอยู่แล้วก็รู้สึกว่าลุ้นไปกับตัวละครใช่ไหมหลายๆครั้งก็มีแอบสปงสปอยกันด้วยในรายการคุณฟังสามารถเข้าไปย้อนหลังกันได้ที่ YouTube A Time OnlineChannel นะครับส่วนพฤหัสนี้8ตุลาคมนะครับเดี๋ยวมาเจอกับ2สาวกันบ้างน้องหมิ่งหมิงนะครับแล้วก็เนปจูนจากซีรีส์เรื่องจูเลียตแอนด์จูเลียตนะครับ3ทุ่มคืนวันพฤหัสนี้เดี๋ยวมาฟินด้วยกันขอบคุณด้วยสำหรับอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีดีทุกมื้อจ้ะ
0: EFM Fandom Life
1: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีดีทุกมื้อ
3: EFM DJ Playlist by
2: DJ Soul Safe ครับ

ั่วโมงที่2เรานะฮะด้วยสัญญาปัญญานะครับนี่คือฉบับปรับปรุงหัวฟังเข้าสู่ชั่วโมงที่2กันดีเจเพอริสอยู่กับโซเซฟนะครับชั่วโมงนี้มาเอาใจแมวสายกินหญ้า กันหน่อยลองสังเกตแมวหูฟังที่บ้านดูนะว่านอกจากเล่นกับเราเก่งๆเนี่ยมาอ้อนเราตลอดเนี่ยแมวบ้านเรากินหญ้าหรือเปล่าหรือกินน้อยอะไรอย่างเงี้ยมันต้องเสริมนะหูฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยอัดเม็ดเข้าไปได้เลยที่อาหารแมวกินโดนะครับยอดขายอันดับ1ในญี่ปุ่นจากยูนิชามเคล็ดลับที่ทำให้น้องแมวเนี่ยกินได้ไม่เบื่อเลยคือความพรีเมียมนะฮะของเม็ดอาหารของกินโนะที่เขาเคลือบผงปลาโอนะฮะแท้เลยทำให้มีกลิ่นหอมนะฮะอร่อยอูมามินะฮะสไตล์ญี่ปุ่นตัวจริงเลยมาพร้อมกับรูปทรงเม็ดอาหารที่บางเล็กแล้วก็กรุบกรอบนะครับทำให้น้องแมวเนี่ยเคี้ยวง่ายแล้วก็เคี้ยวสนุกขึ้นเลยตอนนี้เขาปรับโฉมใหม่แล้วก็อัปเกรดสูตรให้ช่วยดูแลปัญหาขนร่วงได้ดียิ่งขึ้นด้วยนะฮะกับโอเมก้า3แล้วก็6จากเอ็กซ์ตร้าปลาแซลมอนออยล์นะฮะช่วยให้เจ้าเหมียวเนี่ยขนสวยสุขภาพดีแล้วก็ร่างกายแข็งแรงด้วยเลือกกินโนะให้แมวกินได้เลยครับรับรองว่าช่วยปัญหาเจ้าเหมียวเบื่ออาหารให้กลับมากินข้าวได้อร่อยมากยิ่งขึ้นแน่นอนนะฮะเพราะว่าทุกสูตรเนี่ยเขาคิดค้นมาด้วยความรู้จากญี่ปุ่นแต้ๆเลยนะฮะเพื่อให้น้องแมวเนี่ยกินอร่อยแล้วก็สุขภาพดีทุกมื้อแน่นอนนะครับหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านขายอาหารสัตว์ชั้นนำแล้วก็ร้านค้าทางการยูนิชามเพชรในออนไลน์เลยนะฮะอย่าลืมเลือกกินกินโนะให้แมวกินนะนะครับมีเวลาสัก3เพลงคุณผู้ฟังปิดท้ายเรดิโอด้วยกันเหมือนเดิมนะครับมีงานนี้ส่งเข้ามากับงานของ Youboy DJ X กับกวินดีไปเจ็บกับเขาซะให้พอส่วนหลังทุกครึ่งเดี๋ยวไปเจอทางออนไลน์แทนนะฮะแวะมาเลยที่แอปเอทามฟังฟินนะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ SoSafe ครับ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
3: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Exact Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
4: ต่อจากนี้ไปเป็นรายการเคาะข่าวค่ำ
5: ข่าวดัง
6: สารพันเรื่องราว
5: ใน
7: เคาะข่าวค่ำ
8: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของเคาะข่าวค่ำนะคะวันนี้5ตุลาคมค่ะ 19:30 น.เรื่อยไปจนถึง 20:00 น.โดยประมาณนะคะผ่านทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกค่ะหรือว่าจะรับฟังผ่านทาง Facebook Live ของสถานีข่าวสนามเป้าก็ได้หลังจบรายการรับฟังเราได้อีกช่องทางผ่านทางพอดแคสต์ของ News เคาะข่าวค่ำค่ะคุณผู้ฟังวันนี้อยู่กับดิฉันยุวธิดาภูคำนวณนะคะมาเล่าเรื่องราวประเด็นรอบวันให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันวันนี้นายกรัฐมนตรีจี้ให้โอนเงินเยียวยาน้ำท่วมภายในสัปดาห์นี้เลยค่ะด้านปภ.ก็เผยที่มีผู้ยื่นขอเยียวยาน้ำท่วมผ่านทางแอปทางรัฐตอนนี้พุ่งไปที่1ล้านครัวเรือนแล้วนะคะส่วนน้ำท่วมพื้นที่กรุงเทพฝั่งตะวันออกค่ะกทม.ก็เร่งกู้ถนนเร่งกู้หมู่บ้านด้านอุตุเตือนว่ายังคงต้องเฝ้าระวังฝนไปจนถึง7ตุลาคมนี้นะคะขณะที่ทบค่ะแจ้งในชี้แจงเรื่องของเหตุย้ายตู้คอนเทนเนอร์ช่องคลาขมุมนำไปใช้ในพื้นที่อื่นๆเดี๋ยวช่วงนี้ฟังโฆษณาครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาค่ะ
9: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บล็อกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้
10: น้องครับเปิดบัญชีให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
11: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
12: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3 ปีปรับไม่เกิน300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวงดี
13: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
14: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24 ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
13: Green Bio มีให้เลือกถึง5 สี 5 สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีแชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
14: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24 ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
15: โซฟาเนื้อรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
16: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไทยดีเซล S S S S วิ่งไกลๆก็ไม่ต้อง

0: ไฟดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: สู้ค่ะหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: กลับมาข้อข่าวกันต่อค่ะคุณผู้ฟังคะเริ่มวันนี้ยังคงเป็นสถานการณ์น้ำเพราะว่ากรุงเทพมหานครยังมีอีกหลายพื้นที่ค่ะที่ยังไม่กลับเข้าสู่ภาวะปกติหลายๆจังหวัดก็ยังได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอยู่ทั้งเส้นทางบ้านเรือนแหล่งท่องเที่ยวที่ยังมีเรื่องของน้ำหลากเพราะว่าฝนมันยังตกหนักนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่คำเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยากันก่อนค่ะก็จะได้ทราบว่ายังจะต้องรับสภาพของฝนที่มันจะตกกันไปอีกสักกี่วันกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนเป็นฉบับที่9ค่ะเมื่อตอนสักประมาณ5โมงเย็นนี่เองนะคะเรื่องของอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนซึ่งก็จะมีผลกระทบจนถึงวันที่7ตุลาคมนี้บอกว่าช่วงวันที่5ถึง7ตุลาคมบริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีลักษณะอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งก็จะมีผลกระทบตามมาในพื้นที่อื่นๆนะคะแล้วก็มันจะเป็นช่วงเวลานะคะถ้า5ถึง6ตุลาคมจะกระทบภาคเหนือก่อนก็ไล่ลงมาภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะมีฝนลดลงส่วน7ตุลาคมด้านภาคตะวันตกของภาคเหนือแล้วก็ภาคกลางขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองแล้วก็ลมกระโชกแรงฝนที่ตกหนักแล้วก็ตกสะสมเอาไว้ด้วยซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มค่ะพื้นที่ลุ่มต่ำที่เคยเกิดน้ำท่วมขังอยู่แล้วเดี๋ยวพอฝนตกลงมาแป๊บเดียวนิดเดียวเนี่ยคุณผู้ฟังคะมันท่วมแล้วนะเพราะว่าดินอุ้มน้ำเอาไว้เยอะตกลงมานิดนึงน้ำขังรอการระบายละอันนี้ก็ต้องระมัดระวังกันแล้วก็หลีกเลี่ยงการที่จะอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงเพราะถ้าลมมันพัดแรงๆฟ้าผ่าขึ้นมาเนี่ยอันตรายนะคะ9ถึง13ตุลาคมก็ระวังกันต่อภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นค่ะโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งแล้วก็ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้นะคะซึ่งก็ไม่มีคาดไม่ได้ผิดคาดซะทีเดียวเพราะว่าในกรุงเทพมหานครเมื่อช่วงกลางวันนะคุณผู้ฟังคะถ้าใครออกมานอกตึกหน่อยเนาะใครที่ทำงานอยู่ในออฟฟิศและได้ออกมานอกตึกจะเห็นว่าฝนตกแล้วค่ะก็มันตกในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะคะเดี๋ยวนี้มันมีลูกเห็บตกด้วยค่ะคุณผู้ฟังเนี่ยฉบับเนี้ยที่เป็นฉบับที่9ของกรมอุตุนิยมวิทยาเขาก็ระวังเตือนให้ระวังเรื่องของลูกเห็บตกด้วยเพราะอาจจะมีได้นะคะขณะที่สถานการณ์น้ำท่วมในบางพื้นที่ของกรุงเทพมหานครวันนี้คุณวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอัปเดตสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพนะคะโดยเฉพาะฝั่งตะวันออกบอกว่าเจ้าหน้าที่ยังคงทยอยกู้พื้นที่อย่างต่อเนื่องทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนโดยสถานการณ์หลายจุดเริ่มดีขึ้นค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดกระบังแล้วก็ร่มเกล้าขณะนี้เนี่ยจะเน้นไปที่การระบายน้ำออกจากถนนสายต่างๆที่ยังท่วมขังอยู่เพื่อให้รถขนาดเล็กสามารถสัญจรได้เพราะว่าตอนนี้หลายพื้นที่น้ำท่วมแล้วก็มีบางพื้นที่ที่รถเล็กไม่สามารถสัญจรไปมาได้เลยมันก็จะลำบากนะคุณผู้ฟังเพราะว่าเราไม่ได้ใช้รถสูงกันทุกคนแล้วก็ประชาชนไม่ได้ใช้รถที่เขาเรียกว่าเป็นรถใหญ่ๆรถที่มีเป็นรถกระบะพี่ๆที่เขาใช้รถสูงๆก็จะช่วยได้แต่เนี่ยบางคนใช้รถอีโคคาร์ปกติธรรมดาเลยก็จะสัญจรไปมาในพื้นที่ที่น้ำมันท่วมเยอะๆไม่ได้ทีเนี้ยเขาบอกว่าจะเร่งระบายน้ำออกจากถนนนี่แหละก่อนเพื่อที่จะให้รถเล็กหรือว่ารถทุกชนิดสามารถสัญจรไปมาได้จากนั้นจะขยายกำลังไปช่วยตามหมู่บ้านตามชุมชนค่ะโดยกทม.จะทยอยกู้พื้นที่ลาดกระบังล่มเกล้าแล้วก็มีนบุรีและหนองจอกพร้อมนำเครื่องสูบน้ำเข้าไปเสริมตามหมู่บ้านที่ยังระบายน้ำออกได้ช้าเพื่อที่จะดึงน้ำจากพื้นที่ออกสู่ภายนอกแล้วก็ไปที่คลองสาขาคลองสายหลักให้เร็วที่สุดสำหรับพื้นที่หมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองหรือว่าที่เรารู้กันว่าหมู่บ้านเนี้ยหนักมาตั้งแต่วันแรกๆก็คือ26กันยายนเนี่ยหนักมาเลยแล้วก็มีน้ำแช่มานานแล้วตอนนี้น้ำเริ่มเน่าเหม็นแล้วนะคะเจ้าหน้าที่นำเครื่องสูบน้ำไปตั้งไปติดกันตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะคะติดตั้งเอาไว้ส่งผลให้บางพื้นที่เริ่มกลับมาสัญจรไปมาได้แล้วนะคะขณะที่บางส่วนระดับน้ำยังลดลงค่อนข้างช้าค่ะ วันนี้ก็มีการเพิ่มกำลังเสริมกำลังเครื่องสูบน้ำเข้าไปในการช่วยเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ส่วนอีกหนึ่งจังหวัดที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ในหลายพื้นที่แล้วก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ต้องช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วนก็คือจังหวัดปราจีนบุรีค่ะน้ำยังท่วมในพื้นที่หลายจุดอยู่วันนี้ตรวจสอบปริมาณน้ำตอนสักประมาณ10โมงเช้าอะค่ะคุณผู้ฟังคะที่สถานี KGT 1ที่สะพานนเรศวรดำรินะคะน้ำยังสูงกว่าระดับตลิ่งถึง61เซนติเมตรเลยนะคะแล้วก็แนวโน้มเนี่ยลดลงอย่างต่อเนื่องแม้ว่าระดับน้ำจะลดลงแต่สิ่งที่ต้องกังวลคือมันสูงกว่าตลิ่งนะคะยังขอให้พื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำตรงนี้ต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องขณะที่ปศุสัตว์ปราจีนบุรีเองนะคะก็ได้ออกไปลาดตระเวนไปเก็บซากสุกรที่ลอยมาตามคอกอะค่ะคือเขาเลี้ยงสุกรเอาไว้เลี้ยงหมูเอาไว้คุณผู้ฟังปรากฏว่าพอน้ำมันมาค่ะสัตว์มันหนีไม่ทันลำพังเราก็เอาชีวิตกันไม่รอดนะคะสัตว์เลี้ยงเนี่ยบางคนเอาออกมาได้แต่หมาแค่แมวสัตว์เลี้ยงที่อยู่ตามคอกต่างๆช่วยไม่ทันก็ตายแล้วทีนี้มันก็ลอยมาค่ะปรากฏว่าพอมันลอยเนี่ยมันก็ทำให้เน่าเหม็นเนี่ยนะคะก่อโรคได้ตรงนี้ปศุสัตว์เขาก็เร่งไปเก็บแล้วก็กำจัดซากนะคะคือจะปล่อยให้ลอยไว้แบบนั้นไม่ได้นะคะคุณผู้ฟังเพราะว่ามันมีเชื้อโรคที่อาจจะเป็นแหล่งก่อโรคได้นอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของการเตือนประชาชนในพื้นที่ที่ตำบลห้วยว่าอำเภอศรีมหาโพธิ์อะค่ะให้ระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำหรือว่าสิ่งของที่อาจจะปนเปื้อนคราบน้ำมันหลีกเลี่ยงการสูดดมไอระเหยจากคราบน้ำมันงดสัมผัสน้ำในบริเวณที่ได้รับผลกระทบงดบริโภคน้ำสัตว์น้ำแล้วก็พืชในพื้นที่ดังกล่าวนะคะตรงจุดนั้นเนี่ยบริเวณที่ได้รับผลกระทบเนี่ยนะคะคือถ้าไปสัมผัสโดนผิวหนังหรือดวงตาตรงนี้ต้องรีบล้างน้ำออกเลยนะคะล้างทันทีนะคุณผู้ฟังด้วยน้ำสะอาดถ้ามีอาการผิดปกติอื่นๆรีบพบแพทย์โดยเร็วค่ะอีกหนึ่งพื้นที่ที่ยังวิกฤตอยู่เหมือนกันก็คือพระนครศรีอยุธยาค่ะจุดนี้รายงานกันว่าโดยเฉพาะริมแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยค่ะบริเวณหมู่ที่3ตำบลบ้านกลุ่มอำเภอบางบานน้ำมันล้นตลิ่งท่วมชุมชนจนระดับน้ำสูงถึง2ชั้นชั้น2ขออภัยน้ำมันท่วมไปถึงชั้น2ของบ้านแล้วชาวบ้านต้องใช้เรือเข้าออกนะคะแล้วมันยากลำบากอะค่ะเผชิญกับปัญหาใหญ่เพราะห้องน้ำมันถูกน้ำท่วมแล้วจะไปทำภารกิจที่ไหนล่ะคุณผู้ฟังคะน้ำมันท่วมไม่สามารถใช้งานได้น่าเห็นใจนะคะเพราะปีที่แล้วบางบ้านก็จมหนักเลยจมหนักไม่พอจมนานด้วยปีนี้เอาอีกแล้วค่ะพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพยาค่ะอย่างจังหวัดชัยนาทตรงนี้ก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันที่อำเภอสัพพยาก็เป็นชุมชนด้านท้ายเขื่อนเจ้าพยาประชาชนได้รับความเดือดร้อนนะคะประมาณ6ตำบลด้วยกันนะคะคุณผู้ฟังคะที่เดือดร้อนประมาณ 4,534 ครัวเรือนแล้วก็ยังมีสถานศึกษาอีก5แห่งถูกน้ำท่วมเช่นเดียวกันกรมชลประทานก็บอกว่ามั่นใจค่ะว่าระบายน้ํา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะไม่กระทบเขตเมืองแล้วก็กรุงเทพปริมณฑลพร้อมเฝ้าระวังเพชรบุรีลุ่มน้ําบางประกงแล้วก็พื้นที่ภาคใต้ต่อค่ะอุณธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานแถลงผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยค่ะบอกว่าจากสถานการณ์ที่ติดตามอยู่ในปัจจุบันเนี้ยค่ะตั้งแต่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาซึ่งก็มีเขื่อนหลักอยู่2เขื่อนคือเขื่อนภูมิพลแล้วก็เขื่อนสิริกิติ์เขื่อนภูมิพลมีปริมาณน้ำอยู่ที่ 68% เขื่อนสิริกิติ์มีอยู่ 80% นะคะซึ่งก็ถ้าดูจากรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยาที่ระบุว่าฝนจะตกในพื้นที่ภาคเหนือก็ยืนยันว่าเขื่อนทั้ง2แห่งเนี่ยมีช่องว่างความจุเพียงพอในการรองรับน้ำเหนือส่วนเรื่องของการบริหารจัดการน้ำค่ะพอน้ำมันมารวมกันที่นครสวรรค์ที่อำเภอปากน้ำโพก็จะไหลไปรวมกันที่ก็จะไหลไปรวมกับแม่น้ำสะแกกลางที่จังหวัดอุทัยธานีอีกซึ่งปัจจุบันเนี่ยค่ะทั้งสองแห่งน้ำมีแนวโน้มน้ำน่ะลดลงเรื่อยๆแล้วตอนนี้ปัจจุบันเราจำเป็นจะต้องมีการคงการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพราะจะต้องพร่องน้ำบริเวณเหนือเขื่อนชัยนาทแล้วก็เขื่อนเจ้าพยาเพื่อลดปริมาณน้ำบริเวณหน้าเขื่อนเจ้าพยาในการรองรับรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยาที่จะมีฝนตกบริเวณจังหวัดกำแพงเพชรแล้วก็อุทัยธานีเพื่อที่จะให้มีช่องว่างเพียงพอในการรองรับสถานการณ์น้ำนะคะที่มันอาจจะตกเพิ่มขึ้นในเขตแม่น้ำปิงจึงต้องมีการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพยาในอัตราดังกล่าวซึ่งอัตราการระบายเนี้ยค่ะมันก็จะส่งผลต่อพื้นที่ท้ายน้ำตั้งแต่จังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองอ อยุธยาปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพแล้วก็สมุทรปราการดังนั้นปริมาณน้ำที่เราระบายคือ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมาถึงกรุงเทพมหานครแล้วก็จะไหลผ่านสมุทรปราการแล้วก็ยังคงมีการเฝ้าระวังพื้นที่ริมตลิ่งพื้นที่นอกคันกั้นน้ำทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็จะต้องตรวจตราคันกั้นน้ำในจังหวัดปทุมธานีแล้วก็นนทบุรีทางนี้ตามที่นายกรัฐมนตรีท่านมีข้อสั่งการนะคะให้ผู้ว่าจังหวัดร่วมกับกรมชลประทานตรวจสอบคันกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาให้มั่นใจว่าระดับน้ำที่ระบายน้ำในปริมาณดังกล่าวจะไม่กระทบที่จะล้นคันกั้นน้ำของกทม.และปริมณฑลเข้าไปในเขตเมืองอย่างแน่นอนอันนี้ยืนยันนะคะกรมชลเขายืนยันแบบนั้นแล้วก็ในการเฝ้าระวังคงจะต้องเฝ้าระวังเฉพาะน้ำฝนที่ตกลงมาในพื้นที่ช่วง5ตุลาแล้วก็10ถึง11ตุลาคมเนี่ยแหละค่ะที่ฝนจะตกมากในภาคกลางแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะสถานการณ์น้ำตอนนี้ค่ะต้องเฝ้าระวังในเขตลุ่มน้ำบางประกงลุ่มน้ำบางประกงเนี่ยต้องระวังเลยคุณผู้ฟังคะเพราะว่าถ้าดูน้ำในปัจจุบันที่กำลังท่วมอยู่ในปราจีนบุรีมีแนวโน้มลดลงช้าค่ะแล้วก็กำลังจะมารวมกับแม่น้ำของแม่น้ำนครนายกซึ่งตอนนี้มีการลดการระบายน้ำของเขื่อนขุนด่านประการชนแล้วก็ต้องมาติดตามมาเฝ้าระวังเพราะมวลน้ำที่จะผ่านปราจีนมาถึงแม่น้ำบางประกงเนี่ยนะคะเพราะมวลน้ำตรงจุดนั้นเนี่ยมันผ่านมาละผ่านแม่น้ำปราจีนแล้วก็มาถึงแม่น้ำบางประกงแล้วส่วนจังหวัดเพชรบุรีค่ะอธิบดีกรมชลอธิบายแบบนี้บอกว่าได้มอบหมายให้สำนักกรมชลประทานในพื้นที่สำนักชลประทานในพื้นที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณเขื่อนแก่งกระจานเพื่อที่จะเร่งพร่องน้ำแล้วก็ตรวจตราระบบระบายน้ำในจังหวัดเพชรบุรีให้มีความพร้อมใช้งานยืนยันนะคะว่าตอนนี้ความพร้อมเนี่ยมี 100% ในการใช้งานเขื่อนแต่ว่าการระบายน้ำการตรวจตราระบบต่างๆพร้อมใช้งาน 100% ในการรับน้ำกรณีที่มันล้นเขื่อนแก่งกระจานออกมาหรือฝนมันตกในปริมาณมากๆอะค่ะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราต้องดูปริมาณฝนที่ตกลงมาในพื้นที่ในช่วง10ถึง11ตุลาคมนี้ก่อนเพราะว่าอธิบดีกรมชลประทานท่านก็ได้เตรียมความพร้อมรับมือเอาไว้แล้วแต่ว่าก็คาดการณ์กันไม่ได้ว่าฝนมันจะเยอะจะน้อยแค่ไหนนะคะโดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งตะวันออกตั้งแต่ชุมพรไล่ลงมานะคะนครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานียะลาปัตตานีนราธิวาสซึ่งจังหวัดเหล่านี้ค่ะจะได้รับผลกระทบก็มีการเตรียมความพร้อมรับมือระบบระบายน้ำเอาไว้แล้วที่จะรองรับเขตของภูเขาแล้วก็ไหลหลากลงมาในพื้นที่เมืองคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันครู่เดียวก่อนช่วงหน้ามาดูเรื่องของการเยียวยาเพราะว่าล่าสุดนายกรัฐมนตรีสั่งเลยค่ะเงินเยียวยาต้องโอนถึงมือประชาชนให้ได้ภายในสัปดาห์นี้เดี๋ยวสักครู่มาติดตามค่ะ
3: เบลซิดฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: ดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิดฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิดฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: บางจาก E20 SEVO แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจ้า
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: น้องครับเปิดบัญชีให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
4: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
5: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3 ปีปรับไม่เกิน300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวงดีอี
6: เบลซิตฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี
8: ้รู้ฟังคะอย่างที่บอกไปว่าวันนี้เรามีเรื่องของการเยียวยาประชาชนมาฝากคุณผู้ฟังด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเป็นข่าวดีเลยล่ะค่ะเพราะว่าท่านนายกรัฐมนตรีสั่งให้เร่งโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมภายในสัปดาห์นี้หลังจากอธิบดีปภ.แจ้งโอนเงิน 4,700 ล้านให้กับธนาคารออมสินแล้วค่ะคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยวันนี้ท่านกล่าวเปิดการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินะคะเพื่อติดตามสถานการณ์แล้วก็การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งแก้ไขปัญหาอุทกภัยแล้วก็ดูแลประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังแล้วก็จำเป็นจะต้องอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงค่ะท่านนายกบอกว่าจากการคาดการณ์ในสัปดาห์นี้หลายพื้นที่ของประเทศไทยรวมไปถึงกรุงเทพจะยังมีโอกาสเผชิญกับฝนเพิ่มขึ้นค่ะขณะที่ภาคใต้ค่ะจะยังมีฝนตกหนักก็เลยอาจจะส่งผลให้การระบายน้ำอาจจะส่งผลต่อการระบายน้ำได้ก็สั่งการให้พื้นที่ที่ยังสามารถเร่งระบายได้ทำในทันทีก่อนก็ใช้ข้อมูลชุดเดียวกันทั้งเรื่องการพยากรณ์ฝนปริมาณน้ำเหนือการระบายน้ำแล้วก็ระดับน้ำทะเลเพื่อที่จะจัดทำข้อมูลที่เข้าใจง่ายแล้วก็ส่งต่อถึงระดับอำเภอและชุมชนค่ะส่วนหากพื้นที่ใดจำเป็นจะต้องปรับแผนหรือว่าข้อมูลเพื่อที่จะขอรับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำก็ตามหรือเรือรถยกสูงหรือกำลังจากจุดจังหวัดอื่นๆให้ประสานมาได้เลยที่ส่วนกลางผ่านทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเดี๋ยวจะมีการจัดสรรความช่วยเหลือตรงตามความต้องการลงไปขณะที่เรื่องของการเยียวยาค่ะท่านนายกสั่งการให้กระทรวงมหาดไทยทั้งปภ.ทั้งกรมโยธาธิการและผังเมืองเร่งสำรวจความเสียหายแล้วก็ลงทะเบียนครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเพื่อที่จะเตรียมการเยียวยาให้เร็วที่สุดนะคะแล้วก็ให้ครอบคลุมโดยทยอยรวบรวมข้อมูลจากพื้นที่และนำเสนอเข้าสู่กระบวนการพิจารณาโดยเร็วเพื่อให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบได้รับความช่วยเหลือตามสิทธิ์อย่างเร็วที่สุดค่ะก็จะได้ไม่ต้องรอนานเนาะคุณผู้ฟังเพราะว่าเวลาน้ำท่วมทีเนี่ยเราจะเห็นว่าที่ผ่านมาเนี่ยประชาชนรอโอนเงินน้ำท่วมนานมากแต่รอบนี้นายกเร่งรัดให้นะคะไม่ต้องรอให้การฟื้นฟูเสร็จเรียบร้อยแล้วเข้าจ่ายก็คือสามารถจ่ายได้เลยภายในสัปดาห์นี้เห็นจากการโอนเงินรอดแรกเนี่ยนะคะถึงมือประชาชนนะคะคือนายกบอกว่าสัปดาห์นี้ต้องเห็นการโอนเงินรอดแรกถึงมือประชาชนด้านคุณนิรัตน์พงศิทธิถาวรอธิบดีปภ.บอกว่าได้โอนเงินจำนวน 4,700 ล้านบาทไปที่ธนาคารออมสินเรียบร้อยแล้วก็เป็นที่มาที่ท่านนายกสั่งการนะคะเงินมันไปถึงธนาคารออมสินแล้วฉะนั้นสัปดาห์นี้ก็จะต้องเห็นเงินล็อตแรกโอนถึงมือประชาชนเหมือนกันตอนนี้เงินที่อยู่ในธนาคารออมสินอยู่ระหว่างการประมวลผลฉะนั้นถ้าอำเภอจังหวัดหรือตำบลไหนจัดทำข้อมูลเสร็จก่อนสามารถจ่ายเงินได้ทันทีเลยเป็นไปตามแนวทางที่นายกรัฐมนตรีสั่งการค่ะส่วนคุณสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ของปภ.ก็แจ้งผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยนะคะถึงแนวทางการเยียวยาประชาชนบอกว่าส่วนหนึ่งเป็นเงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉินส่วนที่สองคือเงินตามมติครม.ที่จะช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในกรณีต่างๆตามกำหนดซึ่งนายกรัฐมนตรีก็สั่งการค่ะให้เร่งดำเนินการปภ.ก็ประสานไปยังกรุงเทพมหานครแล้วก็75จังหวัด ที่จะได้ดำเนินการช่วยเหลือตามการสำรวจแล้วก็ยืนยันข้อมูลนะคะหากทางท้องถิ่นส่งข้อมูลมาให้กับปภ.ปภ.ก็สามารถส่งข้อมูลไปยังธนาคารออมสินและสามารถจ่ายเงินเยียวยาได้ภายใน 2-3 วันค่ะหรือว่าไม่เกินภายในสัปดาห์นี้อันนี้เราจะเห็นเขาลางแล้วนะว่าจะเป็นไปในแนวทางนี้มีไทม์ไลน์ชัดเจนแล้วว่าภายในสัปดาห์นี้ยังไงเงินต้องถึงมือประชาชนในล็อตแรกแน่ๆส่วนการเยียวยาที่ประชาชนลงทะเบียนผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐจากข้อมูลวันนี้ค่ะพบมียอดลงทะเบียนเข้ามาประมาณ 1,56,000 กว่าครัวเรือนดังนั้นขอแนะนำให้ประชาชนที่กรอกข้อมูลแล้วแต่ระบบแจ้งว่าไม่อยู่ในพื้นที่ประสบภัยตรวจสอบพื้นที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนที่จะกดเลือกพื้นที่นะคะเพราะถ้าเลือกพื้นที่ผิดระบบไม่สามารถยืนยันให้ได้นะส่วนหากลงทะเบียนเสร็จแล้วสามารถตรวจสอบรายละเอียดแก้ไขข้อมูลได้ตรงที่เขียนว่าคำร้องของฉันนะคะตรงนั้นสามารถแก้ไขข้อมูลได้แล้วก็ขอให้ตรวจสอบการเลือกวันที่ที่เกิดภัยตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงโดยให้ตรงกับเงื่อนไขที่มีกำหนดเอาไว้ว่าระยะเวลาอยู่ที่7วันขึ้นไปแล้วปภ.เขาก็ได้กำชับประสานไปที่ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครแล้วก็จังหวัดให้แจ้งทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ว่าความช่วยเหลือแล้วก็สิทธิ์ต่างๆจะอยู่ในส่วนไหนเพื่อให้ประชาชนเนี่ยสบายใจนะคะคือความสะดวกความการไม่เกิดความสับสนแล้วก็เกิดความสบายใจของประชาชนเนี่ยมันก็เป็นที่มาของลดสถานการณ์ความตึงเครียดที่เกิดขึ้นได้เพราะว่าลำพังน้ำท่วมเนี่ยเราก็เครียดอยู่แล้วการรับเงินเยียวยายังมีขั้นตอนเยอะแยะมากมายจะได้เงินไม่ได้เงินต้องมาลุ้นกันเนี่ยเราก็เครียดไปอีกนะคะคนที่เจอกับปัญหาแบบนี้ก็สั่งการแล้วแหละให้ทุกหน่วยงานท้องถิ่นต่างๆเข้าไปช่วยเหลือประชาชนให้เกิดความสบายใจรู้ฟังปิดท้ายเรื่องน้ำท่วมกันที่รองโฆษกรัฐบาลค่ะวันนี้ออกมาชี้แจงกรณีที่ก่อนหน้านี้ท่านนายกรัฐมนตรีมีการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนบอกว่าพูดในเชิงลักษณะที่บอกว่า อยากให้ประชาชนอพยพออกมาก่อนแต่ว่าก็มีการไปตีความว่าให้นายกบอกว่าให้ประชาชนออกมาก่อนสัตว์เลี้ยงทิ้งไว้ข้างหลังก็เลยเป็นที่มาของการวิพากษ์วิจารณ์จากหลายภาคส่วนทั้งนักวิชาการหรือว่าคนที่มีข้อเสนออย่างเช่นผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปริญญาเทวานฤมิตรกุลท่านนี้ก็มีข้อเสนอเกี่ยวข้องกับการดูแลสัตว์ระหว่างการอพยพจากสถานการณ์น้ำท่วมค่ะว่ารัฐบาลเนี่ยรับฟังคุณลลิดาบอกนะบอกว่ารัฐบาลรับฟังข้อเสนอที่เป็นประโยชน์แต่ขอให้เข้าใจเจตนาของนายกรัฐมนตรีให้ตรงกันว่าสิ่งที่ท่านต้องการสื่อคือขอให้ประชาชนอย่ารอจนระดับน้ำมันสูงถึงขั้นที่อพยพทั้งคนและสัตว์เนี่ยออกมาได้ยากและเป็นอันตรายไม่ใช่ว่านายกบอกว่าให้ประชาชนทิ้งสัตว์เลี้ยงเอาไว้ที่บ้านหลายครอบครัวเข้าใจคือสัตว์เลี้ยงเนี่ยคือสมาชิกในบ้านรัฐบาลเข้าใจเรื่องนี้ดีแต่สิ่งที่เราอยากแต่สิ่งที่เราไม่อยากเห็นเลยก็คือเจ้าของสัตว์เป็นห่วงสัตว์เลี้ยงจนสุดท้ายตัดสินใจที่จะไม่อพยพออกมาจากพื้นที่เสี่ยงและสุดท้ายพอน้ำมันขึ้นสูงจริงๆการช่วยทั้งคนทั้งสัตว์ก็ทำได้ยากและเสี่ยงทั้งหมดเลยโดยเฉพาะบ้านที่มีเด็กผู้สูงอายุผู้ป่วยหรือว่ากลุ่มเปราะบางดังนั้นอย่านำคำเตือนเรื่องความปลอดภัยไปตีความว่าเป็นการบอกให้ประชาชนทอดทิ้งสัตว์เลี้ยงนะคะอันนี้คุณลลิดายืนยันแบบนั้นข้อเสนอที่มีการให้มีพื้นที่รองรับสัตว์เลี้ยงแยกจากพื้นที่นอนแล้วก็พื้นที่ประกอบอาหารของประชาชนตรงนี้ก็เป็นข้อเสนอที่รัฐบาลพร้อมรับไปพิจารณาแล้วก็ให้ปรับปรุงแต่ละพื้นที่ให้สอดคล้องกันนะคะก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเวลาเราไปอยู่ศูนย์พักพิงคุณผู้ฟังเราเลี้ยงแมวอยู่เราเลี้ยงสุนัขอยู่จะทำยังไงล่ะไปอยู่ศูนย์พักพิงอพยพขึ้นไปเราก็ต้องเอาน้องไปด้วยจะทิ้งให้อยู่ที่บ้านก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าน้ำมันท่วมนี่แหละค่ะเขาจะมีการบริหารจัดการตรงนี้เพราะว่าถ้าเอาน้องไปอยู่รวมกับคนอื่นๆที่เขาอาจจะไม่ได้รักสัตว์หรือสุขอนามัยมันไม่ได้เหมาะกับการเลี้ยงสัตว์เนี่ยตรงนี้ก็อาจจะเป็นที่มาของโรคหรือว่าที่มาของความไม่ถูกสุขอนามัยแล้วก็ความสกปรกตามมาได้นะคะเดี๋ยวรัฐบาลเขาจะจัดการเรื่องนี้ให้คนที่เป็นเจ้าของสัตว์เลี้ยงก็จะได้สบายใจด้วยว่าน้องจะอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยแล้วก็มีอาหารครบนะคะคุณผู้ฟังใกล้ถึงช่วงการประชุม IMF World Bank 2026แล้วค่ะนายกรัฐมนตรีกำชับท่าอากาศยานอย่างเต็มประสิทธิภาพนะคะให้บริการอย่างเต็มประสิทธิภาพอย่าให้ซ้ำรอยช่วงก่อนหน้านี้คุณอนุทินชาญวีรกูลเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศโดยระบุว่าเหลือเวลาอีกเพียง1สัปดาห์ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในการประชุม IMF World Bank 2026 เท่าที่ทราบก็มีความพร้อมมีความตั้งใจที่จะทำสิ่งเหล่านี้ให้ดีที่สุดท่านนายกบอกว่าประเทศไทยก็จะได้ประโยชน์เยอะเลยค่ะแต่จะเยอะมากยิ่งขึ้นไปถ้าเราสามารถดำเนินการให้การประชุมครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็ประสบความสำเร็จในทุกด้านเพราะว่าเรามีประเทศที่ตอบรับแล้วก็ร่วมประชุม191ประเทศแล้วก็ยังมีประมุขของประเทศหัวหน้ารัฐบาลรัฐมนตรีแล้วก็ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต่างๆที่จะเข้าร่วมด้วยคาดการณ์ว่าจะมีผู้ร่วมประชุมทั้งสิ้นหลัก 10,000 คนที่พร้อมจะมาดูว่าประเทศไทยของเรามีความพร้อมในทุกๆด้านอย่างไรซึ่งเขาก็ไม่ได้มาประชุมอย่างเดียวนะคะแต่ยังตัดสินใจนำเม็ดเงินต่างๆเข้ามาลงทุนและมีเรื่องของการของการให้ความช่วยเหลือต่างๆซึ่งก็เป็นสิ่งสำคัญแล้วก็จำเป็นจะต้องเตรียมความพร้อมในทุกด้านให้เรียบร้อยทั้งเรื่องของสารัตถะพิธีการการดำเนินการรักษาความปลอดภัยการอำนวยความสะดวกด้านการสาธารณสุขการประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการภาพรวมเพื่อทำให้บทบาทของการเป็นเจ้าภาพของไทยออกมาอย่างสมบูรณ์ท่านนายกบอกว่าการประชุมในวันนี้ค่ะขอให้ที่ประชุมติดตามหารือประเด็นที่มีความสำคัญแล้วก็จำเป็นเร่งด่วนต่อการอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าร่วมการประชุมอย่างเช่นเรื่องวีซ่าแล้วก็การตรวจคนเข้าเมืองการจัดการเรื่องสายการบินโดยขอฝากทางทอทนะคะเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่อย่าให้เกิดเหตุการณ์แบบสัปดาห์ที่แล้วที่มีกระเป๋าติดค้างเช็คอินล่าช้าหรือว่ายกเลิกไฟล์บินเพราะว่ามีหลายคนที่ใช้บริการสายการบินอยู่ในประเทศไทยก็ขอให้ทอทแล้วก็สายการบินเตรียมการอย่างเต็มที่ค่ะมีช่องพิเศษที่ทำให้เขาเห็นว่าเราเนี่ยให้ความสำคัญกับผู้ที่เข้ามาร่วมประชุมทุกคนคุณผู้ฟังคะไปต่อกันที่สถานการณ์ชายแดนสักนิดนึงนะคะกรณีเคลื่อนย้ายตู้คอนเทนเนอร์มีภาพออกมาคนก็ตั้งใจว่าเอ๊ตั้งข้อสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าก่อนหน้านี้มีกระแสบอกว่า UN เรียกร้องให้รัฐบาลไทยขนย้ายตู้คอนเทนเนอร์แล้วก็รื้อรั้วรวดหนามเปิดทางให้ชาวเขมรกลับพื้นที่กองทัพบกแจ้งแล้วนะคะว่าการเคลื่อนย้ายตู้คอนเทนเนอร์ดังกล่าวออกจากแนววางกำลังเป็นการปรับปรุงมาตรฐานคุ้มครองพื้นที่ให้มีความมั่นคงแข็งแรงค่ะหมดเวลาของข้อข่าวค่ำแล้วค่ะกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
9: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

วัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักในวันจันทร์ที่5ตุลาคมพุทธศักราช2569กับดิฉันกฤตยารอรัตนาทุนค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2568เป็นวันแรกวันนี้เวลา9นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังมหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมในการพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2568เป็นวันแรกในโอกาสนี้พระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ซึ่งปีนี้สภามหาวิทยาลัยมหิดลมีมติมอบแก่ผู้ทรงคุณวุฒิที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยและสังคมจำนวน7คนจากนั้นพระราชทานรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดลจงเจตเมธีวิทย์แก่นักวิจัยดีเด่นและนักวิจัยรุ่นใหม่จำนวน2คนพร้อมพระราชทานเกียรติบัตรแก่ผู้ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดลจำนวน12คนและพระราชทานเกียรติบัตรแก่ศาสตราจารย์เกียรติคุณและศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณรวม15คนสำหรับวันนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยมหิดลและวิทยาลัยพยาบาลเหล่าทัพเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวมทั้งสิ้น 3,022 คนประกอบด้วยบัณฑิตวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาเขตกาญจนบุรีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์วิทยาลัยศาสนศึกษาคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์คณะศิลปศาสตร์วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาคณะวิทยาศาสตร์คณะสาธารณสุขศาสตร์ดุริยางคศิลป์วิทยาลัยวิทยาลัยพยาบาลกอง

ความรู้และทักษะดังกล่าวแล้วนั้นบุคคลยังจำเป็นต้องมีความคิดอ่านที่ถูกต้องตามเหตุผลความเป็นจริงด้วยทั้งนี้เพราะในการประกอบกิจการงานการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติแก้ไขปัญหาทุกอย่างต้องอาศัยความคิดอ่านที่เที่ยงตรงเป็นกลางจึงจะสามารถพิจารณาและวินิจฉัยตัดสินเรื่องราวต่างๆสิ่งต่างๆได้อย่างสมเหตุสมผลคือเหมาะสมถูกต้องตามเหตุตามผลตามที่เป็นจริงจึงขอให้บัณฑิตพยายามฝึกฝนอบรมตนเองให้เป็นผู้มีความคิดอ่านเที่ยงตรงถูกต้องพร้อมทั้งหมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมให้ก้าวหน้าอยู่เสมอแต่ละคนจะได้นำความรู้ทักษะความเชี่ยวชาญและความคิดอ่านทั้งปวงไปใช้ในการดำเนินชีวิตและประกอบกิจการงานให้สำเร็จผลเป็นประโยชน์แก่ตนเองตลอดถึงสังคมและประเทศชาติจึงขอฝากเรื่องนี้ไว้เป็นข้อคิดสำหรับบัณฑิตอีกครั้งหนึ่งในโอกาสที่ทุกคนได้สำเร็จการศึกษาสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568เป็นวันแรกวันนี้เวลา 13:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปยังอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครในการนี้ทรงวางพวงมาลัยหน้าพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริแล้วเสด็จเข้าห้องประชุมในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568โดยในวันนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ประจำปี2567และ2568รวมจำนวน5คนมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากคณะวิทยาศาสตร์คณะอุตสาหกรรมเกษตรคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรคณะศึกษาศาสตร์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการคณะสาธารณสุขศาสตร์คณะบริหารธุรกิจคณะสิ่งแวดล้อมและคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวมจำนวน 3,110 คนโอกาสนี้พระราชทานพระโอวาทความตอนหนึ่งว่าในการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพการงานนั้นปัจจัยสำคัญมิได้มีเพียงความรู้หรือทักษะความเชี่ยวชาญในวิชาชีพหากแต่ยังคงต้องมีคุณธรรมคอยกำกับประคับประคองด้วยทั้งนี้เพราะความรู้ที่ปราศจากคุณธรรมไม่อาจนำความดีความเจริญมาสู่ผู้ใดได้แท้จริงแต่อาจก่อให้เกิดโทษเสียหายได้อย่างร้ายแรงทั้งแก่บุคคลและส่วนรวมบัณฑิตทั้งหลายที่สำเร็จการศึกษาในระดับสูงมีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่ได้เล่าเรียนมาแล้วจึงควรหมั่นสร้างสมอบรมคุณธรรมในตนโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสุจริตคือความยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องและความกตัญญูกตเวทีคือความตระหนักรู้ในคุณความดีของผู้อื่นและประพฤติปฏิบัติดีตอบแทนพร้อมกันนั้นก็หมั่นสร้างเสริมเพิ่มพูนความรู้ความเชี่ยวชาญของตนอยู่เสมอเพื่อพัฒนาตนเองให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของโรคที่จะรวดเร็วและซับซ้อนยิ่งขึ้นไปในอนาคตถ้าทำได้ดังที่กล่าวบัณฑิตก็จะสามารถประพฤติตนปฏิบัติงานให้บรรลุถึงความสำเร็จและความเจริญได้อย่างมั่นคงมีเกียรติและควรแก่การภาคภูมิใจสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานพระบัญชาแต่งตั้งเจ้าอาวาสพระอารามหลวงและรองคณะเจ้าคณะจังหวัดฝ่ายธรรมยุทธวันนี้เวลา 15:05 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครในการประธานพระบัญชาแต่งตั้งเจ้าอาวาสพระอารามหลวงและรองเจ้าคณะจังหวัดคณะธรรมยุทธ

0: จำนวน3รูปดังนี้ทรงแต่งตั้งให้พระเทพวชิรสุนทรวัดพระราม9กาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสพระอารามหลวงวัดพระราม9กาญจนาภิเษกพระครูสุนทรวินัยรสวินัยวัดเฉลิมทุ่งสว่างจังหวัดกาฬสินธุ์ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมยุทธและพระครูธีระวรวัฒน์สุปินวัดสุภารมจังหวัดนครพนมดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดนครพนมธรรมยุทธโอกาสนี้ประทานพระโอวาทแก่พระสังฆาธิการผู้ได้รับการแต่งตั้งเพื่อเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่และเพื่อความเป็นสัพพสิริมงคลสืบไปมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัยอยู่ในขณะนี้จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโดยในวันนี้มูลนิธิได้เชิญไปมอบณชุมชนร่วมพลังพัฒนาซอยประชาร่วมใจ10ชุมชนหมู่8ร่วมใจพัฒนาซอยประชาร่วมใจ21และชุมชนวังตาหนวดพัฒนาซอยประชาร่วมใจ13เขตคลองสามวารวม309ชุดและเชิญไปมอบณหมู่บ้านอาริยาโคโมลาดกระบังสุวรรณภูมิและชุมชนเอื้ออาทรลาดกระบัง1เขตลาดกระบังรวม300ชุดรวมจำนวนถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญไปมอบในวันนี้ทั้งสิ้น609ชุดองคมนตรีติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีวันนี้พันเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีในฐานะรองประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์เดินทางไปยังบ้านสารวัตรตำบลไร่โว่อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีในการนี้เป็นประธานในพิธีมอบหนังสือรับรองการอยู่อาศัยหรือทำกินในเขตป่าอนุรักษ์ให้แก่ราษฎรบ้านสารวะบ้านไร่โว่บ้านทิไร่ป้าและบ้านจะแก่ตำบลไร่โว่รวมจำนวน20รายเพื่อรับรองสิทธิ์ของราษฎรในการทำกินและอยู่อาศัยในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืนถูกต้องตามกฎหมายส่งเสริมอาชีพเชิงอนุรักษ์ได้อย่างเป็นรูปธรรมมีส่วนร่วมกับภาครัฐในการเป็นเครือข่ายดูแลรักษาพื้นป่าป้องกันการบุกรุกใหม่และลดปัญหาไฟป่าในพื้นที่โอกาสนี้องคมนตรีเชิญพระราชกระแสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงห่วงใยในชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรทุกหมู่เหล่าด้วยทรงพระราชปรารถนาให้ทุกคนมีอาชีพมีงานทำมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้สามารถพึ่งพาตนเองและดูแลครอบครัวได้อย่างยั่งยืนไปกล่าวแก่ราษฎรในพื้นที่สร้างความปลื้มปิติในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจากนั้นองคมนตรีและคณะติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งดำเนินงานด้านต่างๆภายใต้มูลนิธิภูบดินทร์ส่งผลให้ราษฎรในพื้นที่ตำบลไร่โว่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามลำดับอาทิด้านการศึกษาของโรงเรียนบ้านกองม่องท้าสาขาไร่โว่ที่จัดการเรียนการสอนแก่นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมมาศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียน72คนมีครูและบุคลากร9คนโดยผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานหรือโอเน็ตระดับชั้นประถมมาศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2568สูงกว่าระดับประเทศในรายวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาภาษาไทย ด้านสาธารณสุขในพื้นที่บ้านไล่โว่มีโรงเรือนอนามัยชุมชนบ้านไล่โว่ให้บริการรักษาสุขภาพเบื้องต้นมีเจ้าหน้าที่ประจำโรงเรือนอนามัย1คนมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม6คนมีการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนน้อยซึ่งเป็นนักเรียนโรงเรียนบ้านกองม่องท้าสาขาไล่โว่จำนวน5คนโดยในช่วงเดือนตุลาคม2568ถึงเดือนกันยายน2569มีราษฎรในพื้นที่ไปรับบริการรักษาสุขภาพทั่วไปจำนวน 1,125 ครั้งโรคที่พบมากคือโรคระบบทางเดินหายใจโรคระบบทางเดินอาหารโรคทางระบบกล้ามเนื้อและกระดูกตามลำดับต่อจากนั้นคณะเดินทางไปยังโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นโรงเรียนเครือข่ายคุณธรรมจริยธรรมในโครงการกองทุนการศึกษาเปิดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6ซึ่งเมื่อปี2565ได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์สมทบทุนการก่อสร้างหอพักนอนรวงผึ้งเพื่อรองรับนักเรียนบ้านไกลโดยปีการศึกษา2569มีนักเรียนจากพื้นที่โครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีภายใต้มูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์เข้าไปศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1จำนวน161คนปัจจุบันโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษามีนักเรียน 2,175 คนมีครูและบุคลากร111คนทั้งนี้จากการที่โรงเรียนมีจำนวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้นในแต่ละปีจึงได้จัดสร้างหอพักครูและนักเรียนเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งหลังเพื่อรองรับนักเรียนบ้านไกลและนักเรียนที่ครอบครัวมีความเป็นอยู่ยากลำบากเป็นการสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชชธิดาด้านการส่งเสริมการศึกษาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับบุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนเน้นการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยส่งเสริมการเรียนรู้และการอยู่ร่วมกันในสังคมภาคเอกชนคณะบุคคลและสมาคมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกามูลนิธิสมเด็จพระพุทธาจารย์ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทยและบริษัทเบเกอร์แอนด์แมคเคนซี่จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์จากวัดราชนัดดารามวัดประยุรวงศาวาสและวัดสระเกศรวมจำนวน10รูปที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 นาทีผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนดอนอารังทุ่งกระเต็นจังหวัดบุรีรัมย์สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติและบริษัทเชียงใหม่ชาวมิเชลจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดปฐุมวนารามและวัดยานาวากรุงเทพมหานครวัดพุทธโมกขลารามและวัดศรีจอมพลจังหวัดสกลนครวัดนางนวลและวัดโพชัยโคกใหญ่จังหวัดกาฬสินธุ์วัดสว่างดุสิตและวัดป่าศรัทธาธรรมวิทยาจังหวัดมหาสารคามสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวล ลา 17:00 น.จังหวัดอุตรดิตถ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จากวัดตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์จำนวน10รูปสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 19:00 น.บริษัทพระพิคเนตประสิทธิพรจำกัดโรงเรียนนานาชาติบางกอกพรีแพราทอรี่แอนด์เซคันดารีและครอบครัวประสมพันธ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรารวมจำนวน8รูปหน่วยงานต่างๆร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.นายเจริญสิริวัฒนภักดีและครอบครัวสิริวัฒนภักดีพร้อมกลุ่มธุรกิจในเครือบริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัดมหาชนและบริษัท TCC แลนด์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดไตรมิตรวิทยารามวัดปทุมคงคาวัดอรุณราชวรารามและวัดอมรินทรารามกรุงเทพมหานครวัดแขนนอกและวัดอ่วมอ่องประชานฤมิตรจังหวัดนนทบุรีรวมถึงวัดไก่เตี้ยจังหวัดปทุมธานีสวดพระพุทธมนต์และรับพระราชทานปิ่นโตภัตตาหารเวลา 14:30 น.บริษัทไทยกรุ๊ปโฮลดิ้งจำกัดมหาชนบริษัทแอสเซทเวิลด์คอปจำกัดมหาชนและกลุ่ม BJC Big C ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาโดยมีพระสงฆ์จากวัดทองนพคุณกรุงเทพมหานครวัดไผ่สวนศักดารามวัดมหาธาตุวัดใหม่สามัคคีวัดหนองไผ่พิทยารามวัดซอกทรายและวัดของยางขวางจังหวัดเพชรบูรณ์วัดม่อนศรีบุญโยงจังหวัดลำปางและวัดวังโพรงเขตจังหวัดลพบุรีรวม10รูปสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 น.บริษัท Frasers Property ประเทศไทยจำกัดมหาชนบริษัท Uni Venture จำกัดมหาชนและกลุ่มบริษัทในเครือรวมทั้งบริษัท NCC Management and Development จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาโดยมีพระสงฆ์10รูปสวดมาติกาและสดับปกรณ์จากวัดชนะสงครามกรุงเทพมหานครวัดป่าแดดวัดป่าข่อยใต้วัดสันทรายต้นกอกและวัดเทพนิมิตจังหวัดเชียงใหม่วัดศาลาลอยจังหวัดสุรินทร์และวัดดงลือสีจังหวัดลำพูนและเวลา 19:00 น.มูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์บริษัทเสริมสุขจำกัดมหาชนรวมทั้งบริษัทอมรินทร์คอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนและกลุ่มบริษัทในเครือได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดา ในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดกวิศรารามจังหวัดลพบุรีจำนวน4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลคณะครูนักเรียนจากสถานศึกษาต่างๆรวมถึงประชาชนจากทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอาทิคณะครูโรงเรียนทรัพย์สถิตวิทยาคารจังหวัดกำแพงเพชรและคณะโรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภชในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในวันเดียวกันนี้มีคณะบุคคลคณะครูนักเรียนและประชาชนจากทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอาทิผู้บริหารครูและนักเรียนโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ทวีวัฒนาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารคณะครูโรงเรียนทรัพย์สถิตวิทยาคารอำเภอเมืองกำแพงเพชรจังหวัดกำแพงเพชรคณะครูนักเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภชในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนดอนอารางทุ่งกระเต็นจังหวัดบุรีรัมย์รวมทั้งข้าราชการและพนักงานศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์จบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วนะคะขอพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมดิฉันกฤตยารอรัตนาทูลพร้อมกับทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Access Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ลุกขึ้นเริ่มต้นใหม่มองเห็นโอกาสที่สดใสในแต่ละวัน

0: สวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายวันนี้ใครมีภาระอะไรต้องใช้จ่ายยังไงกันบ้างไหมเนี่ยฮะ
1: ผมครับท่านคือยุคสมัยนี้จะลุกจะยืนจะนอนจะนั่งก็ยังจะหนีไม่พ้นของแพงทั้งลูกเล็กเด็กแดงก็ต้องเจอของแพงกันทั้งนั้นไหนจะค่าน้ำมันที่ขึ้นได้ขึ้นดีพอเวลาลดทีไม่กี่สตางค์เวลาขึ้นบ้างขึ้นเป็น 4-5 บาทแพงจนแทบจะอาละวาดขนาดของในตลาดยังพากันแพงทั้งไก่หมูเนื้อแดงยังพากันแซงขึ้นราคาแพงแพงแพงแพงแพงไอ้นั่นก็แพงไอ้นี่ก็แพงข้าวยากหมากแพงแพงเราไปหมดทุกอย่างไม่เห็นเหมือนเมียเลย
0: ไม่เหมือนเมียยังไง
1: ก็แพงหมดทุกอย่างแต่เมียถูกเสมอว้า

0: ทำงานเทิร์นโปรสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB และประกันติดล้อโบรกเกอร์โดยเงินติดล้อโทร1501
1: สวัสดีคุณผู้ฟังครับเหงาๆเลยนะฮะสวัสดีวันจันทร์นะฮะวันนี้ใต้โต๊ะทำงานเนาะ
2: ใช่ครับ
1: ไม่ผิดช่วงไม่ผิดอะไรนะครับผมดีเจเคเบิลนะครับวันนี้มาเดบิวต์ใต้โต๊ะทำงานเทรนโปรแล้วเดี๋ยวพี่อาร์ตเนี่ยกำลังตามขึ้นมานะครับอยู่กับน้องเบิ้ลแล้วก็พี่อาร์ตแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเป็นช่วงของจ็อบเจนซีเนาะพี่ตังเน
2: า
1: ะ
2: ไม่ครับไม่เราจะมาออดิชั่นดีเจใหม่
1: อุ้ยออดิชั่นดีเจใหม่เหรอ
2: มาแทนเคเบิลเนี่ย
1: โอ้ยตายแล้ว
2: งั้นอันนี้ให้ดูแบบ
1: โอ้โหดีอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยดีไม่ทับลายกันโอเคอย่างเงี้ยดีโอเคเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเนี่ยมาสัมภาษณ์น้องดีเจใหม่หน่อยว่าที่ดีเจใหม่ว่าวันนี้จะผ่านหรือไม่ผ่านนะครับผมแต่ว่าวันนี้เนี่ยวันจันทร์เนาะคุณผู้ฟังครับแล้วก็ประมาณ2:30เกือบจะ2:40เนี่ยระหว่างที่เราจัดรายการกันอยู่เนี่ยตอนนี้ฟุตบอลทีมชาติไทยกำลังเตะอยู่นะครับอาเซียนครับฟีฟ่าอาเซียนครับเจอกับอินโดนีเซียนี่0-0ประตูต่อ0อยู่นะครับแต่ว่าพูดถึงทีมอินโดสักนิดนึงแล้วทีมอินโดนี่เหมือนเป็นทีมยุโรปทีมนึงอ่ะเย้าดีครับ
3: เฮ้ยน้องเคบวย
1: เคเบิ้ลครับเคเบิ้ล
3: ผมเบิ้ลไง
1: เคเบิ้ลธรรมดาก็พอ
3: โอเค
1: กำลังทักทายคุณผู้ฟังว่าวันนี้เดบิวต์ไม่เคยมาเลยใต้โต๊ะทำงาน
3: พี่ดีใจมากเพราะว่าเราเคยทำอีเวนต์ด้วยกันครั้งนึง
1: ครับผม
2: งานรถ
1: ใช่
3: งานรถ
1: ครับ
3: งานรถที่เราซื้อ
1: หวานเจี๊ยบเลยเรียกครั้งแรกแล้วไม่เรียกอีกเลยนะฮะหายไปเลยนะฮะ
3: เดี๋ยวพูดงั้นดิ
1: ครับผม
3: พูดอย่างนั้น
1: ครับ
3: เพราะเดี๋ยวเขาก็มีงานเรื่อยๆเพราะล่าสุดเขาก็ติดต่อพี่มา
1: อ๋อเหรอ
3: แล้วเขาเงียบไปไม่รู้ว่าเขาไปเอาไปใช้ใคร
1: ครับผมเหมือนเขาติดต่อผมจะให้ไปทริปรอบนึงเนี่ยคุณเคเบิลสนใจไปทริปด้วยกันไหม
3: ของเคเบิลนี่คือวิ่งได้380กิโลถูกไหม
1: ประมาณนั้นครับ
3: พี่วิ่งได้280กิโล
1: 200อ่ะ
3: 400
1: จ๋อ400โอ้ย
3: 400
1: 400ก
3: ็ล่าสุดพี่ลุยน้ำขึ้นประตู
2: ลองมาแล้ว
3: ลองมาแล้วพี่แท็ก
1: เหมือนของพี
3: ่แล้วคือไม่ได้ลุยแบบวิ่งเลยนะลุยจอดด้วย
1: อ๋อเหรอ
3: สายไหมต้องรอดกูเนี่ยกูลุยมาแล้ว
1: สุขา5
3: แล้วนะสุขา5ลุยประตูมาขึ้นประตู
1: เขาของพี่อาร์ตอ่ะเขาเคมว่า50เซนไม่เกินนั้นของผมว่า60เซนเขาบอกประมาณนั้นนะประมาณไหม50
3: เท่าที่พี่ลุยเนี่ยน่าจะสัก60เซนอ่ะ2ไม่บรรทัด
1: แล้วพอขับผ่านไปเรียบร้อย
3: อาทินั่งข้างๆที่แบบป้าครับน้ำมันเหมือนมันอยู่ข้างๆแล้วอ่ะ
1: มันยึกมันย
3: ึ
1: กมันยึก
3: แล้วเสียงมันตีอยู่ข้างล่างแบบมันเริ่มแบบลูกก็เริ่มไปตกใจแล้วผมว่าใจดีทุ่งเสือเพราะแบตอยู่ข้างล
1: ่
3: างก็เลยแบบเอาไงดีวะ
1: มันชนแบตเลยนะ
3: ทำอะไรไม่ได้ข้างหน้าก็ติดข้างหลังก็ติดก็เลยลองลุยดูแล้วก็ไปจอดที่ปั๊
1: ม
3: ก็ไม่เป็นไรดีกว่านี่ก็ขับมา
1: อะไร
3: เออ
1: เหตุการณ์นี้ตั้งแต่วันไหน
3: ก่อนคอนเสิร์ตโอ๊ตก่อน28ประมาณ20ใช่
1: ช่วงนั้นน่ะช่วงที่หนักๆอ่ะ
3: ใหม่ๆเลยแล้วก็พอหลัง28 29เอ้ยไม่พอหลัง28คอนเสิร์ตโอ๊ตเสร็จพี่ไปจอดสุวรรณภูมิเขาบอกว่าถ้าเกิดรถที่มันลุยน้ำท่วมมีโอกาสไหมพี่ก็ลุ้นดูโทรศัพท์ทุกวันพี่ไป
1: ด
3: ู
1: แอปดูแอป
3: ทุกวันว่าไม่ยัง
1: มันยังกดได้อยู่ไหม
3: ได้
1: ยังเปิดแอร์เปิดได้อยู
3: ่รถกูอยู่ไหมเฮ้ยไม่เป็นไร
1: ครับ
3: โอเค
1: ถือว่าโอเคนะ
3: แล้วพี่เห็นนะมีหลายยี่ห้อที่ลุยได
1: ้เราพูดได้ไหมเราจะพูด
3: เดี๋ยวกันนะ
1: เราจะพูดได้ไหมนะมันก็มีหลายยี่ห้อที่เห็นนะ
3: พีรพัฒน์พีรพัฒน
1: ์อ๋อบีบีพีรพัฒน์ไงบีพีรพัฒน์ไง
3: ไม่ต้องพูดสิ
1: โอเคโอเค
3: พีรพัฒน์แล้วอีกตัวนึงอะไรดีวะ
1: 2K 2K นะ 2K 2K
3: พีรพัฒน์ 2K สุนัข
1: โอเค
3: อันนั้นคือลุยแบบข้างๆพี่เลย
1: เหรอ
3: เ
1: บียดกันมาเลยเหรอ
3: เบียดกันมาเลย
1: เออ
3: ไม่เป็นไรเลย
1: ไม่เป็นไรนะ
3: ใช่แ
1: ต
3: ่ที่เห็นน่ะมียี่ห้อหนึ่งคือพี่แท็กซี่
1: อ่าฮะ
3: ไปเลยแต่เห็นมีอยู่ยี่ห้อหนึ่งที่ดับเยอะมากสุด
1: ครับ
3: พีรพัฒน์
1: พีรพัฒน์เหมือนกัน
3: ก็ได้พีรพัฒน
1: ์พีรพัฒน์พีรพัฒน์เดี๋ยวไปฝั่งไกลๆนะพีรพัฒน์พีรพัฒน์ฝั่งไกลๆนะ
3: ใช่ใช่
1: พีรพัฒน์ก็เห็นอยู่เพราะว่า
3: โอลิเวอร์เบ
1: ล
3: โฮป
1: เขาครับแถวนั้นพีรพัฒน
3: ์ยูโร
1: พีรพัฒน์ฝั่งนู้นน่ะ
3: อันนั้นดับเยอะ
1: เพชรบุรีเห็นพีรพัฒน์ประมาณ 3-4 คันนะ
3: เพชรบุรีเครื่องบินก็จมหายท่านลึกขนาดนั้น
2: แต่มีเจ็ตสกีฮะ
1: อุ้ย
3: โอ้โห
1: ดื้อมากเลยนะวันนี้คนไทยแต่ว่าเรียนนอกพี่ฮะแล้วสู้มือมากบอกว่าผมอยากสร้างรอยยิ้มให้กับคนไทยทั้งประเทศ
3: รอยยิ้ม
1: ในช่วงเวลาที่คนไทยโศกเศร้าเนี่ยผมไม่อยากมาขี่เจ็ตสกีสร้างความสุขให้คนไม่มีหมดคำจะพูดเลย
3: คำจะพูดเลยเราก็อยู่ในหน้าสื่อเนาะจริงๆก็อยาก
1: ครับ
3: อยากด่าหยาบคายอย่างไรควาย
1: ไม่ได้
3: ทำไม่ได้
1: อันนี้ทำไม่ได้นะครับผมแล้วโซนบ้านพี่อาร์ตตรงนิมิตใหม่สุขา5อะไรเงี้ยเป็นไงบ้างฮะตอนนี้สถานการณ์ตอนนี
3: ้สุขา5ตอนนี้คือโอเค
1: ครับ
3: โอเคคือแห้งแต่ในคลองเต็มเต็มสายไหมแห้งในคลองเต็มเลยสายไหมก็คือทูปะ
1: ทูปะเตมี
3: อันนั้นล้นยังไม่ลงเลย
1: เห็นทูป่าเนี่ยถ้าคุณมาจากสะพานใหม่แล้วคุณจะเหมือนข้ามไปฝั่งลงวิภาตรงนั้นน่ะหนักเลยใช่ไหมฮะตรง
3: สะพานสนามกอล์ฟทบได้ดูรูปป่ะมี
1: เห็นอยู่ครับ
3: ใช่ไหมสนามกอล์ฟทบในหลุมทรายคุณฟังทุกคนฮะแม่งเป็นปลาประมาณล้านตัว
1: จริงเหรอ
3: จอดอยู่นั้นจอดตายห่าเลย
2: ก็คือตายเลยเหรอ
3: ตายจอดตายเลยประมาณเป็นพันตัว
1: ก็คือเป็นบ่อน้ำสนามกอล์ฟทบคือเป็นบึงไปเลยอย่างเงี้ย
3: ในบ่อทรายคือมันเป็นหลุมไงกรีนแล้วก็เป็นบ่อทรายข้างๆมีหลุมนึงคือปลาตายในบ่ออ
1: ยู่ในบ่อนะ
3: ใช
1: ่โอ้ตายตายตายมันจะหนักนะผมว่าแล้วนี่เห็นเขาบอกว่าน้ำเหนือเนี่ยเดี๋ยวเขามาอีกหรือเปล่าช่วงสักประมาณกลางตุลาเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีมาอีกนะครับไอ้ตรงปิ่มปิ่มนิมิตใหม่ปิ่มปิ่มสายไหมปิ่มปิ่มอะไรแบบเนี้ยถ้าน้ำเหนือ
3: มา
1: ผมตอนนี้ผมอยู่คอนโดเพิ่งย้ายคอนโดมาอยู่ตรงซอย38นะสุขุมวิท38
3: อันนี้อวดความเป็น
1: ไม่อวดไม่อวดไม่อวด
3: ว่าไง
1: คือเพิ่งย้ายมาแต่บ้านจริงผมอยู่ลำลูกกาก็ไม่เบาเหมือนกัน
3: ข้างแถวบ้านพี่
1: ใช่ลำลูกกาก็เขตรอยต่อระหว่างสายไหมมาปทุมอะไรอย่างเงี้ย
3: สายไหมรังสิตปทุมธานีเขาบอกให้เรามาระวังหน่อยนะฮะมีโอกาสที่จะ
1: ไม่รอดนะ
3: ใช่แต่ก็ต้องดูปริมาณฝนซึ่งวันนี้มันตกนะ
1: ครับ
3: แต่มันไม่ได้ตกตลอดซึ่งถ้าย้อนไปสักอาทิตย์นึงเนี่ยคือมันตกแล้วมันไม่หยุดเลยไง
1: อ๋อนะ
3: ไม่ได้สักพงศ์ที่ฟังอาจารย์เลยลูกคุยกับพี่ยุทธอะ
1: ครับ
3: คือมันต้องลุ้น3อย่างคือลุ้นน้ำหนุนฝนตกถ้าตกทั้งวัน
2: ถ้าแช่
3: เนี่ยใน1วันเกิน100มิลลิลิตรหรือมิลลิเมตรหรืออะไรวะ
1: ประมาณนั้นน่ะมิลลิสักอย่างนึงอ่ะ
3: 100หน่วยอ่ะ
1: ประมาณนั้นรู้กันน่ะเราคนเล่นรู้กัน
3: นั่นแหละมีโอกาสที่จะจบ
1: แล้วก็น้ำหนุนอีกอ่ะ
3: น้ำหนุนทะเลหนุน
1: ทะเลหนุนนะ
3: ใช่แต่เขาบอกว่าในความโชคดีคือ1 2 3เนี่ยทะเลหนุนพอดี4 5 6 7ทะเลมันลงพอดี
1: อ๋อมันก็เป็นช่วงแบบ
3: ก็เป็นช่วงที่มันแต่ก็จังหวะที่ลงน้ำเขื่อนเข้ามาม
1: ันก็
3: ต้องคอยเอาเป็นว่าคอยสังเกตแล้วกันเพราะเรารอการประกาศเนี่ยชอบประกาศ 5:00 น.เที่ยงคืนไม่รู้เป็นไร
1: 01:00
3: น.เออ
1: 01:00 น.มีให้เห็น
3: ใช่ไหม
1: ใช่ก็คืนวันนั้นน่ะคืนวันพฤหัสต่อคืนวันศุกร์อ่ะวันนั้นวันที่เท่าไหร่26ต่อ27อ่ะประกาศตีหนึ่งตายแล้วใครจะตื่นมาดูแต่ไม่เป็นไรตอนนี้อาจจะพูดถึงกรมอุตุจริงๆนะเขาปรับเปลี่ยนนะตอนนี
2: ้
1: ภาษาในการใช้ก็มีเจนซีเข้าใจง่ายมากขึ้นวันนี้เตรียมซักผ้าแสดงว่าแดดออกนี่เขามีภาษาอะไรแบบนี้แล้วนะพี่นะ
3: ฟังทีเหรอหนักใจพี่นะฟังทีดีกว่า
1: ก็ว่ากันไปแล้วก็แม่นนะ
3: ทีก็ไม่มีอุปกรณ์เท่า
1: เรื่องของ
3: แต่ทำไมทีรู้ได้ไงอ่ะ
1: เขาจริงๆอ่ะ
3: ดูวินดี้เหรอ
1: ผมว่าข้อมูลพวกนี้เป็นข้อมูลฟรีพี่อาร์ตสมมติพี่อาร์ตอยากจะไปดูดาวเทียมที่ฝั่งเหนือดาวเทียมฝั่งใต้ดาวเทียมมันมีข้อมูลที่เป็นแบบข้อมูลฟรีอ่ะเปิดเข้าให้ไปดูแล้วเขาก็เหมือนเอามาแล้วก็มารวมกันแล้วเขาก็มานั่งวิเคราะห์ว่าเอ้ยถ้าเหตุการณ์แบบนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นมีโอกาสเกิดอะไรขึ้นประมาณนี้
3: แต่ว่าวันนี้คือเป็นเคเบิลมาได้ไงคือพี่โบพี่เผือก
1: เป็น
2: ไ
1: ง
2: ไม่อยู
1: ่เมื่อเช้าผมมาเจอพี่โบอยู่ครับพี่โบไปงานลูกค้าก๊อปอะไรแกไม่รู้เอนเตอร์เทนลูกค้าก๊อปอะไรครับ
3: รูทรงน่าจะรับงาน
1: รับงานครับ
3: รูทรงเนี่ยรับงานทั้งค
1: ู่งานคู่ใช่งานคู่
3: งานคู่กัน
1: บอกว่าฝากด้วยนะเบิ้ลแล้วขอบใจแล้วเขาก็เดินเข้าประตูห้องกินเวฟไปเลย
3: แต่ทั้งคู่ฝากแต่เบิ้ลไม่เคยฝากกูเลยนะ
1: อันนี้ไม่รู้เลยว่าวันนี้จะมาเจอเบิ้ล
3: พิมพ์ในกรุ๊ปบอกพี่แท็กว่าเดี๋ยวต้องลานะครับเพราะว่ามีงาน
1: นะ
3: ก็มันเกินหลักตรงนี้ไม่ได้ว่ากันเพราะเกินหลักตรงนี้เป็นพี่เข้าไป
1: ไป
3: อยู่แล้ว
1: ทุกคนเข้าใจอันนี้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว
3: ปกติเรื่องปกติ
1: ครับผม
3: เนี่ยขนาดตากล้องยังเป็นตากล้องใหม่เลยเพราะว่
1: า
3: ตากล้องเก่าเนี่ยก็เกินก็ได้เกิน
1: กันได้รับจ็อบมือปืนรับจ้างกันไปนะครับบอกว่าแต่วันนี้ไม่เจอพี่เผื่อกับพี่โบนะครับแต่ว่าเดี๋ยวชั่วโมงที่2นี
3: ่ทำไมอ่ะ
1: สัมภาษณ์ดีเจใหม่หน่อยเขาบอกว่าอันเนี้ยอาจจะเข้ามาเป็นนะออดิชั่นนะเดี๋ยวให้พี่อาร์ตตัดสินเลยว่าผ่านไหมผ่านหรือไม่ผ่านแต่เดี๋ยวก่อนเบรกเนี่ยเดี๋ยวผมเปิด TikTok ให้ดูก่อนเข้าไปดู TikTok
3: นี่คือชื่อน้องหรอ
1: น้องชื่อกั้ง
3: กั้งบูรัสเนี่ย
1: นายกั้งบูรัส
3: ผ่าน
1: ชื่อหนึ่งไอ้ยังไม่ได้
3: ทำได้เลย
1: คุยก่อนดิ
3: ทำเลย
1: ชั่วโมงหน้าคุยก่อน
3: ไล่ดาวออกไปเลย
1: โยวี
3: เมื่อกี้เพิ่งเจอแกงส้มอยู่ไล่ไปอยู่แกงส้ม
1: ไปไม่ได้เดี๋ยวต้องคุยก่อนต้องดูก่อนว่าฝีมือในการจัดวิทยุจัดรายการเนี่ยแต่ให้น้องเขาลองออดิชั่นด้วยนะลองเปิดไมค์เปิดเพลงอะไรอย่างเงี้ยมันจะเข้าหรือเปล่า
3: แต่จริงวันนี้เป็นเกียรตินะได้จัดในเคเบิลจริงก่อนจะไปดีใจกับกั้งอ่ะคือคนจัดแฉได้เน
1: ี่ย
3: ไม่ธรรมดา
1: อย่าว่าอย่างนั้นเลยครับพี่อาร์ต
3: จริง
1: ผมเฉยๆเลย
3: เป็นรายการเดียวที่ไม่จัดแน่ๆ 100% ไม่มีทางไม่มีทางที่พี่จะไปเลยพี่พูดตรง
1: อาร์ตบุโกอ๋อง
3: ไม่มีทางไม่มีทางหนึ่งคือด้วยเวลาจัด8โมงเนี่ยกูต้องตื่นกี่โมงก่อนอันนี้ไม่ไปแล้วแน่ๆ
1: ต้อง6อ่ะต้องมี6อ่ะ
3: สองนั่งเล่าข่าวเนี่ยคือแฉเนี่ยในสมัยก่อนถ้าเป็นพี่มดดำพี่กฤษณ์ศิลป์ภูมิเศรษฐ์เนี่ยโอ้โหนี่เล่าไม่พอเติมด้วย
1: เติมด้วยหมายสารเนี่ยมาเพียบเลย
3: ไม่ใช่เหมือนกันเล่าเติมในความหมายรู้อะไรมาบ้างก็เติมไปแต่ยุคนี้คือไม่เติม
1: ไม่เติมเติมไม่ได้
3: บารมีไม่พอถูกไหม
1: ใช่ใช่
3: โอเคมันเติมไม่ได้
1: เติมไม่ได้
3: ก็ต้องค่อยๆไป
1: ตามหน้าข่าวไปเพราะบางทีผมไม่เติมอยู่แล้วแต่ทางฝั่งพี่ด้าพี่อ๋องบางทีมีเติมบ้าง
3: ปล่อยเข้าไป
1: มีแถมบ้าง
3: ปล่อยเข้าไปน้อง
1: ครับผม
3: จำพี่ไว้ว่าพูดแค่ว่าร
1: อ
3: แค่นี
1: ้บางทีผมก็ถีบก็อีออกมา
3: อย่าถีบอย่าถีบถีบดูไม่ดี
1: ถีบดูไม่ดีใช่ไหม
3: เชื่อพี่ไว้เวลาให้เขาเล่านะรอแล้วยังไงต่อพี่ให้เขาพูด
1: โอเค
3: เราเป็นรุ่นน้องดีอยู่แล้ว
1: โอเคร
3: อแล้วยังไงต่อทำตัวเป็นผู้ฟังแทน
1: โอเคร
3: อรอแล้วยังไงต่อพี
1: ่บี้เลยอันนี้คือว่าภาษากายเนี่ยเห็นด้วยแล้วปฏิกึ่งยิ่งกึ่งผ่าน
3: ไม่ได้ปฏิเสธ
1: ไม่ได้ปฏิเสธแล้วก็ไม่ได้รับ
3: เล่าออกมา
1: อ๋อ
3: บิ้ว
1: โอเคร
3: อแล้วยังไงวะพี
1: ่โอเค
3: ผู้ฟังจะชอบเราเลยรักเราเลย
1: โอเคโอเค
3: เชื่อพี่
1: อันนี
3: ้ยาทีบก็ยี่ออกทีปุ๊บเฮ้ยเคเบิลแม่งทิ้งเพื่อนแต่ถ้าแบบบิ้วให้เขาพูดเราไม่ได้พูดเองด้วย
1: คือถือว่าเป็นเควินเดอบรอยเลยไหมเป็นตัวแอซซิสเลยนะ
3: ใช
1: ่โยนงามงามให้เลย
3: อ่ะลองถามคุณฟังหน่อยว่าถ้าเป็นงี้ชอบไหม
1: ถ้าสมมติผมมาจัดแฉแล้วบางทีผมเป็นชงแต่ว่าไม่ได้ชงแบบชงหนักขนาดนั้นนะทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้แล้วก็เหมือนเป็นตัวแทนคุณผู้ฟังแบบนี้ผมทำถูกหรือเปล่า
3: ถูก
1: นะฮะ
3: อย่าไปชงเยอะแค่คือเมื่อก่อนพี่ฟังพี่กฤตไว้เลยกินพี่กฤตน่ะบอกพี่บดามพูดรอแล้วยังไงแล้วไงเราเหมือนยิ่งอยากฟังรอคือจริงตัวเองก็รู้นะทำให้แบบรอแต่ตอนนี้ต้องเบรกก่อนละ
1: โอเคเบรกก่อนนะเบรกกลับมาแล้วก็เบรกเลยใช่ไหม
3: พี่อันยกป้ายเบรกตัวใหญ่มากรอ
1: โอ้หมดเวลาแล้วโอเค
3: เดี๋ยวมาเดี๋ยวมา
1: ครับผม
0: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB และโค้งสุดท้ายซื้อประกันรถคนบ้านหรือพรบ.ที่ประกันติดโลกมีสิทธิ์ลุ้นรถป้ายแดงโทร1501
4: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: ตัวเองเย็นนี้ปอเต่ากินปิ้งย่างกันดีไหม
6: เขาเปิดดีกินชาบูดีกว่า
5: เขาจะกินปิ้งย่าง
6: แต่เขาจะกินชาบู
5: ปิ้งย่าง
6: ชาบู
5: พอเฮ้จะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
6: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: วยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยมีติดล้อเป็นพรีเมียมหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก
1: มีโอกาสมีโอกาสแล้วมีบ้านต้องมีโอกาสอาหารน่าพรีเมียมแบบนี้ต้องมีโอกาส
2: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว

0: BAAC ฝากถอนโอนจ่ายสบายสบาย BAAC สลากธกส.ใครๆก็ฝาก BAAC สินเชื่อเข้าถึงทุกกลุ่มเข้าใจทุกความจำเป็น BAAC คือธกส.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรครอบคลุมทุกธุรกรรมการเงินด้วยสาขาในทุกอำเภอทั่วไทยและแอปพลิเคชัน BAAC Mobile BAAC The way we are ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส.
1: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
2: ความจริง MBTI มันคือเป็นเครื่องมือนึงนะคะเอาไว้ทำความเข้าใจตัวเองในด้านบุคลิกภาพกระบวนการทางความคิดซึ่งจะออกมาเป็น4ตัวอักษรด้วยกันแล้วก็จัดคนออกมาเป็น16บุคลิกภาพแต่มันไม่ได้เป็นการจำกัดกรอบว่าคนจะมีแค่16ทายบนโลกเท่านั้น
3: ถ้าเกิดเรารู้ทายแล้วนี่มันสามารถเอาไปทำอะไรต่อได้คร
2: ับหลากหลายเลยค่ะเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของการทำงานจริง HR ก็มีการแบบจัดกลุ่มในการทำงานอะไรเงี้ยแต่ถ้าในที่เนี้ยถ้ามันถูกแบ่งทีมมาอยู่แล้วอะเราก็ใช้อันเนี้ย MBTI เป็นเครื่องมือในการทำความเข้าใจว่าเราจะสื่อสารกับคนไทยนี้ยังไง
4: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB และโค้งสุดท้ายซื้อประกันรถคนบ้านหรือพรบ.ที่ประกันติดโลกมีสิทธิ์ลุ้นรถป้ายแดงโทร1501
6: สวัสดีวันจันทร์ถ้าเธอชอบแมวเราอ้อนเก่งเหมือนแมวเธอชอบไหม
5: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพชช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
5: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB และประกันติดล้อโบรกเกอร์โดยเงินติดล้อโทร1501
7: มาฮะ
8: ครับผมนะครับ
7: วันนี้อยู่กับน้องเคเบิลกับน้องอาร์ตนะครับ
8: ครับผมพี่อาร์ต
7: พี่โบพี่เผือกไปรับงานนอกนะครับ
8: ก็ตรงไปตรงมานะก็เรื่องจริง
7: เดี๋ยวไปโกหกคุณผู้ฟังสิ
8: ครับผม
7: เคยลาไปรับงานนอกไหม
8: มีครับมีครับมีบ้างแต่ของผมอะโชคดีเพราะว่าส่วนใหญ่งานมันก็เป็นงานช่วงบ่ายเนาะเวลาอีเวนต์อย่างเงี้ยก็ช่วงบ่ายว่าเราเสร็จเที่ยงไง
7: หลักๆเคเบิลคือจัดกี่โมงถึงกี่โมง
8: 10ถึงเที่ยงครับพี่อาร์ต
7: 10ถึงเที่ยง
8: 10ถึงเที่ยง
7: เดี๋ยวนะคือแฉ8ถึง10
8: แฉแฉผม
7: 10ถึงเที่ยงคือเคเบิล
8: ใช่ครับ
7: แล้วก็เที่ยงถึงบ่าย2คือแนน
8: ใช่ๆๆไม่ไม่บ่ายโมงถึงบ่าย3พี่แนนแล้วก็บ่าย3ถึง6โมง
7: พี่อ้อม
8: พี่อ้อมแล้วก็ต่อด้วยเซฟก็คือ6โมงถึง2ทุ่มเซฟกับพี่ดาวสลับกันเซฟจันทร์อังคารพี่ดาวพุธพฤหัสศุกร์อะไรประมาณนั้นใช่แล้วก็ค่อยมาต่อรายการท็อปตอนกลางคืน
7: แล้วพฤหัสเป็นท็อปมีพ่อมีท็อปป่ะ
8: พฤหัสแฟนดอมไงแฟนดอมไง
7: แฟนดอมศุกร์อ่ะ
8: ศุกร์ไม่มีครับศุกร์ไม่มี
7: ศุกร์เฉย
8: ใช่ศุกร์เฉยเลยเขาพี่เล็กก็ขายฝันขายฝันตั้งแต่ปี
7: ศุกร์ขายทุกปีแหละแค่ขายหมดอ่ะ
8: วันศุกร์เนี่ยมีสล็อตว่างอยู่วันศุกร์ไปคิดมาอยากทำอะไรไปคิดมา
7: คิดไม่ออกไง
8: ผมก็ไปคิดมาแบบเคยเอาผมอะพิมพ์เคยเจอพิมพ์ยังพิมพ์ดีเจใหม
7: ่ผู้ชายพี่
8: พิมพ์ผู้ชายตรงสูงเลยพิมพ
7: ์ไม่ได้อยากรู้จัก
8: เ
7: ขา
8: ใช่ไหมที่สแตนด์อัพคอมเมดี้เดี่ยวตลกตลกเลยเบิ้ลพิมพ์เซฟมาลองทำเทปดูทำไป 3-4 รอบยังไม่ได้ว่ะคุยกันเรื่องฟุตบอลก็แล้วคุยกันเรื่องนู่นเนี่ยแต่วันศุกร์มันยังว่างอยู่พี่ก็เลยแบบสักทีนะวันศุกร์นะ
7: นี่ไงถามผู้ฟังสิ
8: อย
7: ากฟังคอนเทนต์แนวไหนซึ่งจริงมันในวิทยุมันเป็นพอดแคสต์ได้นะ
8: ครับผมอันนี้คุณไกด์เด็กตี้นะครับส่งเข้ามาบอกว่าสู้กับคลับไฟเดย์ครับของเราเป็นหลับไฟเดย์ครับ
7: คุณจะเล่นง่วงเนี่ย
8: หลับไฟเดย์ครับ
7: กล่อมไปเรื่อยเงี้ยหรอ
8: ASMR กล่อมๆนะเน
7: ี่ยก็ดีนะ
8: หล
7: ับ
8: ไฟเดย์นะ
7: เขาเคยส่งมาว่านี่คือ B Time ให้เปิดบริษัท B Time ไปเลย
8: อ๋อแต่อันนี้ A-Time เราคู่ขนานไปเลย
7: โบอาร์ตเผื่อเป็นเจ้าของบริษัท B-Time สโลแกนคือคลื่นท็อกซิกของคนท็อกซิก
8: บิดมาก็เจอแต่ท็อกซิกแล้วบิดมาเจอท็อกซิกเลย
7: ด่าคุณผู้ฟังบ้างด่าเจ้านายด่าคนรอบข้างอะไรเงี้ยเอาสิพี่ว่าดังนะแต่ลูกค้าไม่เข้าหรอก
8: ใช่ใช่ผมว่าดังอ่ะดังเงินดังได้แต่ว่าอยู่สักสองเดือนอ่ะ
7: ก็หลับ
8: นะ
7: ปิดไป
8: ใช่ใช่ใช่นะครับเอาวันศุกร์เนี่ยคุณผู้ฟังลอง
7: อยากให้จัดสตรีมเกมมันสตรีมเกมวิทยุทำยังไงอ่ะ
8: เพราะว่าใช่
7: เ คือถ้ามัน YouTube สตรีมเกมมันได้แต่ภาพที่คุณผู้ฟังขับรถแล้วได้ยินเราเล่นสตรีมเกมไปด้วยมันไม่เข้าใจ
8: มันจะหนวกหูเปล่า
7: เออมันกลายเป็นคนเปลี่ยนขึ้นแน่ๆ
8: โวยวายกัน
7: ผมว่าอ่านข่าวอ่านข่าวโดยที่ไม่ต้องวิเคราะห
8: ์
7: พี่กิติ5ทุ่มอ่ะ
8: เอ
7: ามาทำช่วงวันศุกร
8: ์อ๋อแล้วชนถ้า2ทุ่ม2ทุ่มวันศุกร์มันชนอะไรช่องละครนะ2ทุ่มมันก็ชนละครนะ
7: ก็แล้วก็ให้ทีมงานไปเก็บเสียงภาพไปเก็บเสียง
8: เก็บเสียงมา
7: เสียงบรรยากาศตอนสัมภาษณ์ตอนอะไรเงี้ย
8: เออแล้วเอามาเปิดเอามาไว้เอามาอะไรก็ว่ากันไปเป็นอัปเดตข่าวตอนคนขับรถกลับบ้านวันศุกร
7: ์ FM ก็ให้หมอเป็นข่าวบันเทิงถูกไหม
8: ไม่ต้องเติมไม่ต้องแต่งอะไร
7: ต้องเติมแต่งก็วันนี้ว
8: ัน หล่อหล่อหล่อ
7: ที่แบบว่าเดินทาง
8: ไม่ต้องหล่ออย่าง
7: เงี้ยไม่ต้องก็ช่วงฟ้องช่วงเป็นแฉไป
8: ช่วงเช้าไป
7: ให้ดาราคนอื่นเขาฟ้องช่วงแฉอันนี้คือรายงานเฉยว่าเป็นข่าวจริงมีอีเวนท์ที่นี่พี่อ้ําเดินทางไปนี่
8: น้องเนเน่นายแน่
7: มาเดินทางมีการแห่กันที่พารากอนอะไรเงี้ย
8: ครับ
7: ถูกไหมทุกวันศุกร์ก็มารอฟังกัน
8: อ๋อน่าสนใจน่าสนใจคุณแทงเรื่องขึ้นไปดิพี่ฮัทแทงเรื่องข
7: ึ้
8: นไป
7: พี่ไม่ว่างทำหรอกพี่ไม่สะดวกเดินทางมาอยู่แล้วพี่แค่แนะนำเผื่อเซฟอยากมาน
8: ะครับเขาบอกว่าอยากฟัง ASMR วันศุกร์นะครับน่าจะเป็นแบบคุยเบาๆเสียงมันกระซิบข้างหูอย่างเงี้ยพี่ฮัท
7: คือไงบีบทูมาติกไงหรอ
8: แบบ
7: ส่งบีบทูมาติก
8: เนี่ยใส่หูนะฮะผมเคยฟังอยู่ช่วงนึงในทิกต็อกอ่ะผมก็เปิดก็ไปดูไลฟ์ทิกต็อกกันฟัง ASMRบางทีมันเหมือนจะเคิร์มแล้วแต่พอพี่แกเปลี่ยนอุปกรณ์
7: อ
8: ่ะมันก็ตื่นขึ้นมันมองว่าเฮ้ยพี่ทำอะไรวะอย่างเงี้ยนะถูกไหม
7: เดี๋ยวพี่ก็ข่าวดีเพราะสรุปข่าววันศุกร
8: ์น่าสนใจอันนี้เดี๋ยวให้น้องกั้งเนี่ยชั่วโมงหน้าเนี่ยเดี๋ยวลองดูหน่อยซิว่าจะสามารถทำได้ไหมถ้าทำได้นี่เดี๋ยววันศุกร์
7: พี่ปลา
8: เฮ้ยไม่ได้
7: ผม
8: อยากไปงอนอย่าไปงอนอย่าไปงอนให้เขาได้ทำงานของเขาหน่อยไม่เป็นไรเดี๋ยวกดให้1ทีแล้วเดี๋ยวให้ไปพักผ่อนก่อนนะฮะเดี๋ยวกลับมาชั่วโมงหน้าเดี๋ยวมีน้องกั้งนะ
7: โอเค
8: แล้วต้องขอบคุณลูกค้าก่อนไหม
7: ได้ใช่สิ
8: อันนี้ถูกไหมขอบคุณด้วยนะครับเจองานที่ใช่ธงชัยกว่าที่เคยที่จ็อบดีบีนะครับและโค้งสุดท้ายซื้อประกันรถคนบ้านหรือพรบที่ประกันติดโลกมีสิทธิ์ลุ้นรถป้ายแดงโทร1501นะครับแล้วก็ทำไม่บอกเลยว่าต้องทำอะไรบ้าง
7: ทำเถอะไป
8: โอเคไป
1: ไปโต๊ะทำงานเถิดโปร
5: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB และโค้งสุดท้ายซื้อประกันรถคนบ้านหรือพรบที่ประกันติดโลกมีสิทธิ์ลุ้นรถป้ายแดงโทร1501
6: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
5: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: หารแมวอาหารแมวกินโนอร่อยอูมามิแมวฟินต้องกินโนนะ
1: กอบกอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกสตาร
2: ์กอบกอบ
1: กอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมันส
3: ์คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี
4: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: มีชีสอีกไหม
7: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำชีสบอล

0: งเวลาออกจากเซฟซอนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB เจ
1: องานศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับปวริษาวรสิริประภาค่ะปภ.ส่งเซลบัตรแคสแจ้งเตือนหลายจังหวัดระวังฝนตกหนักและทนายนรเศรษฐ์ยื่นปปช.ตรวจสอบกรณีสส.สุชาดาปรากฏภาพสวมโรเล็กซ์สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกลีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านตอง
4: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
5: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
6: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
5: มาเตรียมพร้อมกัน
7: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง

0: อง
1: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้บลูโรสโรออนซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่7-Eleven
2: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่งข้อความผ่านเซลล์บอดแคสต์แจ้งเตือนมีฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดน่านและยังคงมีฝนตกต่อเนื่องระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มในพื้นที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขาโดยเฉพาะอำเภอบ้านหลวงอำเภอเวียงสาอำเภอนาน้อยอำเภอนาหมื่นอำเภอแม่จริมอำเภอบ่อเกลือและพื้นที่ใกล้เคียงเตรียมความพร้อมและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดรวมทั้งส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านเซลล์บอดแคสต์แจ้งเตือนฝนตกหนักในพื้นที่ตำบลปางหมูตำบลจองคำตำบลผาบ่องอำเภอแม่ฮ่องสอนจังหวัดแม่ฮ่องสอนระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มให้ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟฟ้าดูดดูแลกลุ่มเปราะบางนอกจากนี้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายกรายงานว่าเมื่อเวลา 18:15 นแจ้งชาวบ้านตำบลพระอาจารย์ตำบลศรีศักระบืออำเภอองครักษ์ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถไปยังที่ปลอดภัยเนื่องจากมวลน้ำจากแม่น้ำนครนายกไหลข้ามถนนองครักษ์บางน้ำเปรี้ยวเข้ามาแล้วทั้งนี้ให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดส่วนที่ทำการปกครองอำเภอราชสารแจ้งเตือนประชาชนระวังจระเข้กรณีที่วันนี้มีชาวบ้านพบเห็นจระเข้ในพื้นที่หมู่4ตำบลบางคาอำเภอราชสารจังหวัดฉะเชิงเทรารอยติดต่อที่ติดตำบลดงน้อยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกู้ภัยกำลังเร่งค้นหาตามจับหากผู้ใดพบเห็นแจ้งได้ที่ที่ทำการปกครองอำเภอราชสารหรือสำนักงานประมงอำเภอราชสารโทรศัพท์หมายเลข0830142648ปลัดอำเภองานป้องกันโทรศัพท์หมายเลข0639017532ทนายนรเศษยื่นปปช.ตรวจสอบกรณีส.ส.ไอเดียสุชาดาหลังปรากฏภาพสวมใส่นาฬิกาโรเล็กซ์มูลค่า

0: สังเกตว่านาฬิกาเป็นทรัพย์สินของใครและมีการแจ้งไว้ในบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อปปช.หรือไม่โดยได้นำภาพและข้อมูลการสวมใส่นาฬิกาในหลายช่วงเวลาให้กับปปช.ประกอบการพิจารณาพร้อมระบุว่าหากนาฬิกาดังกล่าวเป็นทรัพย์สินที่อยู่ในข่ายต้องแจ้งแต่ไม่ได้แจ้งก็ขอให้ปปช.ตรวจสอบว่าเข้าข่ายการจงใจยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งหรือไม่ส่วนกรณีที่อาจมีการชี้แจงว่านาฬิกาไม่ได้เป็นของนางสาวสุชาดาแต่เป็นของเพื่อนแฟนหรือคนรู้จักหรือบุคคลในครอบครัวและนำมาให้ยืมก็ต้องมีการตรวจสอบและพิจารณาตามข้อเท็จจริงและแนวคำพิพากษาที่เกี่ยวข้องว่ามีภาระหนี้หรือหน้าที่ต้องคืนทรัพย์สินดังกล่าวหรือไม่รวมถึงมีหน้าที่ต้องแจ้งต่อปปช.หรือไม่ขณะที่หากมีการชี้แจงว่าเพิ่งมีการซื้อนาฬิกาภายหลังการยื่นบัญชีทรัพย์สินแล้วก็ยังมีประเด็นต้องตรวจสอบเนื่องจากปรากฏภาพการสวมใส่ช่วงใกล้การเลือกตั้งโดยเฉพาะวันที่10ส่วนกรณีที่อ้างว่านาฬิกาในภาพเป็นของเลียนแบบไม่ใช่ของโรเล็กซ์แท้เห็นว่าควรตรวจสอบตัวเรือนนาฬิกาเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงว่าเป็นของแท้หรือของเลียนแบบรวมถึงพิจารณาประเด็นที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายและหลักจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนี่เป็นผลชัยพฤกษ์รายงานครับ
1: ขับรถต้องมีน้ำใจขับมอเตอร์ไซค์อย่าลืมหมวกกันน็อครณรงค์ให้ทุกคนปลอดภัยในเทศกาลแห่งความสุข
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ปวริษาวรศรีประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีตฟรีสไตล์อร่อยจากเนื้อสัตว์แท้และรู้ใจประกันภัยอย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงจ
0: ้อ EFM NewsEFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีตฟรีสไตล์อร่อยเต็มคำกับฟรีสไตล์ชิ้นเล็กจากเนื้อสัตว์แท้เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและจะขับรถตรวจมะเร็งหรือไปเที่ยวก็อย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงจ้อเช็คเบี้ยประกันเลยที่รู้ใจประกันภัย
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: ันแมวกินเนอะอร่อยอุมามิแมวฟินต้องกินเนอะ
1: กรอบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกตา
2: ว้ากรอบกรอบ
1: กรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมันส
3: ์คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี่
4: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับ

0: 9% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: มีชีสอีกไหม
3: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำชีสบอล

0: เวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ JobsDB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
2: อย่ารอโชคชะตาแต่จงสร้างด้วย2มือของเราเอง
3: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
4: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB และประกันติดล้อโบรกเกอร์โดยเงินติดล้อโทร1501
5: พี่อ้านอย่าเพิ่งเล่นหรือกำลังดู TikTok แขกรับเชิญอยู
6: ่เขาเรียกว่าอย่าเรียกว่าดู TikTok เรียกว่าศึกษาแขกรับเชิญแล้วเดี๋ยวเขาต้องคุยกับเขา
5: ไงแล้วไม่น่าเชื่อคือเซฟฟอลโล่ด้วยเหรอ
6: เซฟอย่างเคเบิลเคเบิล
5: อ๋อเออไม่ได้เป็นคนอ๋อเคเบิล
6: ศึกษาแขกรับเชิญไว้ไงฮะ
5: สวัสดีครับ
6: โอ้ยนี่มาพร้อมยื่นเอกสารเลยใช่ไหมฮะเชิญเลยฮะเชิญ
5: น้องกั้งน้องกั้ง
6: กั้งนะครับ
5: เมื่อกี้เห็นตั้งแต่ที่จอดรถละ
7: โอ้โหหลงทาง
5: ใช่หนูหลงไปเดินไปชั้น5ชั้น4พี่ทักกับพี่แบบกลัวน้องเสียเซลพี่เลยไม่กล้าทักตัวหาใครมาคะอ๋อโอเควันนี้ขอบคุณที่ให้เกียรติมารายการนะครับ
8: สว
5: ั
8: สดีค่ะ
6: สวัสดีครับสวัสดีนี่ถืออะไรมาเมื่อกี้สคริปต์ครับผมให้น้องแนะนำตัวก่อนไหม
5: เชิญฮะกับที่ไมโครโฟนชิ้นนี้เลยฮะเชิญเลยฮะ
8: โอเคค่ะสวัสดีค่ะชื่อกั้งนะคะบุตรสกลติยานุวัฒน์ค่ะชื่อช่องทางการติดตามก็กั้งบุตรค่ะตอนนี้เรียนอยู่ปี4มหาวิทยาลัยกรุงเทพค่ะอายุ23ปีแล้วก็ตอนนี้ทำเป็นกินฟูอยู่ค่ะ
5: เต็มตัว
8: ค่ะเป็นอ
5: ิน
8: ฟ
5: ู
8: แล้วก็เป
5: ็
8: นนางแบบ
5: โอ้นางแบบนี่คือแบบเดินแบบถ่ายรูปหรือว่าไงครับเป็นที่เป็นงาน
8: ถ่ายรูปค่ะเป็นแบบนางแบบร้านเสื้อผ
5: ้
8: า
5: อะไรอย่างนี้มี TikTok ของตัวเองก็มีร้านต่างๆให้มารีวิวอะไรอย่างนี้ไหม
8: ใช่ค่ะ
5: โอ้ก็สบายแล้วสิไม่ต้องมารายการนี้แล้วมั้งรายการนี้มันก็เล็กๆมันจะไป
8: อย่างมากค่ะ
5: หรอ
8: มาด้วยใจ
6: โอ้เก่งพูดแล้วนะพูดแล้วนะเมื่อกี้เซ็นสำเนาถูกต้องอะไรนี่ก็ฉีกทิ้งไปเลยนะ
5: แล้วเซ็นเน้นด้วยกระดาษทะลุเลยอ่ะน้องได้ข่าวว่าอยากเป็นดีเจเหรออ
8: ยากค่ะรู้สึกว่าคนที่ทำงานอะไรแบบนี้ได้เป็นคนที่มีความสามารถแบบว่าพูดเก่งแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ดีชอบ
6: นะ
8: แล้วแบบเขามิกซ์เพลงอะไรอย่างเง
6: ี้
8: ยค่ะ
6: อ๋อเขาอีกแผ่นน
5: ี้แสดงว่าเราเป็นคนชอบพูดอะไรอย่างนี้ไหมอยู่ที่มหาลัยอยู่ที่โรงเรียน
8: ชอบพูดไหมชอบค่ะชอบพูดแล้วก็ส่วนมากก็ชอบฟังด้วยหนูฟังมากกว่าพูดไม่ท
5: ัน โอเคเพราะว่าดีเจก็ต้องเป็นคนชอบพูดหน่อยชอบฟังด้วยฟังข่าวอ่านข่าวฟังเพื่อนพูดแล้วก็วิเคราะห์แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอะไรอย่างนี้เราสามารถทำได
6: ้ครับ
8: ทำได้แต่หนูเป็นคนที่รู้สึกว่าหนูเล่นมุกไม่ค่อยเก่ง
5: ไม่เกี่ยวเลย
8: เราไม่เป็นไรเน
5: า
8: ะ
5: พี่ไม่เคยเห็นพี่อ้อยเล่นมุกเลยเวลาจัดรายการแล้วพี่อ้อยทำได้ดีมากๆใช่ก็คือรู้ถือว่าเรื่องจริ ง
8: เดียวนั้นเลยแบบจริงจัง serious
5: ไม่จริง
8: ไม่ใช่หรอ
5: ไม่ใช
6: ่พี่อาร์ตรบกวนไมค์เบอร์4ให้น้องหน่อยนะฮะน้องบอกว่าเสียงเบามีคอมเมนต์
5: ไม่อยากคุณผู้ฟังฟัง
6: อย่าฟังเองนะ
5: อย่าฟังคนเดียว
6: SMR นะเบอร์4ให้หน่อยอ่านน้องน้องแก้งพูดอีกรอบนึงลูก
8: ฮัลโหลค่ะ
6: ยังไม่มานะผมว่ายังไม่มานะไหนลอง
5: พูดทีสิ
9: ค่ะเดี๋ยวค่ะทุกคน
6: โอเค
9: ไหม
6: ได้ยินแล้วก็ได้ยินแล้วครับ
5: โอเค
6: เมื่อกี้คุยกันต่อเมื่อกี้น้องบอกจบคณะอะไรบอกไว้ยังฮะยังไม่ได้บอกใช่ไหม
9: ตอนนี้เรียนอยู่คณะนิเทศศาสตร์ค่ะสาขาโฆษณา
5: ก็ถือว่าตรงสายในเรื่องของวงการบันเทิงนะ
9: ใช่
5: เคยมีประสบการณ์อะไรต้องพูดต่อหน้าคนเยอะๆบ้างไหมครับ
9: หนูเคยเป็นพิธีกรในงานเชียร์ลีดเดอร์ของมหาวิทยาลัยค่ะคือหนูเป็นลีดมอใช่แล้วหนูก็แบบมีรุ่นน้องปีต่อไปอะไรเงี้ยค่ะหนูก็ได้รับเชิญไปเป็นพิธีกรแบบสัมภาษณ์แบบให้แบบงานดำเนินการไปจนจบแข่งขันอะไรเงี้ยค่ะใช่
6: ก็คือเป็นคนดำเนินรายการก็ถือว่ามีสกิลในการเขาเรียกว่าอะไรนะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าพอสมควร
9: ข
6: ำไว้ก่อนนะมีอะไรขำไว้ก่อน
5: ก็เคยทำงานด้านนี้มาแล้วล่ะก็เคยเรื่องการรันสคริปต์รันรายการเราทำได
9: ้ทำได
5: ้สไตล์เราเคยรู้ไหมเราเป็นคนสไตล์แบบไหนคะน้องกั้ง
9: สไตล์แบบไหนเหรอคะหมายถึงอะไร
5: อย่างพี่เนี่ยก็เป็นสไตล์แบบจัดรายการแบบกวนประสาทอย่างเราเป็นคนเรียบร้อยพูดน้อยน่ารัก
9: น่ารักมีรายการสวยไหม
5: พี่ลาอะไรได้เปล่าวะแต่ก็ไม่ก็ยอมรับว่าสวยจริงค่ะสวยนะ
9: ค่ะ
5: แล้วแฟนหึงไหม
9: ไม่ค่อย
6: เปลี่ยนคำถามเปลี่ยนคำถามเมื่อกี้อะไรพิธีกรอะไรนะถึงไหนนะพี่อันนะ
5: คุยอะไรบ้างคุยอะไร
6: ก็คือปกติแล้วเป็นคนขี้คุยขี้พูดอยู่แล้วถูกไหม
9: ใช่
6: แล้วเคยลองทำรายการไหมหรือว่าถ่ายเป็นบล็อกเป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราเป็นแบบต้องดำเนินรายการอย่างเงี้ยเคยไหมเพราะว่าพิธีกรอีเวนต์มันก็คนละแบบกับที่เป็นรายการนะ
9: เคยค่ะก็ลง TikTok ตัวเองใช่ก็พูดไปเรื่อยค่ะประมาณนี้แล้วก็มีเคยต้องแบบว่าไปสัมภาษณ์คนอื่นอะไรเงี้ยค่ะแบบแบรนด์จ้างไปเป็นแบบสัมภาษณ์คนอื่นที่สยามพี่เคยเห็นคอนเทนต์ไหมสัมภาษณ์เด็กสยามอะไรเงี้ยใช
6: ่ไหนอ่ะลองหน่อยได้ไหมทดสอบหน่อยว่าจะสามารถเป็นดีเจขึ้น
5: เอฟเอ็ม
6: ได
5: ้ไหมโอเคพี่
6: อาร์ตนี
7: ่
6: พี่อาร์ตเดินสยาม
5: คนกับพี่เคเบิลด้วย
9: โอเคสวัสดีค่ะขอสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมคะ
5: สวัสดีครับได้แล้วครับสวัสดีครับผม
6: โอ้ยไฟเอ็มเนี่ย
9: สะดวกเนาะ
5: ได้แล้วครับฟู
9: พี่ชื่ออะไรคะ
5: ผมชื่ออาร์ตครับฟู
9: คนนี้ชื่ออะไรคะ
6: เคเบิ้ลครับผมเคเบิ้ล
9: โอเควันนี้หนูอยากสัมภาษณ์หน่อยแบ
5: บ
9: พวกพี่มีเพลงอะไรที่ชอบฟังในช่วงนี้บ้าง
5: เพลงเหรอครับเอายุคไหนครับผมชอบป้อมออโตบานนะครับ
9: เอ้ยหนูไม่ค่อยรู้จักเลย
5: อ่ะจะเก่าไปหน่อยเหรอฮะเอายุคใหม่ก็เป็นยุคของโอเคบิลกิ้นแล้วกันครับ
9: บิลกิ้นอุ้ยเพลงอะไรคะ
5: บิลกิ้นที่ร้องนนทนนท์นะครับอะไรเงี้ยครับ
9: ใช่เหรอคะ
5: ใช่ครับ
9: บิลกิ้นทำไมร้องนนทนนท์
5: ร้องคู่กันฮะฟิชเชอร์ลิ่งกันครับ
9: แล้วเป็นเพลงแนวไหนคะที่ชอบฟัง
5: เป็นเพลงแนวแบบว่าแนวป๊อปอะครับ
9: แนวป๊อป
5: ใช่ครับ
9: ในร้องให้หนูฟังสักท่อนหนึ่งได้ไหม
5: ถ้าวันนั้นฉันไม่ได้พูดว่ารัก
9: เอ้ยแล้วทางนี้ล่ะคะชอบฟังเพลงแนวไหน
6: ชอบฟังเพลงใน TikTok ครับผมช่วงนี้ชอบฟังเพลง TikTok ครับผม
9: ตอนนี้เพลงอะไรคะ
6: เน่ไหนแน่มากครับ
9: ให้หนูฟังหน่อยได้ไหมหนูไม่เคยได้ยินเลย
6: จริงเหรอมันต้องเคยได้ยินสิพี่ชอบฟังอย่างเดียวสิแต่ว่าอีกเพลงที่ชอบมาก
9: ๆญี่ปุ่น
6: มาแล้วญี่ปุ่นมาแล้วจ้านี่ก็ชอบเหมือนกัน
9: พี่อาร์ตเคยฟังไหมคะ
5: สองเพลงนี้ต้องยุคนี้นะผมยังฟังแต่เน่ญี่ปุ่นยังไม่เคยฟังเลย
9: หนูไม่เคยฟังเลยค่ะเลยร้องไม่ได้
5: จริงป่ะ
6: เล่นติ๊กต็อกยังไงไม่เคย
9: ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวพี่ให้ลองให้ฟัง
6: โอเคอ๋อมันลักษณะแบบนี้ในการสัมภาษณ์ก็ถือว่าไหวพริบดีนะ
5: เก่งนะในการเลือกคำถามในการคุยคือมันไม่ใช่คนที่เป็นพิธีกรเวลาถามเนี่ยมันไม่ได้ถามอย่างเดียวไงมันต้องเอาคำตอบเข้ามาเป็นคำถามต่อด้วยอะไรเงี้ยนี่หนูถือเก่งเถอะทำงานแทนพี่ได้เลย
9: โอเค
5: มาเป็น A time แทนพี่เลยโอเคไหม
9: โอเค
5: สัญญานะตั้งแต่จันทร์หน้า
9: แต่ไม่มีพี่อาร์หรอ
5: ไม่มี
9: งั้นไม่มา
5: ก็อยู่กับพี่โบพี่เผือก
9: ไม่เอาพี่อาร์ด้วยแล้วก็พี่โบพี่เผือกด้วย
5: อ่ะถ้างั้นถ้าชอบขนาดนี้เดี๋ยวพี่พาไปโคตรครูดีกว่า
6: พรุ่งนี้ว่างไหมพรุ่งนี้ว่างไหม
5: พรุ่งนี้ว่างไหมล่ะพี่ไปโคตรครู
9: พรุ่งนี้ว่าง
5: ชัวร์เปล่า
9: ชัวร์
5: จะไปเปล่า
9: ตอนแรกจะไปทำบัตรประชาชนแต่ไม่ทำละ
5: ไม่เอาอย่าเลยอย่ามาเลยเดี๋ยวแฟนเข้าใจผิด
9: ต้องไปทำอะไรหรอคะ
5: ไปทำงานไงเดี๋ยวแฟนเข้าใจผิด
9: เราต้องทำอะไรถึงแฟนจะเข้าใจผิด
5: ก็เดี๋ยวคิดว่าพี่แบบเฮ้ยมาชวนนั้นดูไม่ดีหรือเปล่าอะไรอย่างง
9: ี้ไงไม่หรอกเขาก็เคยดูทุกคนเคยดูหมดวัยรุ่นเขาก็รู้ว่าเป็นรายการที่แบบ
6: ก็รู้เลยอ่ะดู
9: รายการที่ดีค่ะ
6: ก็ติดตามมา
9: แล้วรู้สาธารณะที่ดี
5: อีเคเบิ้ลอีเลว
6: ดูก็รู้เลยไม่ต้องเดาแล้วนะฮะพูดถึงเรื่องของการเป็นพิธีกรเป็นดีเจเนี่ยมีใครที่แบบเป็นโรลโมเดลไหมแบบในสายของการเป็นดีเจ
5: หนูอายุเท่าไหร่อ่ะ
9: 23ค่ะ
5: 23ถ้าดีเจที่มันใกล้เคียงกันมาก็ต้อง33 34ประมาณนั้นป่ะ
6: ประมาณนั้น
5: ดีเจที่พอรู้จักอ่ะ
6: โอ้เด็กเด็กรุ่นใหม่อ่ะพูดถึงเด็กน้องก้างนี่ถือว่าเป็นเจนอะไรเจนซีไหม
9: เจนซีหนูเจนซีอยู
6: ่เราโตมากับการฟังวิทยุไหม
9: ไม
6: ่เด็กๆคือไม่ได้ฟังแบบเวลาคุณพ่อคุณแม่ไปส่งที่โรงเรียนอย่างเงี้ยตอนเช้า
5: ๆหนูรู้ไหมว่ามีการพูดใส่ไมค์แล้วก็ออกที่ลำโพง
9: ไม่รู้อะค
5: ่
9: ะ
5: เพิ่งมารู้ไม่เร็วนี้เร็วๆนี้ถูกไหม
9: ใช
5: ่เพราะจริงๆก็เห็นว่าเป็นทีวีเป
9: ็
5: นออนไลน์ไปเลย
9: แม่ก็เชื่อม YouTube แล้วตอนไปส่งหนูที่โรงเรียนนะคะใช่
5: แม่เชื่อม YouTube แล้วแม่อายุเท่าไหร่อะลูก
9: แม่หนูอายุเท่าไหร่
6: 40กว่า
9: ไ
6: หมสี่สิบ
9: น่าจะเกือบ50ค่ะใช่ใช่ใช่เกือบ50
5: ก็ไม่ต่างกับพี่มาก
6: รุ่นไกล
5: ๆหัวล้ออะไรคะวันนึงเธอก็ถึงค่ะไม่ต้องหัวล้อค่ะ
9: เธอจะอยู่ไม่ถึง
5: อยู่ถึงสิคะ
6: ก็คือโตมากับไม่ได้โตกับยุควิทยุถูกไหม
9: ไม่ได้โตมากับยุควิทย
6: ุก็เลยไม่ค่อยได้รู้จักแบบว่าดีเจว่าเขามีหน้าที่ทำอะไรก็ต้องเปิดเพลงยังไงก็เลยไม่ค่อยได้คุ้นเคยถูกไหม
9: ใช่
5: แล้วทำไมถึงสนใจงานอาชีพดีเจคะ
9: ก็มีพี่ๆเป็นไอดอลเลยค่ะวันนี
6: ้โอเค
5: ปลอมมากค่ะ
6: ผ
5: พวกคุณนะแม้ว่าไม่รู้จักกันค่ะ
7: แต่เขาอาจจะดูพวกนี้ผ่านอยู่
9: หนูรู้สึกว่ามันมีเสน่ห์ใช่แบบอุ๊ยถ้าแบบเราขับรถเราจะอาจจะมีคนแบบผู้สูงอายุฟังเราได้ยินเสียงเราคงจะดีเนาะ
6: เด็กๆก็ฟังลูกเด็กๆก็ฟัง
9: ใช่แบบหมายถึงว่าส่วนรวมแบบหมายถึงส่วนมากไงค่ะอะไรเงี้ยแบบ
5: คือไงหนูจะจัดรายการติดเตียงนี่แหละครับ
9: คือแบบอาจจะแบบเพื่อนแม่ขับรถอุ๊ยเสียงลูกแม่หนูนี่นะอะไรเงี้ยลูกเพื่อนอะไรเงี้ยฟังเราแบบคงจะเท่น่าด
5: ูให้แม่ขับรถแล้วก็ให้แม่อวดเพื่อนว่านี่เสียงลูกฉัน
9: ใช่
5: อะไรเงี้ยหรอ
9: ใช่มันเท่ค่ะแล้วถ้าแบบอ้าววันไหนเน็ตไม่ดี YouTube เปิดไม่ได้ก็ต้องฟังวิทยุ
5: หนูคอยได้ศึกษาเรื่องค่าตอบแทนของดีเจไหมคะได้ศึกษาเรื่องนี้ไหม
9: เรื่องเงินไม่ใช่ปัญหา
6: เอาอีกแล้ว
5: แรกๆอ่ะพี่ก็พูดอย่างนี
6: ้โอ้ยพี่ตะไหวหัวเลยจีชั่วโมงเท่าไหร่พี่บอกผมเลยผมสู้หมดพี
5: ่สักพัก
9: มันเยอะเหรอคะวันหนึ่งทำงานเยอะหลายชั่วโมง
5: มันเยอะมันได้เยอะนะ
7: ถ้าได้จ
5: ั
7: ดเยอะก็
5: ใช่
6: จริงมันคุ้มนะวันหนึ่งถ้าคุณจัด6-7ชั่วโมงเนี่ยโอ้โหอู้ฟู่นะผมบอกเลยเนี่ยอู้ฟู่นะ
9: 6-7ชั่วโมงเลยเหรอคะ
5: ใช่อ
9: ยู่ตรงนี้เหรอคะ
6: อยู่ตรงนี้6พี่อยู่มาแล้วทุกคนที่เคยเป็น
9: สั้นนะคะ
6: ทุกคนที่เคยเป็นดีเ
5: จพี่จัด12มาแล้ว12ชั่วโมง
9: ตรงนี้12ชั่วโมง
5: คือ2ชั่วโมง
7: แต่มันไม่ได้พูดตลอดเวลาม
5: ัน
7: เ
5: ถอ
9: ะ
5: ใช
9: ่อ๋ออุ๊ยเท่ค
5: ่
9: ะ
5: ไม่
9: แล้วเปิดที่แบบ
5: ในความหมายที่จัดมันไม่เหมือนกันอันนี้มันคือวิทยุคือคนชอบคิดว่าดีเจคือการเปิดแผ่นเปิดเพลง
9: ใช่
5: แต่เนี้ยก็คือเขาเรียกอะไรเรดิโอสเตชัน
6: ครับ
5: วิทยุมันคือเปิดมันการพูดคุยอ่ะ
9: พูดแล้วก็เปิดเพลงอ่ะเดี๋ยวต่อไปเชิญฟังเพลง
6: ถูกต้อง
9: ฝนตกแบบนี
6: ้เดี๋ยววันนี้จะมีบททดสอบในการพูดเข้าเพลงด้วยนะฮะเพราะว่าเสน่ห์ของการพูดเข้าเพลงนี่มันก็เป็นเสน่ห์ของดีเจเหมือนกันแต่ว่า
5: ลองดูไหมล่ะ
6: เอาลองเลยไหม
5: หรือเอาช่วงหน้า
6: ช่วงหน้าเดี๋ยวให้น้องคิดเพลงก่อนนะครับแต่เมื่อกี้พูดถึงเรื่องของการเป็นดีเจเรื่องของค่าตอบแทนอะไรแบบนี้เราไม่ติดเลยเหรอเราสามารถมาทำด้วยใจได้ใช่ไหม ติดนิดนึงแล้วนะเริ่มติด
9: ไม่แต่ถ้า6-7ชั่วโมงอ่ะหนูมันเดี๋ยวมันจะไปกระทบงานหลักหนูแต่ถ้าหนูว่างอ่ะก็มาได้เลยใช่อย่างวันนี้หนูเพิ่งไปเรียนมาใช่ค่ะเรียน5 โมงถึง20:30แล้วก็มาเลย
6: อันนี้
9: ปีสี่
6: แล้ว
5: โอ้ที่มองเทพรังสิต
9: มองเทพรังสิตค่ะท่วม
5: ยังไม่ลงเลยเหร
9: อหมู่บ้านที่หนูอยู่แถวนั้นนะท่วมหนูอยู่หลังฟิวเจอร์ท่วมแบบก็ครึ่งรอรถอะค่ะมันเป็นแอ่งเป็นคลองลงไปแต่ว่าที่หน้ามองกรุงเทพไม่ท่วมหรอกค่ะ
5: ก็โอ้หน้ามองเทพนี่คือตัวดีนะมันเป็นแอ่งข้างหน้า
9: แ
5: ล้วนะ
9: ใช่แต่ตอนนี้ลดแล้วเพิ่งลดเมื่อ3-4 วันที่แล้วค่ะ
5: เพิ่งลดเองแล้วก็มาใหม่อีกแล้วลอกละ
9: เอ้ย
5: จริงรอดูก่อนว่ามันเป็นไงบ้างอ่ะภาพของคำว่าดีเจในความคิดของเราเป็นยังไงบ้าง
9: ถ้าในความคิดหนูเลยนะทีแรกถ้าพูดถึงดีเจคือแบบที่อยู่ตามสถานบันเทิงอะค่ะแบบแคสแคร์อะค่ะแบบใช่แบบนั้นเลย
5: โอเคก็คิดว่าพวกพี่คือเปิดแผ่นได้ถูกไหม
9: เปิดได้
6: ไม่ได้ไม่ได
5: ้35เนี่ยเขาจะไม่ใช่พี่ไม่ได้ทำไม่ได้เลยคนละแบบ
9: ตอนแรกคิดว่าเป็นอย่างนั้น
5: เคเบิลได้ไหม
6: ไม่ได้ครับพี่เคยจะไปเรียนอยู่แต่ว่าไม่มีความสามารถในการแยกมันต้องแบบมือ
9: หลายอย่าง
6: มันต้องมิกด้วยตาต้องมองด้วยสนุกไปด้วยรู้สึกว่าไม่สามารถแยกระบบประสาทได้
5: เคเบิลอายุเท่าไหร่อ่ะปีนี้
6: 30ครับพี
5: ่30
6: พอดีเลย
5: โอเคก็ดูใกล้ๆกันน้องดี
6: 30พอดี
5: เพราะสายตาดูเรามองน้องดูมีอะไรเหมือนกัน
6: ไม่มีก็มองผมมองคำถามผมก็มองดูคำถามนี่คำถามดูว่ามันคำถามมันเหมือนกันหรือเปล่า
5: เพื่อโทษ
6: เพลงสไตล์ไหนที่ชอบฟังเพลงสไตล์ไหนที่เราชอบฟัง
9: หนูชอบฟังเพลงอินดี
6: ้
9: โฟกซอง
6: ถ้าตอบอินเดียนี่ตลกเลยนะเมื่อกี
5: ้เล่นมีหยอกกันกันด้วยนี
6: ่อย่านะอินดี้ชอบอินดี้เหรอ
9: ใช่แบบคาราบาวอะไรเงี้ย
5: ลึกไหมแบบเพลงลึกไหมเป็นแบบ
9: ไม่ลึกมาก
5: ศิลปินกำลังมีข่าวตอนนี้ไหม
9: ใครคะ
5: พี่ออสลออะ
6: ออสลอไหนวะหรอ
5: โอเค
9: ไม่
5: นะ
6: ไม่นะ
9: มันจะเป็นแนวแร็ปหรือเปล่าม
5: ันก็หลายเนี่ยทั้งล็อปแรงด้วยร้องด้วย
9: หนูจะเป็นแบบว่าอินดี้แบบโฟกซองเขียนไขวานีคาราบาว
6: โอ้ยก็ลึกเหมือนกันนะ
9: ใช่
5: เราฟังคาราบาวเลยหรอ
9: ชอบฟังอ่ะ
7: ยี่เพลงอะไรเพลงอะไร
5: ที่รู้จัก
9: วันนี้พกสัญญาหน้าฝน
5: เฮ้ยจริงเหรอ
9: กระดังงาเกียมไฟเพลงอะไรแบบเนี้ยค่ะหนูชอบฟัง
5: แสดงว่าเราชอบเพลงเก่า
9: ๆชอบเพลงเก่าๆแบบเพลงที่แบบค่อนข้างมีข้อคิดอะไรเงี้ยแบบให้นึกภาพตามได้
5: ใ
9: ใช่ใช่เพื่อชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ชอบฟังนะที่แบบฟังแล้วจะไม่ง่วงก็คือจะเป็นแนวนี้แต่คนอื่นหลับหมดเลยนะ
5: พันเนจรนี่กรี๊ดเลยถูกไหม
9: ชอบ
7: เที่ยวไหนวะเน
6: ี่
7: ย
6: ตะวันแดง
9: ก็ไม่มีไงแบบหนูได้แต่ฟังใน
5: คือเอางี้ถ้าในเวทีเดียวกันเนี่ยบิลกิ้นเดินขึ้นกับน้าแอดเดินขึ้นเรากรี๊ดน้าแอดถูกไหม
9: เนี่ยใช
6: ่บอกไป
5: เข้าใจได
6: ้เป็นสายอย่างนั้นแล้วนอกจากเพลงพวกแบบเพื่อชีวิตอะไรพวกเนี้ยถ้าเป็นเพลงป๊อปเพลงอะไรอย่างเงี้ยเราพอจะมีความรู้มีฟังติดตามไหมฮะ
9: เพลงป๊อปแบบสากลเหรอคะ
6: ป๊อปไทยนน
9: ท
6: ์นนท์บิลกิ้นอิงวอลันฮอนอย่างเงี้ยอาทิตย์ป๊อปพิกซี่อย่างเงี้ย
9: เพลงแมนๆก็ฟังหมดเลย
6: โอเคโอเคก็ถือว่ามีความรู้เรื่องของเพลง
9: ใน TikTok ต้องแบบเล่นอยู่แล้วต้องลิปซิงค์ต้องเต้นก็ฟังตลอด
6: โอเคเพราะฉะนั้นก็ได้ความรู้เรื่องเพลงจากใน TikTok มาด้วย
9: ใช่ค่ะ
5: ถ้าสมมติวันนึงได้เป็นดีเจอยากเปิดเพลงแนวไหน
9: อยากเปิดเพลงอินดี้ค่ะ
5: อินดี้ทั้งหมดเลย
9: ทั้งหมดเลยให้คนขับหลับกันไปหมดเลย
5: อินดี้แบบมันเพราะเยอะนะ
9: ใช่
5: แต่บางทีเขาไม่ค่อยส่งเพลงกันมาวิทยุกันเท่าไหร่อ่ะ
9: เขาอาจจะอยากฟังเพลงที่แบบขับรถแล้วแบบตื่นตัวไงคะอะไรเงี้ยเนาะใช่ไหมเพราะถ้าอินดี้ส่วนมากจะแบบเอื่อยๆเรื่อยๆฝนตกอะไรเงี้ย
5: เพลงลึกๆใช่ไหมเวลาเศร้าก็เศร้าแบบน้ำตาไหลไปเลยหนักๆ
9: ใช่ค
5: ่
9: ะ
5: โอเคเข้าใจได้ละ
6: ก็ถือว่าเซนในเรื่องของเพลงก็ถือว่าพอมีอยู่เพราะเราก็เสพมาจากทิกตอกด้วยแล้วก็พื้นเพเป็นคนชอบคาราบาวด้วยเป็นเพื่อชีวิตด้วยโอเคก็ถือว่าน่าสนใจนะพี่อันนะมาวันแรกก็หาเรื่องเลยนะมาวันแรกหาเรื่องเลยนะ
5: ถือว่าสนใจนะครับพี่อันครับอย่ามาโยนชื่อกูแล้วเดี๋ยวนี้เวลาเด็กยุคใหม่ที่เวลาเขาศึกษาเรื่องเพลงหรือเจอเรื่องเพลงใหม่ๆอย่างยุคพี่ก็ต้องคอยดูทีวีมีการโปรโมทเพลงใหม
9: ่
5: ทีวีเท่านั้น
7: มีในวิดีโออ
5: ย่างยุคของหนูน้องกั้ง
9: ของหนูจริงๆ TikTok เลยถ้าเพลงไหนแมสใน TikTok อ่ะลง YouTube ยังไงก็แมสแต่คนอาจจะร้องได้ท่อนเดียวนะท่อนที่ลง TikTok อะไรอย่างเงี้ย
5: ก็คือท่อนฮุกเท่าไหร่ก็ว่าไป
9: ใช่ใช่
5: TikTok เท่านั้น
9: ใช่
5: ในช่วงเวลานี
9: ้ใช่ค่ะหนูเคยไปเป็นนางเอก MV เพลงนึงด้วย
5: เฮ้ยๆๆอะไรอ่ะเพลงอะไรอ่ะ
9: เพลง BU
5: รอเพลงอะไรอ่ะนี่นะเซฟตรงนี้
9: ใช่แบบว่าเขาลงแล้วแบบว่าใน TikTok มันแมสมาก
6: อ๋อเหรอ
9: ใช่
6: ไหน
9: แล้วหนูก็ได้แบบเชิญไปเป็นนางเอก MV ค่ะชื่อเพลง BU ก็คือมอกรุงเทพแบบเขาเป็นเพลงใช่เขาเป็นเพลงที่แบบแรปถึงเกี่ยวกับเด็กมอกรุงเทพรังสิตมันร้ายอะไรอย่าง
6: น
9: ี
6: ้ไหนท่อนฮุกมันร้องยังไง
9: เรียน BU แล้วเธออยู่ปีไหน Never see you ก็เพราะพี่ถูกรีไทร์จะเป็นแนวแรปแบบนี้ใช
7: ่ต้องเซิร์ชไง
9: เขียนเลยค่ะบีนี่อันที่2สุริยา MQT ใช่ค่ะ
5: แฟนเธอเป็นแรปเปอร์แน่เลย
9: ไม่ใช่เป็นยูทูบเบอร
5: ์ปุ๊ยพูดช่องได้ไหมหรือไม่อยากพ
9: ู
5: ด
9: ช่องได
5: ้ช่องอะไร
9: ช่องชื่อแฟดสยองค่ะ
5: แฟดสยองใน TikTok เหรอ
9: เพื่อติดตาม2ล้าน
5: จริงป่ะเนี่ย
9: จริงเมื่อก่อนดัง
5: เอ้าตอนนี้ก็ดังสิ2ล้านก็เยอะนะ
9: เมื่อก่อนแมสค่ะนี
6: ่
9: โอ้ยนี่หน้าเก่าค่ะ
5: หน้าเก่า
6: แล้วมีอยู่นะ
9: ใช่
5: ดูสิแฟนสยอง
6: อยากรู้เรื่องอะไรของเขาขนาดนั้นนะ
5: อยากรู้
6: นะ
5: เด็กสมัยนี้ทำช่องต้องศึกษาไว้สิเพราะว่าแฟนสยองนี่ป่ะคะ
9: ใช่ค่ะแต่ว่าใน YouTube อ่ะ2ล้าน
6: อ่ะเราพักเรื่องของดีเจไว้สักนิดนึงเรากลับมาเรื่องของคอนเทนต์ TikTok กันดีกว่าเพราะว่าสมัยนี้เนี่ยใครอยากจะมีชื่อเสียงเนี่ยแน่นอนหนึ่งแพลตฟอร์มที่มันจะทำให้เรามีชื่อเสียงมีตัวตนขึ้นมาได้คือ TikTok
9: ใช่
6: เริ่มต้นทำ TikTok มายังไงฮะ
9: เริ่มต้นหนูหรอคือตอนแรกอ่ะหนูค่อนข้างบูลลี่เลยนะรู้สึกว่าเป็นแอปพลิเคชันที่แบบสกอยเล่น
6: เมื่อก่อนคือต้องเต้นมีเพลง
9: คือใครเล่นโดนล้
6: อ
9: ใครเล่นโดนล้อก็เลยไม่เล่นเลยแล้วก็เพิ่งมาเล่นตอนช่วงโควิดค่ะ
6: โอเคก็คือย้อนกลับไปก่อนโควิดตั้ง2019เนี่ยใครเล่นนี่คือต้องโดนล้อ
9: โดนล้อโดนแบบสกอยบูลลี่เลยก็เลยไม่กล้าเล่นแต่จริงหนูก
6: ็แอบเข้าไปเล่น
9: หนูก็ได้หมดอะค่ะหนูไม่ได้คิดว่าแบบไม่ได้ตัดสินอะไรใครอะไรอย่างนี้แล้วหนูก็เริ่มเล่นตอนแรกก็คือเข้าปี 1อะปี1โควิดปี2ไปเป็นลีดมหาลัยก็เลยแบบเพื่อนสวยหมดทุกคนเลยหน้าตาดีหมดก็เลยเอามาทำเป็นคอนเทนต์ค่ะแบบเต้นกับเพื่อนอะไรเงี้ยก็แมสเริ่มมีผู้ติดตามขึ้นมาใช่
5: แสดงว่ายุคนี้คนอยากเป็นเรียกว่าอะไร TikToker YouTuber อะไรนี่คือเยอะกว่าไปทำอาชีพประจำถูกไหม
9: หนูว่าจริงหนูรู้สึกว่าหนูไม่เคยแบบ ต้องไปฝึกงานเลยนะหนูรู้สึกว่าแบบจากเพื่อนที่เพื่อนเล่ามาคือมันดูประสาทมากๆเลยอะค่ะแบบหัวหน้าดุบ้างกดขี่ข่มเหงรังแกนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ย
5: พูดถึงที่นี่ป่ะเนี่ย
9: ไม่ใช่
5: นะ
9: ดีมาก
5: รู้ได้ไงอ่ะ
9: ทำมานานแล้ว
6: ไม่ใช่
9: หนูรู้สึกว่าแบบอุ๊ยคงไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
6: คือ mindset ของเด็กยุคนี้เนี่ยก็คือรู้สึกว่าเอ้ยถ้าสมมติเรามีช่องทางอื่นที่ไม่ใช่ช่องทางประจำที่มันสามารถหาเงินได้เราก็อยากจะไปเลือกช่องทางนั้นก่อนถูกไหม
9: ใช่รู้สึกว่ามีอะไรเป็นของตัวเองแบบเป็นเจ้านายตัวเองอะมันน่าจะแบบดีกว่
6: าซึ่งตอนนี้ผู้ติดตามใน TikTok เท่าไหร่แล้วฮะน้องแกง
9: 800,000ค่ะ
6: โอ้โห
9: ไม่เยอะเน
6: า
9: ะ
6: ฮะไม่เยอะ
9: ต้องล้านปะ
5: เธอ
6: 800,000
5: ของพี่20,000เลยนะ
9: แต่พี่อาดังอยู่แล้วไง
5: เอาอะไรมาดังเธอ
9: ใครๆก็รู้จักอะ
5: คนรู้จักเธอมากกว่าคนตาม800,000
6: แต่เมื่อก่อนเนี่ยเคยคิดเหมือนกันนะพี่อาร์ตว่าแบบเนี่ยเราลงรูปลงโพสต์มีคนกดไลค์100-200แต่ว่าถ้าเราคิดว่าแบบคน100นึงอ่ะที่กดไลค์เรามายืนอยู่ตรงหน้าเราอย่างเงี้ยเยอะมากเลยนะพี
5: ่มันเยอะแต่มันไม่ได้อยู่ที่เดียวกันไง
6: เข้าใจเข้าใจ
5: ถูกไหมล่ะ
9: ใน
5: 100กระจาย6-7ภาคก็ไม่เจอกันแล้ว
6: คิดไงถ้าสมมติแบบเอาคน100คนที่กดไลค์เรารูปเราวันเนี้ยมารวมกันตรงเนี้ยร้อยคนก็เยอะแล้วนะ
5: บางครั้งก็อาจจะไม่กดไลค์เราก็ได้เขาอาจจะกดไลค์บรรยากาศก็ได้นะ
9: กดไว้เป็นเรฟเฟอเรนซ์มันจะไปบ้าง
5: อะไรอย่างนั้นอ่ะก็เป็นไปได้นะ
6: หรือบางที follow ไว้ไม่ได้สนใจแล้วก็ follow ไว้อยากรู้ชีวิตนิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้น
5: แต่พี่ว่าคือในยุคนี้คือคนที่ตามเขาคงตามจริงๆแหละเขาอยากรู้ว่าเราทำอะไรยิ่งอ่ะหนูก็พูดตรงหน้าตาหนูก็ไม่ธรรมดาถูกไหมน่ารักขนาดเนี้ยเป็นพี่โหตายดูแลเช้าแล้วเย็น
9: เ
5: ลยจริงบูชาเช้าบูชาเย็นเลย
9: ขอบคุณค่ะบูชาเหรอ
6: แอบ
9: เ
6: ลยแอบคลายน้องเอิญพัดนิดนึงไหมมีแวบแวบไหมผมรู้สึกว่าแวบคลายน้องเอิญพัดนิดนึงนะ
5: เดี๋ยวทางนู้นเขาด่า
6: เอาไม่แบบคล้ายๆแบบแวบแวบมันมีแวบแวบนิดนึงนี่ครับอ่ะแล้วคอนเทนต์ของเราเนี่ยมันประมาณไหนพอเราเปิดตอนแรกเราเปิดมาเนี่ยเราเปิดด้วยคอนเทนต์อะไรเต้น
9: ใช่ค่ะเรื่องเต้นไลฟ์สไตล์เลยแบบพูดกับเพื่อนตลกตลกอะไรก็ลงอะไรเงี้ยค่ะแต่จะไม่หยาบคายไม่ทะลึ่งอะไรอย่างงี้แบบเดินเดินแพงแพงใส่เพลงอะไรเงี้ยมูด
6: ใส่เพลง
9: เดินเดินฟูลฟิลใส่ส้นสูงใส่ชุดนักศึกษาอะไรเงี้ย
6: สวยสวยนะสวยสวยนะ
9: สวย
6: แล้วก็พอหลังจากนั้นเนี่ยพอผู้ติดตามเริ่มมีแล้วเราคอนเทนต์ตอนนี้ปัจจุบันนี้เราเป็นคอนเทนต์แนวไหน
9: ปัจจุบันหนูจะเป็นถ้าเป็นเรื่องของงานอ่ะส่วนมากจะเป็นบิวตี้ค่ะบิวตี้กับไลฟ์สไตล์ใช่มาคู่กันเลยแบบรีวิวครีมรีวิวลิปอะไรเงี้ยค่ะไลฟ์สไตล์ก็แบบได้ไปรีวิวร้านอาหารนู่นนี่นั่นใช
6: ่ก็คือมีลูกค้าเป็นแบบพวกบิวตี้เป็นร้านอาหารเนี่ยอะไรเงี้ยติดต่อเข้ามาเยอะ
9: เยอะค่ะใช
5: ่เราเป็นคนรีวิวแนวไหนแบบสนุกสนานเฮฮาตลกหรือว่าก็ตาม
9: หน
5: ู
9: ว่าไม่ตลกหนูว่าฟรีสไตล์เป็นแบบว่าดูแล้วสบายตาเพลิน
5: คือเอาจริงๆนะแค่เธอพูดแล้วก็อยากดูแล้วว่ะ
9: อุ้ยจริงเหรอ
5: เออ
9: โอเคงั้นเดี๋ยวหนูอยู่ถึงเช้าเลยนะ
5: ให้พี่นั่งดู
9: ให้พี่คุยกับหนู
6: นั่งพูดไปเรื่อย
5: ๆพี่แค่ตัวอย่างว่าในโลกออนไลน์เวลาเธอพูดพี่เชื่อว่าเธอชนะทุกคนอยู่แล้วอ่ะ
9: คือ
5: เธอเอาได้เปรียบดีกว่า
6: เวลาปัดแล้วมันจะไม่ปัดต่อมันต้องหยุดแวบนึงอ่ะดูก่อน
5: เราต้องเข้าไปดูโปรไฟล์เข้าไปดูเอ๊ะทุกอย่างเข้าไปดูคลิปก่อนหน้านี้ที่ลงอะไรบ้าง
6: แล้วเวลากดไลค์กดไงกดนิ้วตัวเองอย่าง
5: น
6: ี้ไหม
5: อะไรอย่างเงี้ยพอเสร็จปุ๊บเขาดูอ่ะมีแฟนแล้วโอเคกด
6: เอาไลค์คืนได้ไหมบางทีเรากดไลค์ไปก่อนแล้วพอเลื่อนไปเจอรูปแฟนนี
5: ่กดออกเลย
6: ไม่ออกเหรอ
5: ไม่กดกดหัวใจออกด้วย
6: เอาคืน
5: ขอคืนเขาขอไปสองทีเอาคืน
6: สิ่งที่พี่ให้ไปพี่ขอคืนนะ
5: ใช่ใช่ใช่ไม่ขนาดนั้นหรอกบ้าอ่ะงั้นเดี๋ยวลบเบรกก่อนนะในความเป็นอยากเป็นดีเจของน้องกั้งเนี่ยเรามาคุยกันต่อว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ
9: โอเค
3: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB และโค้งสุดท้ายซื้อประกันรถคนบ้านหรือพรบ.ที่ประกันติดโล่มีสิทธิ์ลุ้นรถป้ายแดงโทร1501
10: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ่งต่อความอร่อยสืบต่อความศรัทธาที่ไม่เคยเปลี่ยนคชาภาพาไปมูเปิดเรื่องราวแดงแหนมเนืองจังหวัดหนองคายกับศรัทธาในหลวงพ่อพระไสพระคู่บ้านคู่เมืองที่ยึดเหนี่ยวหัวใจเคียงคู่กิจการให้รุ่งเรืองจากรุ่นบุกเบิกสู่ทายาทรุ่นที่3ในคชาภาพาไปมูวันเสาร์นี้ 4:45 ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time UD Facebook และ TikTok คชาภาพาไปมู
1: ร่วมมูโดยคชาภาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together และกาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดีโรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟ

0: น้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
2: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
3: หออยหอยกอปอกระป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
1: วันพุธ
2: แฉข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
3: แฉข่าวเช้า First Class
1: วันพฤหัสและวันศุกร์
2: พบกับชาวพุทธตุ๊ดตู
4: มแฉข่าวเช้า
5: ชาวพุทธกับตุ๊ดตู
6: มสนับสนุนโดยนึกถึงอาหารสุนัขและแมวต้องวิฟครบทุกความต้องการของสัตว์เลี้ยงโตมากับวิฟอย่างมีสุขภาพดีไปด้วยกันและHey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อดูแลดีไม่ทิ้งตอนเคลมเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
7: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: ท้ายโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
2: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB และประกันติดล้อโบรกเกอร์โดยเงินติดล้อโทร1501
9: ต่อมาช่วงท้ายครับพี่เบิ้ลครับ
10: ครับผมมีคอมเมนต์ก็บอกมานะบอกว่ารักพี่กั้งค่ะนี่พี่กั้งสวยมากนะฮะ
11: รักเหมือนกัน
9: เนี่ยเป็นซะอย่างเงี้ยคนมันถึงได้ติดไง
10: จริ ง
9: รักพี่กั้งนะครับ
11: รักเหมือนกันค
9: ่
11: ะ
9: ไอ้น่าไอ้บ้าน
10: ะฮะก็ถือว่ามีความสนใจในอาชีพดีเจระดับหนึ่งแต่ว่ามันไม่ง่ายหรอกการเป็นดีเจถูกไหมพี่อาร์ตครับ
9: ไม่ยากไม่
10: ง
9: ่
10: าย
9: แต่ก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นพี่ว่าอะไรที่มันได้ฝึกจนชำนาญได้บ่อยๆเดี๋ยวมันก็เป็นเองแหละ
11: โอเคค่ะ
10: อ่ะลองบททดสอบหน่อยไหม
9: เอาแล้วไง
10: น้องกั้งพร้อมหรือเปล่ากับบททดสอบแรก
11: ไม่
10: พร้อมใช่ไหมครับ
11: พร้อม
10: ก็ต้องพร้อมนะครับเดี๋ยวคิดสถานการณ์ให้ถ้าสมมุติเนี่ย วันนี้เป็นช่วงเย็นวันศุกร์นะครับฝนกำลังตกโปรยลงมานะครับดีเจกั้งมาแล้วพร้อมจะสแตนบายเพื่อจะเปิดไมค์ต้อนรับคุณผู้ฟังวันศุกร์ทำงานมาเหนื่อยเจอกับฝนตกรถติดดีเจกั้งจะทำยังไงให้คนฟังของเราขับรถกลับบ้านอย่างปลอดภัยและอารมณ์ดี30วินาทีให้น้องกั้งลองคิดในใจก่อน30วินาทีนึกภาพบรรยากาศฝนตกเปิดไมค์ครั้งแรกสวัสดีค่ะกั้งมาแล้วนะคะเป็นยังไงกันลองเป็นสไตล์ของน้องกั้งเดี๋ยว
9: แสดงว่าคือทักทายแนะนำตัวแล้วก็ส่งเข้าเพลง
10: ถูกต้อง
9: ในวันที่กำลัง
10: ใช่เพลงอะไรก็ได
9: ้ฝนมาแบบห่าใหญ่
10: ใช่
9: ใช่
11: ห่าใหญ่เลยค่ะ
9: ฟ้ามืดมาก
10: ใช่
9: ใช่
11: โอเค
9: มองไม่เห็นคันหน้าเลย
11: โอ้ย
10: มันหยักไปจอดดีกว่าพี่จอดดีกว่าอย่างงั้นจอดรถดีกว่าพี่จอดนะข้างทาง
12: ย
10: ัง
12: ไม่ได้พูดเลยมีคน
10: ยังไม่นั่นยังไม่ไอ้คุณจินอะไรเนี่ยยังไม่ตอบนะ
11: ขอบคุณค่ะโอเค
10: พร้อมมั้ยแต่ถ้า5 4 3 2
11: สวัสดีค่ะกั้งนะคะสวัสดีผู้ฟังทุกคนนะคะวันนี้ฝนตกหนักมากเลยก็ถนนวิภาวดีรังสิตน้ำท่วมนะคะหลีกเลี่ยงเส้นทางนั้นด้วยนะเป็นห่วงทุกคนนะคะวันนี้กั้งมีเพลงที่เหมาะกับหน้าฝนที่อยากให้ทุกคนฟังมากเลยนะคะเพลงชื่อว่าสัญญาหน้าฝนของพี่แอดคาราบาวค่ะ
10: โอเคโอเคพี่เออพรุ่งนี้ทำงานเลยดีกว่า
9: คือ
10: เฮ้ยนี
9: ่น้ำเสียงเธอเนี่ย
10: โอเคไหมโอเคนะ
9: แล้วอ้อนแล้วอ้อนด้วยแต่ไปจบตรงสัญญาหน้าฝนมันคนละแนวอะคลื่นเท่านั้นเพลงไม่ใช่ไม่ดีนะ
10: ถ้าเป็นทรีแมนดาวเนี่ยฝนตกไหมอะไรอย่างเงี้ย
11: โง่หนูคิดไม่ทันอ่ะ
10: โอเคโอเค
11: แต่หนูฟังทรีแมนดาว
9: ค่ะว่าตอนนี้ไปฟังเพลงนางงามตู้กระจกกันก่อน
10: พี่ลึกเกินพี
9: ่ลึกตาน้อง
11: มันในสีแดงค่ะ
10: เ
11: ห็นไหม
9: นี่ร้ายกาจนะลึกเกินอะ
10: ไม่ธรรมดานะถือว่ามีไหวพริบปฏิภาณที่ดีมากเลยนะฮะถือว่าอันนี้จริงๆอ่ะผ่านเลยนะถ้าผมเป็นโปรดิวเซอร์ผมพรุ่งนี้ผมให้ทำงานเลยนะจริง
9: โอ้โหตาย
11: นะถ้าเป็นใช่มั้ย
10: คะถ้าเป็นไม่ได้เป็นไงที่เป็นดีเจนี่แหละเป
9: ็นอยากทำจริงมั้ยเนี่ย
11: อุ๊ยถ้ามีโอกาสก็อยากทำค่ะใช่
9: นี่บอกพี่แจ็คเลยจริง
11: มีใครฟังมั้ยอ่ะ
10: เรียนจบก่อน
11: อยากทำ
10: เรียนจบก่อนแล้วเดี๋ยว
9: ไม่ต้องจบเลยมันจบไปแล้ว
11: ใช่ๆ
9: มาลองทำเทปได้เพราะว่าเอาจริง
11: แค่อาทิตย์ละครั้งค่ะ
9: คลื่นนี้ไม่มีงามๆอย่างนี้เลย
10: รุ่นใหม่รุ่นใหม่
11: เขาจะได้ยินแต่เสียงหนูใช่ไหมหรือว่าเขาเห็น
10: หน้าด้วย
9: สิเพราะว่า
12: เป็นรายการก็อย่างเงี้ย
11: ไลฟ์สดใช่ไหมคะ
10: ไม่แต่ว่าช่วงปกติตอนกลางวันก็เห็นมีกล้องเว็บแคมเห็นหมดเห็นหน้าหมดใช่
9: เพราะเราไม่มีน้องๆหน้าใหม่ที่เป็นผู้หญิงที่แบบว่าสดใสขนาดนี้เลยอ่ะ
10: ันน่าสนใจเดี๋ยวเมื่อกี้เดี๋ยวช่วงเมื่อกี้เดี๋ยวจะให้ตัดสั้นๆนะ30วินี่น้องกั้งพูดเมื่อกี้แล้วเดี๋ยวส่งไปนี่พี่เล็ก
4: โอ้ย
10: EFM
9: โอ้ส่งพี่เล็กไม่ผ่าน
4: หรอกยังไม่ได้เตรียมตัวเลย
9: ไม่ผ่านพี่เล็กไม่รับหรอก
4: เอา
9: จริง
4: ยังไม่ถึงความสามารถยังไม่ถึง
9: ความสามารถถึงแต่พี่เล็กไม่รับหรอกความสามารถหนูดีมากลูก
10: ถือว่าใช้ได้นะ
9: ใช่ใช่ใช
10: ่คือขนาดเรียนยังไม่จบแต่ว่ามีประสบการณ์ในการทำงานก็ถือว่าโอเคเลย
9: นี่อันนี้คำถามนี่ดีมากถ้าต้องสัมภาษณ์ศิลปินที่ตอบทุกคำถามสั้นมากครับใช่ครับก็ดีครับ
4: ค่ะ
9: เราเคยเจอคนแบบนี้ในการพูดคุยไหมเราจะมีการแก้ไขปัญหานี้ยังไงบ้าง
4: กั้งก็จะถามเรื่องที่เขาชอบก่อนแบบอุ๊ยช่วงนี้ชอบทำอะไรไหมคะสนใจเรื่องอะไรไหม
10: ไม่เห็นภาพไม่เห็นภาพพี่อาร์ตเนี่ยเพิ่งไปญี่ปุ่นมาเพิ่งขับรถไปญี่ปุ่นมา
4: ขับรถไปญี่ป
10: ุ่
4: น
10: ไม่ขับรถ
9: ไปญี่ปุ่น
10: ไปญี่ปุ่นรถไปขับรถมา
9: ขับรถญี่ปุ่น
10: ไหนลองสัมภาษณ์
9: เรื่องราว
10: ของทริปญี่ปุ่นแล้วพี่อาร์ตเนี่ยตอบแบบห้วนๆสั้นๆเอาจนกว่าพี่อาร์ตจะใจอ่อน
12: พ
10: ู
12: ดยาว
10: ตอบยาวๆได้ไหนลองดิ
4: พี่อาร์ต
9: ถามว่าไงครับพ
10: ี่อาร์ตยัยเดี๋ยวก็ยังกำแพงเราต้องสูงหน่อยดิไอ้ยาโอ้คำถาม
9: โอ้ผมเจอกั้งนี้กูไม่ไหว
10: พี่อาร์ตมารอบแรกนี่พังเลยเหรอ
9: ต้องเอาฝังสั้นนะสั้นนะ
10: นิ่งๆนิ่งๆนิ่ง
9: ๆศิลปินรุ่นใหญ่ถึงต่อยนิ่ง
4: พี่อาร์ต
9: ครับผม
4: ไปญี่ปุ่นมาเป็นไงบ้างคะ
9: ก็ดีครับ
4: ไปเมืองไหนมาคะญี่ปุ่น
9: โอ้หลายเมืองมากๆเลยครับ
4: มีอาทิเช่นเมืองอะไรบ้างคะที่แบบพี่อาชอบที่สุดเลยที่ไปมา
9: ไม่ต้องรับหน้าผมนะครับไม่ต้องเดินเข้ามาเพื่อรับหน้าผมนะครับไม่ค่อยอยากออกสื่อแล้วเมืองที่ผมไปมีอาตามิครับ
4: แล้วเมืองอาตามิเนี่ยพี่อาคิดว่ามีอะไรเป็นจุดเด่นที่ทำให้พี่อารู้สึกว่าการไปครั้งเนี้ยจำได้ไม่ลืมเลยไหม
9: ทีมงานโทรมาบอกผมครับว่ารีบกลับมาแน่เดี๋ยวกั้งมาจัดรายการด้วย
4: เฮ้ยจริงเหรอคะ
9: ใช่คร
4: ับก็เลยรีบกลับเลยเหรอ
9: เลยรีบกลับเลยครับ
10: โ
4: อ้
9: ตอนนี้แฟนคุณจะต่อยกูไหมเนี่ยการแสดงนะการแสดงนะ
10: ก็ถือว่าเป็นการ
9: เก่งนะ
10: คำถามนะ
12: แล้วเร็วด้วย
10: ใช
9: ่
10: คือปกติถ้าคนไม่ได้มีความสามารถด้านเนี้ยให้ถามคำถามคนคนหนึ่งอะ
9: ยากนะ
10: จะถามอะไรวะถูกไหมเนี่ย
9: พี่ว่าเธอต้องเจอเพื่อนพี่วะ
4: ใ
9: ช่ไปทำตรงนี้อาจจะเขาไม่ชอบผู้หญิงไม่ใช่หมายถึงว่าอาชีพดีเจอะผู้หญิงไม่ค่อยเหมาะ
4: อ๋อโอเคค่ะ
9: ถ้าพูดตรงๆนะ
10: พรุ่งนี้อ่ะจริงๆพรุ่งนี้ว่างไง
9: ฮะ
10: ไปแทงเรื่องให้ฝั่งนู้นเลยลองไปเสนอฝั่งนู้น
4: ดูซีเรียสกัน
9: ฝั่งนู้นฝั่งนู้นก็อาจจะปวดหัวนิดนึงตอนนี
10: ้ฝั่งนู้นปวดหัวเหมือนกัน
9: ต้องคุยก่อนต้องคุยก่อน
10: โอเคโอเคโอเคนะฮะ
9: ก็เขาอยากเป็นดีเจก็ให้ลองสมัครให้ดูก่
10: อ
9: นตอนนี้มันมีคลื่นอะไรบ้างอ่ะก็มีของที่นี่กินเวฟ
10: แล้วก็มีฮอตบอย
4: ฮอตเวฟฮอตบอย
10: ใช่กินเวฟ
9: แต่งบอยแต่งบอยได้ไหมฮูดี้ฮอป
4: อาจจะไม่
9: สวัสดีครับกั้งครับเนี่ย
4: สวัสดีครับกั้งฮาฟู
10: ฮาฟูนะไปเอ็นไปอะไรอย่างเงี้ยเล่นเกม
9: สตรีมเกมมันอะ
4: ไม่
9: หรอ
4: ไม่เล่นเกม
9: โอเค
10: ไม่ต้องถามอะไรเลยอะดูเก่งไปหมดเลยอะพี่อาร์ต
9: ถ้ามีคนฟังส่งข้อความมาถามว่าวันนี้เหนื่อยมากขอเพลงหน่อยจะเลือกเพลงอะไรให้เขา
4: ก็สำหรับคนที่เหนื่อยอยู่นะคะกังก็อยากมอบเพลงนี้ให้ฟังนะเพลงชื่อว่าใครงามเลิศในปัตตภีค่ะของภูมินเป็นเพลงแนวที่แบบว่าให้กำลังใจคนที่รู้สึกว่าที่แห่งนั้นอะไม่ใช่ที่ของเราเลยก็อยากจะบอกทุกคนให้รู้ไว้ว่ามันก็จะมีสักที่แห่งหนึ่งที่มันเป็นของเราจริงๆค่ะ
9: เธอมาทำอาชีพนี้เถอะเอาจริง
4: พูดไปเรื่อยอ่ะ
9: ไม่ใช่พูดไปเรื่อยมันทำได้เลยอ่ะมันทำได้เลยมันไม่ได้ว่าอ่ะถามตากล้องพี่ดิได้ไหมดูนะยืนยิ้มเยิ้มอะไรเนี่ยฮะมันน่าอยู่แล้วมันสบายอยู่แล้วโอ้โหมันหรือว่าเคยทำมาก่อนปะไม่เคย
4: ไม่เคยค่ะทำอะไรคะ
9: อาชีพดีเจครับ
4: ไม่เคย
9: จากเป็นพิธีกรมาก่อนถูกไหม
4: ใช่แค่เป็นพิธีกรที่แบบอ่านสคริปต์อะค่
9: ะ
4: ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงต่อไปนะทุกคนขอเสียงปรบมือหน่อยค่ะอะไรเงี้ยค่ะ
9: ก็คือรันตามที่เขาบอกนะแต่คือยังไม่กล้าที่จะออกนอกสคริปต์
4: ใช่ใช่ไม่ค่อยกล้าหนูรู้สึกว่าหนูชวนคุยไม่ค่อยเก่งหรือว่าแบบว่าต่อบทอะไรเงี้ยค่ะแบบเล่นมูกหนูเล่นมูกไม่ค่อยเก่ง
10: ครับขออัปเดตสั้นๆนิดนึงนะฮะตอนนี้ทีมชาติไทยโดนนำ 1-0 แล้วนะฮะอินโดนีเซียนำไป1ประตูต่อ0นะฮะอาเซียนคัพรอบสุดท้ายนะรอบชิงนะฮะนาทีที่83 84แล้วด้วย
9: ผมไม่ได้สนใจอาเซียนครับแต่ตอนนี้ผมสนใจน้องกั้งคนเดียวเลย
4: หน
9: ู
4: ก็ดูบอลนะ
10: ดูบอลเหมือนไอ้ดูบอลเหมือนกัน
4: โลก
10: โอ้
9: เชียร์ไทยอ่ะ
4: ให้ไทย
9: สปาร์ตาไ
10: กโอ้โหไปไกลยังเลย
4: ไม่ใช่
9: เวเนซุเอลา
4: ไม่นางงามเหรอเชียร์อาร์เจนตินาค่ะ
10: อาร์เจนตินาเมสซี่นะเมสซี่นะ
4: เมสซี
9: ่ชอบเมสซี
10: ่แสดงว่าถ้าต้องจัดรายการที่มีผู้ชายแล้วคุยเรื่องบอลแล้วเราก็อยู่สามารถอยู่ด้วยกันในวงนั้นได้
4: คุยได้ดูได้แบบนั่งดูได้เป็นชั่วโมงเลย
9: ชอบดูบอลเหรอ
4: ชอบดูค่ะถ้าแบบถ้ามีคนดูด้วยก็ดูแต่ถ้าแบบว่าอยู่คนเดียวแล้วก็ไม่ได้ดูค่ะใช่
9: คือพี่เพิ่งสมัครไอ้อะไรนะโมโนแม็กเปอร์ใช่ไหมทีนี้มัน 6,000 แบ่งคนละครึ่งพี่ได้ไหม
4: หนูมีแล้วหนูแบ่งกับพ
10: ่
4: อ
10: แบ่งหาคนหารอยู่
9: หาคนหารอยู
10: ่แพงไปเลย
9: ชอบดูบอล
4: หนูจะมากับพ
9: ่อ
4: ให
9: ้
4: พ่อ
9: ขอโทษขอโทษ
10: แพ็คใหญ่มันแพงไปหน่อย
9: พี่จ่ายไป 6,000 ยังหาคนหารไม่ได้เลย
4: แต่ว่าถ้าพี่สมัครช่วงแรกอะมันมีโปรโมชั่นนะ 4,000 กว่าบาท
9: ไม่ทันแล้ว
10: พี่เพิ่งมาตาม
9: ใช่ไม่ทันละ
4: นี่แหละค่ะดูวอลเลย์บอลดูวิ่งดูอะไรได
9: ้โอเค
10: มีคำถามอะไรอ่ะถามคนฟังทันบ้านดีกว่าคือตอนนี้เราสองคนก็รู้สึกว่าความสามารถของน้องแก้งเนี่ยถือว่าผ่านแล้วแหละสำหรับการเป็นดีเจคุณผู้ฟังชาวใต้โต๊ะทำงานเนี่ยมีคำถามอะไรอยากจะถามน้องแก้งเป็นพิเศษไหมคุณลองส่งข้อความมาเดี๋ยวผมจะเป็นตัวแทนในการส่งมอบข้อความนี้ไปถึงน้องแก้งเองนะฮะคุณส่งมานะโอเค
4: ได้เลยค่ะรอตอบ
10: อ
4: ยากตอบ
10: โอเ
9: คได้เลยรอตอบ
10: อ่านดูดิ
9: เป็นคนอ้อนอ่ะพอเป็นคนอ้อนแล้วคือคนฟังชอบอยู่แล้วอย่างเงี้ยเป็นผมก็ฟังนะ
4: โอเค
12: มีคนถามว่าเขาไม่โสดเหรอ
4: ใช่ไม่นานค่ะปีนี้เองใช่โสดมา3ปีแล้วใช่
9: โสดมา3ปีเพิ่งมีแฟน
4: ใช่ใช่ใช
9: ่จริงๆคุณมีแฟนแล้วนะแต่จริงๆสเปคที่คุณชอบคุณกั้งบอกได้ไหมว่าประมาณไหน
4: ชอบคนหล่อค่ะทุกคนที่หล่อเลย
9: โอเคงั้นจบแล้วกู
4: คือไม่ได้หรอคือเราแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมหนูชอบคนที่ดูดีอ่ะ
9: หล่อลงเบื่อพอไหวไหม
4: เลื้อยลงบ่อ
10: ไม่ต้องเ
4: ล
10: ื้อยเลย
12: กันปวด
10: ได
12: ้ด้วยนะ
10: ไอ้เออตลกด้วยนะโอ้โหไปตลกไปคำโผล่อะไรก็ได้นะ
9: หล่อลงเบื่อไม่ได้ใช่ไหม
4: หนูเคยได้ยินคำนี
9: ้ดังโด่งต้องดังโด่ง
4: ไม่จำเป็นรู้สึกว่าแบบเป็นคนที่แต่งตัวโอเคแล้วก็ดูแลตัวเองก็รู้สึกว่าหล่อแล้วอะไรเงี้ยใช่
9: ต้องแต่งตัวแบบว่าให้มันไม่เสื้อดำเกงดำนี้ไม่ได
4: ้ได้แต่ต้องเข้ากันอ่ะแบบเสื้อเชิ
10: ้
4: ต
10: เกงยี
4: นอะไรเงี้ยได
9: ้ต้องมีสไตล์หน่อย
4: มีสไตล์หน่อยแบบดูดีอ่ะอาจจะไม่ได้หล่อดาราแต่ว่าแบบดูดีอ่ะค่ะเท่อะไรเงี้ยชอบ
10: ดูดีนะ
9: ตรงกันข้ามกูทุกอย่าง
4: ชอบคนอายุมากกว่าด้วย
10: หล่อพี่อาร์ตมากกว่าระดับไหนฮะระดับ
4: หนูเคยมีแฟนเก่าอายุ38
9: ก็ยังไม่เท่าพี่หรอก
10: สามแปด
4: เยอะนะ
9: ฮะ
4: สามแปดกับ34ประมาณนี้ที่มากสุดนะใช่
9: เพราะเราเพิ่ง22
4: ตอนนั้นหนู21
9: ทำไมถึงชอบคนที่อายุเยอะกว่า
4: หนูรู้สึกว่าผู้รู้เรื่องค่ะแบบไม่ต้องมาคอยจำจีจำชัยอะไรเงี้ยแบบเคยคุยกับเด็กๆแล้วเรารู้สึกว่าแบบบางทีทำงานอยู่แล้วไม่ตอบแชทเงี้ยอ่านไม่ตอบเงี้ยชิงอนและอะไรเงี้ยค่ะเลยไม่ชอบชอบแค่แบบเดี๋ยวพี่ไปทำงานก่อนนะค่อยเจอกันตอนเที่ยงนะอะไรเงี้ยแบบซื้อเข้าไปฝากแล้วนะบ๊ายบายอะไรเงี้ยพอแหละใช่
10: คำถามของคุณสรวิชเนี่ยสรวิชนะฮะส่งเข้ามาบอกว่าความสุขของคุณกั้งคืออะไรครับ
4: ความสุขของกั้งช่วงนี้นะคะก็คือการเล่นกับแมวค่ะคือกั้งชอบสัตว์ทุกชนิดบนโลกใบนี้เลยเอาจริงอยากมีสวนสัตว์บนโลกรู้สึกว่าเห็นสัตว์ทีไรแล้วก็มีความสุข
9: ทุกตัว
4: ทุกตัว
9: ตัวเงินตัวทองก็ได้
4: หนูเลี้ยงงู
9: เลี้ยงงูเลย
4: ใช่ตัวเงินตัวทองก็ชอบเล่นได้เป็นงูไม่มีพิษค่ะชื่อเป็นงูแรสเนกใช่เป็นงูเลี้ยงอะไรเงี้ย
9: ดูอะไรคะเนี่ย
4: มองหน้าพี่อ่ะ
9: ไม่มีงูมานะจับได้เลยเหรองูพี่ได้นะ
4: จ
9: ับ
4: ได้เลยหนูจับได้ทุกตัวทุกอย่างแมงมุมอะไรจับได้หมด
9: แมงสาบวิ่งเข้าห้องนี่คือหยิบได้เลย
4: หนีเลย
9: จริงไหมเนี่ย
4: จริงจับไปปล่อยนะไม่ได้เลี้ยงนะ
9: จิ้งจกจู่มาคือ
4: จับได้แต่ตุ๊กแกอย่างเงี้ยไม่ได้แต่ตุ๊กก
10: ัดหวานเกินไปอย่างเงี้ยไม่ได
9: ้ตะขาบนี่คือจับมือเปล่าเลยถูกไหม
4: เนี่ยมันก็มีผิดดิ
10: มีคุณ RRTY เนี่ยบอกว่าพี่กั้งครับขอกำลังใจในการอ่านหนังสือหน่อยครับพี่กั้ง
4: สู้ๆนะคะกั้งรู้สึกว่าพยายามตอนนี้ให้ดีที่สุดเนาะถ้าผลมันจะเกิดขึ้นยังไงจะได้ไม่ต้องมาเสียดายทีหลังก็ทำเต็มที่ที่สุดในทุกวันค
10: ่
4: ะ
10: ไม่มีหนังสือแล
9: ้วในความหมายมันคนละแบบถูกป่ะถ้าอย่างพอบอกกั้งของรัชการหนังสือหน่อยถ้าเป็นผมพี่อาร์ตของรัชการหนังสือปิดวิญญาณอีเวนต์
10: ตอนเนี้ยหน้า GR เนี่ยไม่มีหนังสือแล้วมันมีแต่เสียงนี่แหละนะ
9: เออมันเนี่ยสไตล์ไม่เหมือนกันเห็นป่ะพอฟังกั้งแล้วพี่รู้สึกว่าพี่อยากอ่านหนังสืออ่ะพอฟังตัวพี่เองรู้สึกแบบทำไมพูดอย่างนั้นคนรู้ฟังวะแต่พี่ก็จะพูดอย่างนั้นอ่ะถามไหมครับพี่พูดอย่างนั้นตลอด
4: ตรงไงจะได้คิดได้เลยไง
9: รอ
4: เออปิดก็ได้วะไปอ่านดีกว่าวะ
10: ใจเย็นๆนะไอ้อาร์ทีวายเดี๋ยวเคพี่ปิดก่อนงอนนะเนี่ยพี่อาร์ทงอนพี่อาร์ทนะ
9: ไม่ใช่ไม่ต้องงอนหมายถึงว่าถ้าคุณอยากอ่านหนังสือใช่ไห
4: ม
9: คุณต้องปิดวิทยุสิ
4: ใช
9: ่ก็ไปอ่านหนังสือ
4: ใช่ตั้งใจอ่านเนาะแต่บางทีก็อาจจะแบบยังมีคอคอไงให้ดูไม่เหงาอ่ะ
9: ไม่ได้
4: อ่านเพลินๆ
9: มาฟังไม่รู้เรื่องอ่านไม่รู้เรื่องอ่านหนังสือเรียบร้อยแล้วค่อยกลับมา
4: เออปิดแล้วไปอ่านหนังสือนะ
9: เออนี่ตอบพี่สิวะก็ตอบไม่ดีพี่ก็แย่เลยดิ
10: อยากเริ่มทำแบบพี่กั้งเนี่ยที่พี่กั้งเป็นอยู่เป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นนางแบบเป็นอะไรเงี้ยต้องเริ่มทำยังไงคะ
9: ทำตัวให้ดี
4: ไม่ต้องทำตัวให้ดีก็ได้อาจจะคนละแนวถ้าทำตัวไม่ดีก็จะเป็นอีกคอนเทนต์หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่าถ้าอยากทำอะไรก็ทำเลยแล้วกันอย่างตอนแรกที่กั้งทำอ่ะคือกั้งไปถามเพื่อนที่ดังๆเลยเพื่อนบอกว่ามึงลงไปเลยทุกวันวันละคลิปเดี๋ยวก็แมทแล้วกั้งก็ทำอย่างนั้นมาตลอดแล้วก็แมทจริงๆใช่แต่ว่าคลิปก็อาจจะต้องขึ้นอยู่กับดวงช่วงเวลาจังหวะชีวิตด้วยแล้วแบบถ้าเป็นคนที่ไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจในชีวิตมันก็อาจจะไม่ได้มีคน
9: เธอน่ารักด้วยบทเธอเก่งด้วยมันเลยไปด้วยกันได้ไง
4: ใช่ก็ถ้าอยากเริ่มก็ทำค่ะ
10: น่ารักเนี่ยรอบที่สี่นะผมนั่งนับ
9: ก็น่ารักจริงๆหึงปะเนี่ยหรืออะไรอ่ะ
10: ตามไม่ถามพี่ใหญ่ก็นั่งฟังอยู่ว่ารอบที่สี่นะ
12: บอยเล
10: ิฟอ่ะ
4: หึงพี่อาร์ต
10: ชมคนอื่นเยอะไม่ชมน้องเบิ้ลบ้างเลย
9: อ่านข้อความหน่อยพี่มองข้อความไม่เห็น
12: เขาบอกว่าเขาฟังไม่ทัน
10: มาฟังกำลังใจท่านพี่ดีเจผู้ชายลองพูดได้ไหมคะสู้ๆนะครับสู้ๆคร
9: ับ
10: อ
9: ะไรนะเขาบอกอะไรนะ
4: ฟังกำลังใจไม่ทันพี่ดีเจผู้ชายลองพูดให้หน่อยได้ไหมอ่านหนังสือ
9: เกลียดคำว่าดีเจผู้ชาย
10: ไม่มีแม้แต่ชื่อรู้จักชื่อนะ
9: ฟังไว้นะผมชื่ออาร์ตนะแกพูดให้เล่นจำชื่อไม่ได้อีกเอากำลังใจเรื่องอะไรพูดมาสิเดี๋ยวพูดให้ฟัง
4: อยากได้กำลังใจเรื่องอะไรคะ
9: อ่ะอยากได้กำลังใจเรื่องอะไรเดี๋ยวให้เคเบิลน้องกั้งและอาร์ตพูดให้ฟัง
4: โอเค
9: ทุกคนเลย
4: okay.
9: แต่อยากรู้กำลังใจคือเรื่องอะไร แค่นั้นแหละ
10: นะระหว่างรอข้อความอัปเดตล่าสุดทีมชาติไทยตีเสมอเป็น1ประตูต่อ1นะครับอินโดนีเซียนะตอนนี้ทดเวลาบาดเจ็บ7นาทีนะฮะทดนานเหลือเกิน
9: ใครทีเหมอสารัตอยู่เย็นป่ะ
10: ไม่ใช่ฮะเดี๋ยวต้องดูชื่อให้อีกทีแต่ว่าวันนี้วันเกิดพี่เจชนาทิพย์ด้วยนะถ้าสมมติได้แชมป์นี่ก็ถือถ้วยแชมป์วันเกิดเลยนะสนใจแล้วทีมชาติไทยอีกประมาณ5นาทีเนี่ย5นาทีสุดท้ายช่วงทดเวลาบาดเจ็บ
12: เขาบอกว่าขอกำลังใจให้บอลไทยหน่อยก็ได
10: ้1-1แล้วนะครับขอกำลังใจให้บอลไทยเหรออย่างนั้นผมก่อนเลยกันนะฮะเนี่ยอีก5นาทีสุดท้ายแล้วสู้ๆนะครับพี่ๆทุกคนนะครับก็ทำเพื่อทีมชาติเนาะเราก็สู้เพื่อคนทั้งประเทศนะและคนทั้งประเทศก็เป็นกำลังใจพี่ๆอยู่นะครับผม5นาทีสุดท้ายสู้ๆกับพี่ครับ
9: ไหนลองน้องกั้งซิ
4: ก็เป็นกำลังใจให้นักบอลทุกคนนะคะ
10: ไม่ว่าวิ่งแล้วเนี่ยวิ่งเลยเนี่ยสาระวิ่งเลยเนี
4: ่
10: ย
4: ไม่ว่าผลจะออกมาเป็นยังไงกั้งเชื่อว่าพี่ๆทุกคนตั้งใจกันมากๆอยู่แล้วเพื่อที่จะคว้าแชมป์มาให้ประเทศเรานะคะก็ผลเป็นยังไงก็สู้ๆค่ะเชียร์อยู่เสมอค่ะ
10: ถ้าพอกั้งพูดจบแล้วให้ยิง2-1ขึ้นมานะ
9: ถ้าเป็นของพี่บอกอ้าววิ่งให้เต็มที่ไม่ไหวก็บอกโค้ดแค่นั้นแหละ
10: ดุเลยเกิน
4: เรียวเรียว
9: จริงอ่ะ
10: จริง
9: ก็มีเต็มที่เล่นได้เต็มที่ไม่ไหวก็บอกโค้ชว่าขอเปลี่ยน
4: ใช
9: ่
4: จริ งถูก
9: นี่ก็ซัพพอร์ตพี่เลยเปิดนะช่วงท้ายเดี๋ยวให้น้องกั้งแนะนำช่องตัวเองหน่อยครับไปติดตามได้ที่ไหนยังไงบ้างเชิญเลยฮะ
4: ช่องทางติดตามของกั้งนะคะกั้งบุรัตทุกช่องทางเลย TikTok กั้งบุรัต Facebook บุรัตสกรลัตติยานุวัฒน์กั้งบุรัตค่ะแล้วก็ Instagram กั้งบุรัตค่ะปีนี้อยากให้ TikTok ขึ้นล้านซับแล้วแล้วก็เดี๋ยวสิ้นปีจะทำ YouTube ด้วยค่ะใช่ฝากติดตามด้วยนะคะ
9: เป็นคอนเทนต์ยาวบ้างละ
4: ใช่อยากทำคอนเทนต์แบบว่าท่องเที่ยว
10: แล้วก็ถ้ามีโอกาสนะมาฝากเสียงไว้ที่ EFM ได้นะ
4: ถ้ามีโอกาสถ้าพี่ๆชวนมาก็มา
9: เดี๋ยวชวนมาอีก
4: โอเค
9: เดี๋ยวชวนมาเรื่อยๆเลย
4: หนูอัดไว้ละพูดจริงมากหนูอัดเสียงไว้แล้วเนาะ
9: ติ๊กก็เป็นไหม
4: ไม่เป็น
9: จบยักย้าย
4: ยิงปืนหน่อย
9: โอ้โห
4: ฟรีไดฟ์ได
9: ้โอเคไม่ต้องมา
10: ไม่ต้องมา
9: ไม่ต้องมาไปไหนก็ไปไปไหนก็ไป
10: นะครับ
9: ฝากติดตามน้องด้วยนะครับ
10: ครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับวันนี้เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB ครับและของสุดท้ายซื้อประกันรถคนบ้านหรือพรบที่ประกันติดโลกมีสิทธิ์ลุ้นรถป้ายแดงโทร1501ครับ
9: วันนี้ขอบคุณน้องกั้งนะครับขอบคุณเคเบิลด้วยนะครับ
10: ขอบคุณครับ
9: ขอบคุณมากครับ
4: ขอบคุณค่ะ
10: นี่น้องกั้งปิดท้ายสวยๆเลยมีอ่านข้อความนี้หนูเรียนจบช้ากังวลสายตาคนอื่นเพื่อนในรุ่นปลายไกลมากแล้วยังไม่รู้เลยว่าตัวเองจะทำอะไรนะครับทำไปเลยพอรู้ว่าสาขาที่เรียนเราไม่ได้อยากทำมีคำอะไรพูดไหมคะ
4: อังจริงกั้งก็เรียนไม่ยังไม่จบเลยปีนี้ปีที่6แล้วนะคะกั้งรู้สึกว่าชีวิตเป็นของเราเนาะเราไม่ต้องสนใจคนอื่นขนาดนั้นยังไม่รู้ว่าตัวเองจะทำอะไรก็หาไปได้เรื่อยๆเลยค่ะแบบเอาที่ตัวเองมีความสุขไม่ต้องสนใจสายตาของคนอื่นมันจะมองยังไงเลยเพื่อนไปไกลก็เรื่องของมันค่ะใช่แบบเอาที่ตัวเองมีความสุขดีที่สุดไม่ว่าผลจะเป็นยังไงก็เต็มที่ทุกอย่างเสมอค่ะแค่นี้แหละ
9: แม่ก็จำไว้นะครับว่าเงินหน่วยกิจที่จ่ายไปเงินแม่กูเนาะโอเคครับ
4: ก็จริง
9: ขอบคุณมากนะครับ
4: ตั้งใจเรียนด้วยนะ
9: ครับครับผม
10: ครับผมสวัสดีครับ
9: สวัสดีครับ
8: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
2: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB และโค้งสุดท้ายซื้อประกันรถคนบ้านหรือพรบ.ที่ประกันติดโลกมีสิทธิ์ลุ้นรถป้ายแดงโทร1501
7: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ื่อศาสตร์นวดลึกลับกลายเป็นอาวุธไร้ร่องรอย
1: ค่ะปิงคลาสุมนาก
0: ับความแค้นที่เธอต้องสะสางเมื่อมีคนอยู่เหนือกฎหมาย
2: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
0: เธอจึงต้องกดมันด้วยตนเอง
1: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
3: ผมไม่อยากให้มือที่เคยนวดผมต้องมาเปื้อนเลือด
0: ประเทศไมรอนชาเลตวาสิตาเอกธเนศดอมเหตระกูลและนักแสดงอีกมากมายคลึงทุกวันจันทร์อังคารเวลา 20:30 ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี

0: บ่ายนี้แมวฟินต้องกินนมนะ
1: EFM Playlist of the Week
2: Champ of the Month ประจำเดือนกันยายน
1: Number 1
2: กลิ่นฝนเติ้ล First One เพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94พอกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่ Pet Shop และห้างชั้นนำ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
4: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Exact Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
3: EFM NewsEFM News EFM News EFM News
5: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
6: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย 22:00 นกับปวริษาวรศรีประภาค่ะนายกรัฐมนตรีกำชับทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับการประชุม IMF World Bank 2026ย้ำต้องอำนวยความสะดวกทุกด้านโดยเฉพาะทอทสายการบินอย่าให้ติดขัดซ้ำรอยสัปดาห์ก่อนสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
7: สนับสนุนโดยอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เป็นเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเด็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
7: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
8: หรอใช้ยากไหมล่ะ
7: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
8: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
7: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
8: ดีจังโอเคเลย
9: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
10: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: เติมครบ500บาทได้คะแนนเชลโกพลัสคูณ2ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี
1: ้สนับสนุนโดยอะไรดีปุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเด็ดปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยระบุว่าเหลือเวลาอีกเพียง1สัปดาห์ที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพในการประชุม IMF World Bank 2026ซึ่งเรามีความพร้อมและมีความตั้งใจที่จะทำสิ่งเหล่านี้ให้ดีที่สุดอีกทั้งระบุว่าได้พูดในหลายเวทีที่มีการสอบถามว่าเป็นเจ้าภาพเราได้อะไรจึงตอบไปว่าไทยจะได้ประโยชน์เยอะมากถ้าเราสามารถดำเนินการให้การประชุมครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเพราะประเทศที่ตอบรับและร่วมประชุมมี191ประเทศอีกทั้งยังมีทั้งประมุขประเทศหัวหน้ารัฐบาลรัฐมนตรีและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต่างๆที่จะเข้ามาด้วยซึ่งคาดการว่าจะมีผู้ร่วมหลักหมื่นคนที่พร้อมจะดูขออภัยค่ะที่พร้อมจะมาดูว่าประเทศไทยของเรามีความพร้อมในทุกๆด้านอย่างไรบ้างซึ่งเขาไม่ได้มาประชุมเพียงอย่างเดียวแต่ยังตัดสินใจนำเม็ดเงินต่างๆเข้ามาลงทุนในประเทศไทยและมีเรื่องของความช่วยเหลือต่างๆด้วยที่พร้อมให้ความร่วมมือกับเรานายกรัฐมนตรีกล่าวต่อว่าการประชุมในวันนี้ขอให้ที่ประชุมติดตามหารือในประเด็นที่มีความสำคัญและจำเป็นเร่งด่วนต่อการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้าร่วมการประชุมอาทิเรื่องวีซ่าการตรวจคนเข้าเมืองการจัดการของสายการบินดังนั้นขอฝากทางบริษัทท่าอากาศยานไทยหรือทอทเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่อย่าให้เกิดเหตุการณ์แบบสัปดาห์ที่แล้วที่มีกระเป๋าติดค้างเช็คอินล่าช้าหรือยกเลิกไฟล์บินเพราะมีหลายคนที่ใช้บริการสายการบินที่อยู่ในประเทศไทยจึงขอให้ทอทและสายการบินเตรียมการอย่างเต็มที่มีช่องพิเศษที่ทำให้เขาเห็นว่าเราให้ความสำคัญกับผู้ที่เข้าร่วมประชุมทุกคนประธานวิปรัฐบาลระบุสัปดาห์นี้มีพิจารณาปรับหลักเกณฑ์การสอบท้องถิ่นป้องกันทุจริตส่วนกรณีแหล่งที่มางบไทย PBS เป็นแค่การเปลี่ยนหลักเกณฑ์การจัดเก็บงบประมาณเพื่อความโปร่งใสคุณสรทัณฑ์เหมพิพัฒน์รายงานค่ะ
3: นายกรวีปริศนานันทกุลประธานวิปรัฐบาลเปิดเผยถึงกรณีปัญหาการแก้ไขกฎหมายแหล่งที่มาของงบประมาณไทย PBS ที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ค่อนข้างมากส่วนตัวเห็นว่ากฎหมายนี้มีการเสนอเข้ามาและอยู่ในขั้นตอนของการรับฟังความคิดเห็น

0: โยชน์ให้กับประชาชนจริงๆไม่ใช่ตัดภาษีส่วนนี้ออกไปและไปให้กับหน่วยงานแต่ไม่ได้มีการตรวจสอบก็คงจะไม่ถูกต้องซึ่งเจตนาอย่างแท้จริงก็คือต้องทำให้เกิดการตรวจสอบได้อย่างโปร่งใสส่วนการตัดภาษีนี้ออกไปจนมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าจะเป็นการเอื้อนายทุนหรือไม่นั้นส่วนตัวเห็นว่าในหลักการคือแทนที่จะเอาเงินส่วนนี้ตรงไปยังหน่วยงานที่รับงบประมาณเลยอาทิไทย PPS ก็จะเอามาเป็นกองทุนกลางหากหน่วยงานไหนมีความจำเป็นที่จะต้องใช้งบประมาณอย่างไรก็เขียนรายละเอียดมาเพื่อรับเงินกองทุนได้สรทานหินพิพัฒน์รายงานครับ
1: ขับรถด้วยความระมัดระวังลดโอกาสพลาดพลั้งตลอดเส้นทางปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปวันพรุ่งนี้เวลา6นาฬิกาปวริษาวรศรีประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ลืมแต่ว่า
1: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว EFM News
2: สนับสนุนโดยคาถาแมวหลงกินนอสปูนขนมแมวเลียกินนอสปูนอร่อยแมวฟินป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
3: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: ชีวิตไม่ได้ง่ายแต่ท้าทายเสมอ
5: E-spiration
2: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
3: ้ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: EFM Playlist Non-stop
2: สนับสนุนโดยซีรีส์ครึ่งดูอันคัททางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Nonstop
1: สนับสนุนโดยซีรีส์ครึ่งดูอันคาร์ทางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ตายโต๊ะวิทยา EP 65ปิดจบซีรีส์4จตุรมิตรอย่างงดงามกับโรงเรียนเทพศิรินดีกรีแชมป์เดี่ยวจตุปีลาสูแต่ที่นี่ไม่ได้มีดีแค่เรื่องบอดดีสีตีเป่าก็เอาเรื่องดูโชว์จากวงดนตรีไทยประจำโรงเรียนที่สืบทอดมานานกว่า100ปีบอกเลยว่ามีอึ้งพิเศษกับช่วงใต้โต๊ะอวอร์ดซัพพอร์ตทุกความดูดีบายแมนซัมมอบไปเสริมกำลังใจให้ทุกทรงทุกสไตล์มั่นใจในทรงตัวเองสนับสนุนโดยแมนซัมดูดีให้สุดในแบบคุณมีโอกาสมีโอกาส
1: น้องเหมียวถูกใจ Perseus ยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของ G

0: ดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
1: ไอคอนกลุ่มโป
2: ก็เรื่องราวนี้นะคะเป็นเรื่องราวที่ตัวของเอเองเนี่ยประสบด้วยตัวเองค่ะเอเนี่ยเป็นคนที่เห็นวิญญาณเพราะฉะนั้นก็จะมีน้องๆเนี่ยแวะเวียนเข้ามาให้เราช่วยเหลือ ซึ่งน้องคนนี้เขาชื่อว่าเดือนเขาบอกว่าพี่เอดูให้หนูหน่อยว่าในตัวของหนูเนี่ยมีอะไรและทีนี้ค่ะเอเห็นเหมือนมันเป็นเงาดำๆมาเขาวิ่งอยู่ตามผิวหนังของเขาหลังจากนั้นเดือนเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาอะค่ะเคยทำของใส่ผู้ชายคนหนึ่งและทำให้ไอ้คุณใส่งูดำมันตีกลับมาหาตัวเขาและทีนี้เขาบอกว่าหลังจากที่พี่เดือนถึงไทยแต่เสียชีวิตแล้ววันที่จะต้องมีการเปิดโรงที่ตัวของเดือนนะมีงูนอนขดอยู่3ตัว
4: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร 2:00 น.ถึง 4:00 น.ที่ EFM 94
5: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: อย่าปล่อยให้ความผิดพลาดกลายเป็นข้ออ้างในการหยุดเดิน
8: EFM Playlist Non-Stop
5: สนับสนุนโดยซีรีส์ครึ่งดูอันคัททางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Nonstop
1: สนับสนุนโดยซีรีส์ครึ่งดูอันคาร์ทางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
4: ทุกคนมีจังหวะชีวิตเป็นของตนเองแต่ทว่ากว่าฤดูกาลนั้นจะมาถึงตัวเราคงเจ็บจนไม่ไหวแล้วเจ็บบำบัดพอดแคสต์ร่วมกับบลูมชวนคุยเรื่องเจ็บจากจังหวะเวลาที่ใช่เมื่อไหร่จะมาถึงเพื่อให้ทุกคนเรียนรู้ความเจ็บและเตรียมตัวให้พร้อมกับการเบ่งบานในอนาคตของตนเองบำบัดความเจ็บนี้ไปพร้อมกันกับพี่อ้อยและพี่ก๊อฟเธอเที่ยวไทย5ตุลาคมนี้1ทุ่มตรงทางยูทูบเอทามดูดีสนับสนุนโดยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบในซองบลูม BLUUM
3: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
1: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
0: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: 6 โมงถึง 8 โมงเช้ากับ DJ พิมพ์ที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยเต็มคำกับ Freeze Dry ชิ้นเล็กจากเนื้อสัตว์แท้เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและเที่ยวตัวปลิวชิลทุกทริปหมดห่วงเรื่องกระเป๋าสัมภาระ Travel Right ฝากเก็บฝากส่งที่ไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ
5: EFM Fandom Live
6: สายลำโพนสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับ
8: สวัสดีครับ
9: เกมกันดีกว่าครับ
7: ได้เลย
9: ชื่อเกมว่า The Bird Club เป็นสมาคมชมนกนะคะซึ่งภารกิจแรกชื่อว่าสมาคมทายนกใบ้ให้อีกฝ่ายอ่ะทายให้ถูกว่าคุณเป็นนกอะไรจิ๊บจิ๊บจิ๊บ
10: นกกระจอกเป็นสำนวน
11: ปัง
10: อันนี้ทำอะไรอยู่
11: ยิง
10: อันนี้แหละ
11: นกตกปลา
12: เกือบถูก
11: มือ
10: ยิงปืนนัดเดียว
11: ได้นกสองตัวพี่ว่าหลับตาบ้าง
9: พี่
11: หลับเลิกอันหนึ่ง
10: โอ้ยแล้วเขาจะรู้ไหมน่าน
11: กอยู่
10: ข้างพี่ตา
13: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2 ทุ่มครึ่งถึง 4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีดีทุกมื้อ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยจากเนื้อสัตว์แท้และรู้ใจประกันภัยอย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงโจ
14: ้กลับติดตามกับ EFM News ในช่วงเวลา 23 นาฬิกาครับสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียเตรียมสร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ให้กับวงการฟุตบอลทีมชาติในภูมิภาคหลังมีรายงานจากสื่อชั้นนำอย่าง ESPN ว่า AFC มีแนวคิดจะจัดตั้งการแข่งขัน AFC Nation League ขึ้นมาแข่งขันในทุกๆ2ปีโดยจะเริ่มอย่างเป็นทางการในปี2030โดยผลการแข่งขันในรายการนี้จะส่งผลโดยตรงต่อการคว้าสิทธิ์ไปเล่นฟุตบอลโลกและศึกเอเชียนคัพรอบสุดท้ายโดยสำหรับโครงสร้างการแข่งขันจะแบ่งชาติต่างๆในเอเชียออกเป็น3ระดับตามศักยภาพประกอบด้วยระดับเทียร์1จำนวน18ทีมเทียร์2จำนวน18ทีมและระดับเทียร์3จำนวน11ทีมโดยจะมีระบบเลื่อนชั้นและตกชั้นคล้ายคลึงกับรูปแบบการแข่งขันของยูฟ่าเนชั่นลีกของฝั่งยุโรปโดยในส่วนของทีมอันดับ1ถึง8ของระดับจะได้เข้าสู่รอบน็อกเอาท์เพื่อแย่งชิงแชมป์รายการนี้ส่วนเส้นทางของการไปฟุตบอลโลกจะนำมาใช้ในฤดูกาล2032ถึง2033โดยแต่ละชาติจะต้องลงเล่นเกมเย่า6นัดและเกมเย็น6นัดซึ่งทีมอันดับ1ถึง6ของระดับ1จะได้รับสิทธิ์ผ่านเข้าไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายทันทีโดยอัตโนมัติขณะที่อันดับ7ถึง10ต้องไปแข่งขันในรอบเพลย์ออฟเพื่อแย่งตั๋วอีก2ใบส่วนทีมอันดับ3ในรอบเพลย์ออฟจะต้องไปลุ้นต่อในรอบเพลย์ออฟข้ามทวีปโดยการคัดเลือกสู่ศึกเอเชียนคัพนั้นมีทั้งหมดที่อยู่ในระดับ1 18ทีมร่วมกับทีมอันดับ1ถึง6ของระดับ2จะได้รับสิทธิ์ผ่านเข้าไปเล่นในรอบสุดท้ายทันที นอกจากนี้ยังมีการเสนอให้จัดการแข่งขันนำร่องขึ้นในฤดูกาล 2028 ถึง 2029ก่อนจะเริ่มใช้อย่างเป็นทางการหลายชั่วโมงข้างหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
7: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยเต็มคำกับ Freeze Dry ชิ้นเล็กจากเนื้อสัตว์แท้เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและจะขับรถตรวจมะเร็งหรือไปเที่ยวก็อย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงจ้อเช็คเพียบประกันเลยที่รู้ใจประกันภัย
8: ลงมือทำดีกว่าบน
15: EFM 94Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
16: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยซีรีส์ครึ่งดูอันคาร์ดทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลยฉัน

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยซีรีส์ครึ่งดูอันคาร์ทางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลย
2: สวัสดีวันจันทร์เริ่มต้นเดือนใหม่นี้แบ่งเงินเดือนให้เป็นสัดส่วนสร้างความมั่นคงในอนาคตกันนะครับ
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยยินติดล้อเป็นพรีเมียมประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada 1 2 3
2: 4 A Time Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
3: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's that good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier Beyond X แอร์นวัตกรรมดีไซน์จากไม้มากกว่าดีไซน์คือความใส่ใจที่เหนือกว่าถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ไมล์ซันชายกลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดยบิวกินอาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี

0: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
1: เป็น first jobber อยู่ผลงานที่ออกมาคือผมทำเต็มที่แล้วแต่ว่าตัวผลงานเองก็ยังไม่ผ่านมาตรฐานที่แบบผมตั้งไว้กับตัวเองผมรู้สึกว่ามันไม่คุ้มกับเงินเดือนที่ผมได้รับอะไรเงี้ยครับผมคิดมากไปไหมแต่ว่าอีกใจเนี่ยครับผมอยากออกมากกว่าผมไม่กล้าอยู่ต่อเงี้ย
2: ช่วงเวลาพ้นโปรมันแค่3เดือนอะถ้าเราไม่ใช่จริงๆเขาก็คงไม่เอาเราไว้หรอกแต่นี่เหมือนแบบแย่ขาเข้าไปข้างนึงแล้วก็ยังไม่รู้เลยว่าเหมาะหรือไม่เหมาะแล้วเรารู้สึกว่าไม่เอาละดึงขากลับดีกว่าอย่างเงี้ยพี่อาจจะรู้สึกว่ามันเร็วไปหน่อยในโลกของการทำงานอ่ะพายุมันคงไม่ได้ดั่งใจเราไปซะทุกอย่าง
0: พุทธทอล์คพุทโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94ทอล์คอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
4: EFM 94ทอล์คอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: EFM playlist non stop
3: สนับสนุนโดยซีรีส์ครึ่งดูอันคัททางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: จะรักฉันได้ยังไงอ่ะเราไม่รู้จักกันด้วยซ้ำชื่อฉันคุณยังไม่รู้เลย
1: ผมรู้แค่ว่าเวลาอยู่กับคุณเนี่ยผมมันโคตรมีความสุขอ่ะนี่เขาเรียกว่ารักหรือเปล่า

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยซีรีส์ครึ่งดูอันคาร์ทางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาลา
3: เงิน50บาทเลือกได้ว่าจะเอฟหรือจะออมแต่ถ้าเลือกออมตอนนี้อาจได้เงินล้านสลากทกส.ชุดดิจิทัล Plus เริ่มแค่50บาทลุ้นสูงสุด3ล้านได้ถึง12งวดเงินต้นไม่หายพร้อมรับดอกเบี้ย 0.02% ต่อปีสลากทกส.ชุดดิจิทัล Plus ออมง่ายๆผ่านแอป BAAC Mobile เท่านั้นตั้งแต่17กันยายน2569เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคาร

0: น้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: มีชีสอีกไหม
2: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำชีสบอล

0: ันแมวกินเนาะอร่อยอูมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Exact Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
3: กลับติดตามกับ EFN News ในช่วงเวลา 24 นาฬิกาครับเจสซี่มาร์ชอดีตผู้จัดการทีมเลดส์ยูไนเต็ดยืนยันว่าทุกคนรู้เรื่องดีการโกงของแมนเชสเตอร์ซิตี้และเรียกร้องให้ลงโทษปรับตกชั้นจากพรีเมียร์ลีกหลังจากพรีเมียร์ลีกยืนยันว่ามีความผิดจริงในข้อหาละเมิดกฎการเงินโดยมาร์ชวัย52ปีเคยรับตำแหน่งผู้จัดการทีมเลดส์ยูไนเต็ดในเดือนกุมภาพันธ์ปี2022ก่อนถูกปลดออกในอีก12เดือนต่อมาและปัจจุบันคุมทีมชาติแคนาดาซึ่งถูกถามถึงคำตัดสินของคณะกรรมการอิสระที่ระบุว่าแมนซิตี้มีการปกปิดยอดเงินรวมกว่า600รวมถึง900ล้านปอนด์ในช่วง9ปีระหว่างปี2009ถึง2018โดยอย่างไรก็ตามมาเชื่อว่ามีความไม่ชอบมาพากลเกิดขึ้นแม้กระทั่งช่วงเวลาที่ตนทำงานอยู่ในพรีเมียร์ลีกระบุว่าผมคิดว่าแมนซิตี้ควรได้รับบทลงโทษอย่างรุนแรงพวกเขาควรตกชั้นและที่สำคัญคือทุกคนต่างรู้ดีกันอยู่แล้วว่าเรื่องนี้เกิดอะไรขึ้นหลายชั่วโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยคาถาแมวหลงกินโนสปูนขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยแมวฟินป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
4: สวัสดีครับอ๊อฟจุมพลครับขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: ความสำเร็จไม่ใช่เรื่องฟลุกแต่มาจากการลุกทุกครั้งที่ล้ม
7: Inspiration
2: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: สวัสดีวันอังคารวันนี้ไม่สมบูรณ์แบบก็ไม่เป็นไรพรุ่งนี้ลุกขึ้นมาใช้ชีวิตด้วยรอยยิ้มเริ่มกันใหม่ด้วยพลังบวกนะ
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพชช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงค์ for all life

อมีเคยจะรู้และไม่เคยเข้าใจสิ่งที่ตัวฉันเองทนเก็บไว้ภายในที่มันอยู่ในใจฉันเธอไม่เคยจะเห็นและไม่เคยได้ยินแต่ละหยดน้ำตาที่มัน

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: อยากจับมือเธอมาวางไว้ตรงหัวใจในวันที่สองเราจำเป็นต้องห่างไกลยังคงคาดหวังในใจเธอยังเป็น

0: ัง EFM ผ่าน www.atime.live อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วโลก
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาม
2: องหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: ึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีฟิสไดอร่อยจากเนื้อสัตว์แท้และรู้ใจประกันภัยอย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงจ้อ
3: ถึงเวลาของ EFM News ในช่วงเวลา1นาฬิกานะครับเรื่องราวของกีฬาเอเชียนเกมปิดฉากลงอย่างเป็นทางการโดยทัพนักกีฬาไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเกินเป้าหมายคว้าได้18เหรียญทอง13เหรียญเงินและ21เหรียญทองแดงรวมทั้งสิ้น52เหรียญส่งผลให้จบอันดับ7ของเอเชียโดยจากผลงานดังกล่าวทำให้ทัพนักกีฬาไทยรวมถึงผู้ฝึกสอนและสมาคมกีฬาได้รับยอดเงินรางวัลสะสมรวมกว่า236ล้าน6แสนบาทโดยจะมีการแบ่งสัดส่วนการมอบเงินรางวัลไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาจะได้รับเงินรางวัลรวม165ล้าน5แสนบาทผู้ฝึกสอนได้รับเงินรางวัลรวม27ล้าน5หมื่นบาทสมาคมกีฬาได้รับเงินรางวัลรวม44ล้าน5หมื่นบาทโดยทั้งนี้รัฐบาลโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและการกีฬาแห่งประเทศไทยพร้อมเดินหน้าดำเนินการเร่งมอบเงินรางวัลให้แก่นักกีฬาผู้ฝึกสอนและสมาคมกีฬาภายใน7วันเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ทำคุณประโยชน์และชื่อเสียงให้กับประเทศหลายชั่วโมงน่ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยเต็มคำกับ Freeze Dry ชิ้นเล็กจากเนื้อสัตว์แท้เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและจะขับรถตรวจมะเร็งหรือไปเที่ยวก็อย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงจ้อเช็คเพียบประกันเลยที่รู้ใจประกันภัย
4: สวัสดีครับผมยินครับ
5: ผมวอครับ EFM 94 Talk อารมณ์ดี
4: เพลงดีทุกแนว
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: ถ้าล้มเราอาจจะได้แผลถ้ายอมแพ้เราอาจจะไม่ได้อะไรเลย

0: มแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
1: กินโนสปูน
2: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
1: กินโนสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินโนสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
3: กินโนสปูน
4: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
5: มีโอก็เมลีเขามาลอยรถกินเอ็ดคนสวยแบบเนี้ยตัวนั้นแบบเนี้ยใช่ละ
2: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทุก

0: ้องเหมียวถูกใจ Perseus ยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Exact Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
3: ถึงเวลาของ EFM News ในช่วงเวลา 2 นาฬิกานะครับจากนักฟุตบอลยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งของโลกวันนี้เลโอเนลเมสซี่กำลังจะก้าวสู่อีกบทบาทที่แตกต่างออกไปนั่นคือการเป็นเจ้าของสโมสรฟุตบอลในสเปนโดยเมสซี่บรรลุข้อตกลงเบื้องต้นในการเข้าซื้อเอลเดนเซ่สโมสรจากดิวิชั่น2ของสเปนหรือเซกุนดาก่อนที่สโมสรจะออกแถลงการยืนยันในเวลาต่อมาว่าการซื้อกิจการโดยเมสซี่กำลังเปิดฉากบทบาทใหม่ให้กับทีมอย่างไรก็ตามเดี๋ยวนี้ยังต้องรอการอนุมัติจากสภากีฬาของสเปนหรือ CSDแต่หากทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีเมสซี่จะถือครองสโมสร 100% โดยสำหรับเอลเดนเซ่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เพราะนี่คือสโมสรเล็กๆจากเมืองเอลดาจังหวัดอาลิกันเต้ทางตอนออกเฉียงใต้ของสเปนที่มีประชาชนประมาณ 55,000 คนและแทบไม่เคยอยู่ในความสนใจของแฟนบอลทั่วโลกมาก่อนด้วยเอลเดนเซ่ก่อตั้งในปี 1921 โดยกลุ่มแฟนบอลบาร์เซโลนาที่อาศัยอยู่ในเมืองดังนั้นจึงไม่น่าแปลกที่ทีมจะใส่เสื้อสีน้ำเงินเลือดหมูหรือบลูกราราโดยเป็นสีเดียวกับสโมสรที่เมสซี่สร้างตำนานเอาไว้โดยเรื่องนี้ถูกมองว่าเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้เมสซี่สนใจเอเดนเซ่เพราะแม้จะเป็นทีมเล็กแต่ก็มีสายสัมพันธ์อย่างกับสโมสรที่มีความหมายที่สุดในเส้นทางอาชีพของเขาหลายชั่วโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
2: EFM News สนับสนุนโดยคาถาแมวหลงกินโนสปูนขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยแมวฟินป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Asset Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
4: สวัสดีครับพวกเราสครับ
5: ขณะนี้คุณกำลังฟัง
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: อดีตเปลี่ยนไม่ได้แต่ปัจจุบันสร้างได
8: ้ Inspiration
2: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: สวัสดีวันอังคารลองแบ่งเงินเป็นส่วนๆสำหรับใช้จ่ายแบ่งออมแล้วลงทุนดูนะครับจะช่วยให้การเงินมั่นคงขึ้นเยอะเลยนะ
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพชช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงค์ for all life

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: หากลมพัด

0: น้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: กลับติดตามกับ EFM News ในช่วงเวลา3รายการครับชนะทิพย์สงกรานต์สินให้สัมภาษณ์ก่อนลงเล่นนัดชิงชนะเลิศบอลฟีฟ่าอาเซียนครับ2026กับทีมชาติอินโดนีเซียโดยเจ้าตัวหวังพาทีมชาติช้างศึกทีมชาติไทยสร้างประวัติศาสตร์ประเดิมแชมป์รายการนี้เป็นชาติแรกหลายชั่วโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
1: EFM News EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: อย่ากลัวที่จะล้มแต่จงกลัวที่จะไม่ลุก
5: สวัสดีครับพี่ๆนะครับขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: น้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟรีสไตล์อร่อยจากเนื้อสัตว์แท้และรู้ใจประกันภัยอย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงจ้อ
3: ถึงเวลาของ EFM News ในช่วงเวลา 4 นาฬิกานี้ครับเรื่องราวของ Casper Schmeichelได้บทบาทใหม่ในการขับรถส่งผู้โดยสารหลังเลิกเล่นฟุตบอลอาชีพพร้อมหวังเล็กๆได้เป็นโค้ชในอนาคตโดยเส้นทางฟุตบอลที่ตัดสินใจขวานสตั๊ดของแต่ละคนก็แตกต่างไปตามความต้องการของความชอบหรือแม้แต่ชื่อเสียงส่งผลให้การงานหลังเลิกเล่นเช่นกันบางคนผันตัวเป็นเฮดโค้ชผู้ช่วยหรือกูรูฟุตบอลตามสถานีต่างๆรวมไปถึงการทำธุรกิจส่วนตัวแต่ทว่าต่างจากแชสเปอร์ชไมเคิลอดีตนายด่านเลสเตอร์ซิตี้ชุดแชมป์พรีเมียร์ลีกโดยคาสเปอร์ลูกชายแท้ๆของปีเตอร์ชไมเคิลตำนานนายทวารทัพแมนยูไนเต็ดเล่าเองว่าตอนนี้เขาต้องทำอาชีพขับรถส่งผู้โดยสารหรืออูเบอร์หลังจากเลิกเล่นเพื่อเลี้ยงครอบครัวและที่สำคัญเป็นการลดความเครียดจากการว่างงานด้วยโดยอดีตนายด่านชาวเดนมาร์กวัย39ปีกล่าวว่าผมมีลูก3คนตอนนี้ผมเป็นคนขับอูเบอร์แบบเต็มเวลามันอาจจะดูเป็นการเปลี่ยนแปลงที่แปลกผมไม่คิดว่าจะเจออะไรแบบนี้หรอกชีวิตมักโยนอะไรแบบนี้มาให้เราและผมกำลังปรับตัวอยู่ดูชไมเคิลบอกว่าเขามีค่าคอร์สอบรมโค้ชอยู่และรับงานทางโทรทัศน์อยู่บ้างผมไม่ได้เลิกเล่นฟุตบอลด้วยตัวเองจำใจเลิกเพราะเจ็บเรื้อรังผมเลยยังมีความกระหายที่จะแข่งขันอยู่แน่นอนว่าผมอยากผันตัวไปเป็นโค้ชเพื่อการทีมหรืออะไรที่สูงกว่านั้นในวงการฟุตบอลไฟในตัวผมกับฟุตบอลยังคงลุกโชนอยู่หลายชั่วโมงข้างหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยเต็มคำกับ Freeze Dry ชิ้นเล็กจากเนื้อสัตว์แท้เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและจะขับรถตรวจมะเร็งหรือไปเที่ยวก็อย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงจ้อเช็คเพียบประกันเลยที่รู้ใจประกันภัย
4: สวัสดีค่ะ
5: ลิลลี่ค่ะ
6: เบลเล่ค่ะ
5: ขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94
6: ทอกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: EFM 94ทอกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: อย่าไปแคร์คำคนที่ไม่รู้จักตัวตนของเราดีพอ
9: Espiration
2: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: สวัสดีวันอังคารเหนื่อยได้ท้อได้แต่อย่าลืมใจดีกับตัวเองนะ
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพ็ทช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงค์ for all life

0: น้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Exact Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
3: กดติดตาม
4: ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ออกอากาศณอาคารเลขที่164ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: เธอจะมองทางใดก็ไม่มีเลยคนที่เข้าใจขอเพียงสักคนที่เ

0: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
3: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: โดนครับซื้อครับ
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: เปิดแอป Airtime ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
1: กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกินมามิถูกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมวอาหารแมวกินเนาะอร่อยอุมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
3: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟรีสไตล์อร่อยจากเนื้อสัตว์แท้และรู้ใจประกันภัยอย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงจ
2: ้อ EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรกในเวลา 6:00 น.กับอิฐคณินบุญประเสริฐครับกรมควบคุมโรคเฝ้าระวังสถานการณ์โรคระบาดในรัสเซียเตรียมมาตรการป้องกันขอประชาชนมั่นใจชี้ความเสี่ยงเข้าไทยอย่างต่ำสักครู่กลับมาติดตามครับ
6: ยาองผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
7: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้น

0: มาพร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลเฮลิพลัสในปั๊มเชลวันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
3: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
6: กรมควบคุมโรคติดตามกรณีนักไวรัสวิทยาชาวรัสเซียเสียชีวิตเผยยังไม่มีผลยืนยันทางห้องปฏิบัติการว่าเป็นกาฬโรคและยังไม่มีการแพร่ระบาดนอกพื้นที่พร้อมประเมินความเสี่ยงกรณีนำเข้าโรคสู่ไทยยังอยู่ในระดับต่ำคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขเรียนครับ
7: จากกรณีสื่อต่างประเทศรายงานข่าวหญิงอายุ28ปีซึ่งปฏิบัติงานอยู่ที่สถาบันวิจัยป้องกันกาฬโรครัสเซียป่วยด้วยโรคปอดอักเสบรุนแรงไม่ทราบสาเหตุและเสียชีวิตเมื่อวันที่19กันยายนที่ผ่านมาโดยมีการติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดทั้งหมด197รายโดยนายแพทย์มนเทียคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขได้เปิดเผยว่าเบื้องต้นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขท้องถิ่นยังไม่พบผู้ป่วยเพิ่มเติมและยังไม่มีหลักฐานยืนยันทางห้องปฏิบัติการว่าเป็นการเสียชีวิตจากเชื้อกาฬโรครวมถึงยังไม่มีรายงานการแพร่เชื้อจากคนสู่คนองค์การอนามัยโลกหรือ WHO จึงยังไม่มีประกาศเตือนหรือจำกัดการเดินทางแต่อย่างใดทำให้ความเสี่ยงต่อการนำเข้าเชื้อสู่ประเทศไทยนั้นอยู่ในระดับที่ต่ำมากขณะที่ในด้านของด้านนายแพทย์ดิเรกคำแป้นรองอธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยต่อว่าในประเทศไทยกาฬโรคจัดเป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อพ.ศ.2558ซึ่งจะต้องมีระบบรายงานทันทีตั้งแต่พบผู้ป่วยต้องสงสัยโดยไม่ต้องรอผลตรวจยืนยันซึ่งขณะนี้ยังไม่มีความจำเป็นต้องเพิ่มมาตรการคัดกรองพิเศษที่ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศเนื่องจากระบบเฝ้าระวังมีความปกติและมีความเข้มแข็งเพียงพอหากพบผู้เดินทางที่มีอาการไข้ร่วมกับอาการปอดอักเสบรุนแรงและมีประวัติสัมผัสเสี่ยงจะสามารถเข้าสู่กระบวนการแยกกักรักษาด้วยยาปฏิชีวนะและสอบสวนโรคได้ทันทีทั้งนี้ขอให้พี่น้องประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคโทร1422วรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
6: เขื่อนขุนด่านประการชนแจ้งการระบายน้ำในวันนี้เวลา8นาฬิกาโดยจะปรับการระบายน้ำผ่านสปินเวย์เพื่อบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำโดยจะยกระดับบานระบาย25เซนติเมตรคิดเป็นประมาณ 4% ของระยะยกและดำเนินการกับสปินเวย์จำนวน4บานการปรับแผนระบายน้ำครั้งนี้เป็นการเตรียมรองรับสถานการณ์ฝนในช่วงวันที่10ถึง14ตุลาคมนี้ซึ่งมีแนวโน้มเกิดฝนในพื้นที่พร้อมขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเนื่องจากการระบายน้ำอาจส่งผลกระทบกับระดับน้ำด้านท้ายเขื่อนและพื้นที่ลุ่มต่ำตามแนวทางน้ำไหลและมาติดตามสภาพอากาศวันนี้ครับประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกบางแห่งรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง
8: ศึกษาด้านศิลปะวัฒนธรรมเป็นการศึกษาที่สำคัญและควรจะดำเนินควบคู่กันไปกับการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์เพราะความเจริญของบุคคลตลอดจนถึงความเจริญของประเทศและของโลกโดยส่วนรวมด้วยนั้นมีทั้งทางวัตถุและจิตใจความเจริญทั้งสองทางนี้จะต้องมีประกอบกันเกื้อกูลและส่งเสริมกันพร้อมมูลจึงจะเกิดความเจริญที่แท้จริงได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่12ตุลาคม2510
6: ับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 7:00 น. อิทธนินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
9: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
10: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFN News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยเต็มคำกับ Freeze Dry ชิ้นเล็กจากเนื้อสัตว์แท้เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและจะขับรถตรวจมะเร็งหรือ

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: สวัสดีวันอังคารทุกคนต่างมีบทบาทของตัวเองไม่ว่าจะหน้าที่เล็กหรือใหญ่ล้วนมีความหมายขอแค่ทำเต็มที่ก็เพียงพอแล้วครับ
2: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพชช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงค์

0: าหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
1: ส่งต่อความอร่อยสืบต่อความศรัทธาที่ไม่เคยเปลี่ยนคชาพาพาไปหมู่เปิดเรื่องราวแดงแหนมเนืองจังหวัดหนองคายกับศรัทธาในหลวงพ่อพระไสยรักคู่บ้านคู่เมืองที่ยึดเหนี่ยวหัวใจเคียงคู่กิจการให้รุ่งเรืองจากรุ่นบุกเบิกสู่ทายาทรุ่นที่3ในคชาพาพาไปหมู่วันเสาร์นี้ 4:45 ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time UD Facebook และ TikTok คชาพาพาไปหมู
2: ่ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลันแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together และกาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟ
3: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูน
4: ขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
3: กินน้องสปูน
5: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
3: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
6: กินน้องสปูน
7: อังคารกลุ่มโปง
8: ก็เรื่องราวนี้นะคะเป็นเรื่องราวที่ตัวของเอเองเนี่ยประสบด้วยตัวเองค่ะเอเนี่ยเป็นคนที่เห็นวิญญาณเพราะฉะนั้นก็จะมีน้องๆเนี่ยแวะเวียนเข้ามาให้เราช่วยเหลือ
9: mm-hmm.
8: ซึ่งน้องคนนี้เขาชื่อว่าเดือนเขาบอกว่าพี่เอดูให้หนูหน่อยว่าในตัวของหนูเนี่ยมีอะไรและทีนี้ค่ะเอเห็นเหมือนมันเป็นเงาดำๆมาเขาวิ่งอยู่ตามผิวหนังของเขาหลังจากนั้นเดือนเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาอะค่ะเคยทำของใส่ผู้ชายคนหนึ่งและทำให้ไอ้คุณใส่งูดำมันตีกลับมาหาตัวเขาและทีนี้เขาบอกว่าหลังจากที่พี่เดือนถึงไทยแต่เสียชีวิตแล้ววันที่จะต้องมีการเปิดโรงที่ตัวของเดือนนะมีงูนอนขดอยู่3ตัว
10: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร 20:00 ถึง 4:00 ที่ EFM 94
11: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: กระเป๋าเดินทางหนึ่งถุงกอล์ฟอีกหนึ่งภูเก็ตคนเดียวชิวๆ
1: เป้ใบใหญ่อุปกรณ์แคมปิ้งทุ่งแสลงหลวงกับแก๊งเพื่อนๆสบายๆ
0: สัมภาระเยอะขนาดนี้ไม่ว่าจะแพลนเที่ยวที่ไหนทริปใกล้หรือไกล
1: พี่ไพรก็พร้อมส่งด่วนของทุกชิ้นถึงจุดหมายทั่วประเทศ Travel Light เที่ยวตัวปลิวชิลทุกทริปไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ

0: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย

0: ใหญ่โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
1: ความจริง MBTI อ่ะมันคือเป็นเครื่องมือนึงนะคะเอาไว้ทำความเข้าใจตัวเองในด้านบุคลิกภาพกระบวนการทางความคิดซึ่งจะออกมาเป็น4ตัวอักษรด้วยกันเนี่ยแล้วก็จัดคนออกมาเป็น16บุคลิกภาพแต่มันไม่ได้เป็นการจำกัดกรอบว่าคนจะมีแค่16ไทป์บนโลกเท่านั้น
2: ถ้าเกิดเรารู้ไทป์แล้วนี่มันสามารถเอาไปทำอะไรต่อได้ครับ
3: หลากหลายเลยค่ะเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของการทำงานจริง HR ก็มีการแบบจัดกลุ่มในการทำงานอะไรเงี้ย
1: แต่ถ้าในที่เนี้ยถ้ามันถูกแบ่งทีมมาอยู่แล้วอ่ะเราก็ใช้อันเนี้ย MBTI เป็นเครื่องมือในการทำความเข้าใจว่าเราจะสื่อสารกับคนไทยนี้ยังไง
4: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์ 2-4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB และโค้งสุดท้ายซื้อประกันรถคนบ้านหรือพรบ.ที่ประกันติดโล่มีสิทธิ์ลุ้นรถป้ายแดงโทร1501
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
5: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Exact Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
6: EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM News
7: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
8: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา7 นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับศรีหศักดิ์เชื่อประชุม